0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านให้คำมั่นว่าจะล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเข้มงวดการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินป้องกันการฟอกเงินและเศรษฐกิจนอกระบบ
2: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งพบบริษัทเข้าข่ายกระทำผิดจำนวนมากและอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ร่วมกระทำผิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานทุก15วันและสรุปผลทุก30วันยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
3: ชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะแบ่งลงไปย่อยอีกเป็น 3-4 ชุดเฉพาะแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กรอบการทำงานอำนาจของตัวเองส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบนโยบายในการลงไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผมได้เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องลงไปให้ถึงปัญหาจริงๆเราจะไม่ฟังรายงานเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่างชาติเป็นทุนสีเทาเป็นต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยและประกอบกิจการต่างๆแต่ผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องจัดการให้หมดแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มองในมุมของต่างชาติอย่างเดียวเราก็มองด้วยว่าคนไทยที่เอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองเนี่ยคือใคร
2: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินอย่างเข้มงวดป้องกันการฟอกเงินทุนสีเทาเศรษฐกิจนอกระบบและการคอร์รัปชันโดยไม่ให้สถาบันการเงินเป็นช่องทางสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายมาตรการที่เริ่มบังคับใช้แล้วได้แก่การถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องผ่านการตรวจสอบความจำเป็นในการทำธุรกรรมและสามารถถอนเงินได้เมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับธุรกรรมเกี่ยวกับทองคำทำให้การเบิกถอนทองคำลดลงจากเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนเหลือประมาณ700กิโลกรัมต่อเดือนทั้งนี้ในไตรมาส4ของปีนี้ธปท.เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การฝากเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งที่มาของเงินและการแลกธนบัตรชนิด 1,000 บาทเป็นธนบัตร100หรือ500บาทต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งานพร้อมกำชับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งตรวจสอบการเปิดบัญชีและธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับพนันออนไลน์แล้วกว่า 1,000 บัญชี
4: เราทำเริ่มทำตั้งแต่เรื่องของการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทต้องมาเขาเรียกดิวดิลิเจนต์นะครับแบงก์พาณิชย์กับแบงก์รัฐก็จะต้องบอกว่าตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้นะครับถ้ามีความจำเป็นจริงๆใช้ในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แล้วก็พอไตรมาส4ก็จะทำเรื่องถ้าจะฝากเงินเกิน5ล้านก็คงต้องบอกว่าที่มาจากไหนนะครับกำลังดูอำนาจอยู่ว่าเราจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนรวมถึงจะแลกเงินเอาแบงค์พันมา10ล้านมาแลกแบงค์ขอเป็นแบงค์ร้อยหรือแบงค์500อันนี้ก็คงต้องบอกว่าทำไมต้องใช้แบงค์ร้อยหรือแบงค์500เช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินสดเรื่องอื่นที่ทำมาก็เช่นเรื่องของตัวทองคำที่เข้าไปควบคุมนะครับเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของการทำให้การเทรดทองคำมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทให้แข็งขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปซึ่งได้ผลดีมาก
2: ขณะที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์แอนทายออนไลน์แกรมบิ้งเซ็นเตอร์หรือ AOGC เพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์และเฝ้าระวังธุรกรรมที่ผิดปกติเพื่อให้การอายัดบัญชีเป็นไปอย่างทันท่วงทีโดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการส่งข้อมูลธุรกรรมที่ผิดปกติตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนข้ามชาติชวิสาประทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
5: วันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการทรุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมส่วนปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากสถานการณ์ยังคงตัวพร้อมกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้าง
6: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินเสียงสะท้อนเพิ่มเติมมาซึ่งก็แจ้งกับรฟม.กับผู้รับจ้างไปแล้วว่าผลกระทบที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยในกรณีที่บ้านเขาอาจจะไม่รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างแต่ว่าที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยจะต้องดูแลเขาด้วยเรื่องของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีกราวติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
5: ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ปีการศึกษา2569ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นความประสงค์ยืนยันตัวตนผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคมเพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคมพร้อมย้ำว่ากยศ.จะไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง

0: จไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำริมคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ที่เฝ้าระวังในภาคกลางมี6จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยปภ.แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากประกาศแจ้งเตือนภัยทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าวแจ้งขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้ประเทศไทยจะจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่กรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนให้เกิดพัฒนาการในเชิงบวกในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของอายะตอลละห์มุชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของอายะตอลละห์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านและผู้เป็นบิดาซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการล้างแค้นถือเป็นเจตจำนงของชาติและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติการล้างแค้นให้แก่ผู้นำที่พลีชีพทุกคนในสงครามครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และจะสานต่อจนกว่าจะสำเร็จลุล่วงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกและพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐ
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนโดยเฉพาะในกรุงเคียฟและเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและบาดเจ็บอีก12รายด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยยืนยันว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า120ลำและยิงขีปนาวุธอีก12ลูกซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนได้รับความเสียหายและเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นก่อนที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศจะเปิดใช้งาน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเมืองไทโจในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้มีการอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนทั่วทั้งมณฑลเจ้อเจียงมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีมีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีความรุนแรงระดับที่1แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามในเกาะซากิชิมะยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย113คน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือยนต์ความเร็วสูงหรือสปีดโบ๊ทซึ่งบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด36คนโดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนและลูกเรืออีก4คนพลิกคว่ำบริเวณนอกชายฝั่งของเกาะฟูกัวกทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามขณะแล่นออกจากเกาะฮอนเมรุตมุ่งหน้าไปยังท่าเรืออันเถยส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15รายด้านสถานทูตอินเดียประจำเวียดนามกล่าวว่าสถานทูตอินเดียกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและจัดตั้งศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยซึ่งรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล3ต่อ0เซต25-15 25-16 และ25-17ทีมไทยทำผลงานชนะ3แพ้8มี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ของโลกขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกแล้วสำหรับแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นาทีลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวเสาตัวเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพิชยาโกกรำพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้ามีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัชราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์เทนนิสคลับก รุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาว

0: เพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ2ต่อ1เซต6ต่อ2 5ต่อ7และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ2และ7ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียนามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุบาวีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเพรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง83ซมและเวลา 20:38 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นต่ำกว่าระดับเรปานกลาง85ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
2: 1นาทีกับกปท.
3: ในช่วงฝน

0: ตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าการใส่หมวกกันน็อกจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าหมวกกันน็อกเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกฟ้าผ่าแต่ในความเป็นจริงหมวกกันน็อกไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าและการสวมหมวกกันน็อกยังมีประโยชน์สำคัญดังนี้ค่ะป้องกันฝนเข้าตาช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุหรือรถล้มบนถนนลื่นป้องกันศีรษะจากวัตถุที่ปลิวมากับลมแรงหรือเม็ดลูกเห็บทั้งนี้หมวกกันน็อกและโฟมซับแรงกระแทกด้านในมีส่วนช่วยกระจายพลังงานไฟฟ้าไม่ให้พุ่งเข้าสู่สมองโดยตรงจึงอาจช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดเหตุฟ้าผ่าได้มากกว่าการไม่สวมหมวกกันน็อกการขับขี่อย่างระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงหน้าฝนได้มากยิ่งขึ้นขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝนสวมหมวกกันน็อกลดความเร็วในการขับขี่หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบฝนเมื่อจำเป็นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่3นอกจากบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญจะมีรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยนั่นคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงแล้วมอญยังมีส่วนเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนชั้นเดียวหลังคายาวเกือบคลุมดินที่นิยมเรียกกันว่าบ้านโรงลักษณะที่แตกต่างจากเรือนไทยชัดเจนคือการแบ่งพื้นที่ใช้งานและพื้นเรือนมีระดับต่างกันโดยแบ่งพื้นที่ตัวเรือนชั้นในสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งใช้เป็นที่พักและเก็บหีบผ้าระเบียงบ้านซึ่งต่ำลงมาใช้ต้อนรับแขกเรือและชานแล่นในระดับต่ำสุดแบ่งเป็นเรือนครัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันกับนายวิกรมกลุ่มอดิษฐ์ค่ะ
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ้งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
1: ตะวันจะค่ำลง
2: กลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัวรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทุกเช้าอาทิตย์นะคะ 7:30 น.ท่านสามารถฟังรายการสดและรายการย้อนหลังได้ทาง www.curadio.jula.ac.th ดิฉันตรีทิพย์กมลสิริเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ต้อนรับนักดนตรีรุ่นใหม่นะคะมีฝีมือก็เรียกว่าเป็นระดับแถวหน้าของประเทศไทยเลยนะคะคนหนึ่งเป็นนักไวโอลินนะคะน้องน้อยหนากสินาอังสวานนท์สวัสดีค่ะน้อยหนาคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะน้อยหนาเคยมาพบกับคุณผู้ฟังนานมากแล้วตอนนั้น
1: นานมาก
0: ยังเล็กๆอยู่เลยหลายปีน่าจะเกิน10ปีแล้วนะคะ
1: เป็นไปได
0: ้ นะคะตอนนี้ปัจจุบันเรียนอยู่ที่ University of Music and Performing Arts Vienna นะคะเพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพได้ไม่กี่วันนี้เองนะคะอีกคนนึงนะคะเป็นนักเปียโนนะคะน้องกอล์ฟนะคะชาคริตขนอนเวทกอล์ฟสวัสดีค่ะค่ะกอล์ฟสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดนตรีย่งเสี่ยวโถนะคะวิทยาลัยดนตรีที่มีชื่อเสียงที่ประเทศสิงคโปร์รู้จักกันได้ยังไงเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล็กๆเล่นดนตรีด้วยกันหรือยังไงไหมคะ
2: รู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เจอกันที่รายการแข่งของเพื่อนหร
2: ือ
1: ว่า
2: ใช่ใช่เป็นเพื่อนของเพื่อน
1: แล้วก็มารู้จัก
2: กันเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เป็นกลุ่มนักดนตรีที่แฮงเอาท์ด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
0: ก
2: ็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเล่นด้วยกันสักทีเนาะเพิ่งแบบมีเวลาว่างหลายปีมาก
0: ดีใจไหมจะได้เล่นด้วยกันเน
2: ี่
0: ยใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล็กๆเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนักดนตรีเนี่ยก็มีความสนใจในสิ่งเดียวกันแล้วเมื่อได้โอกาสที่จะได้เล่นด้วยกันได้สื่อสารกันทางดนตรีมันเป็นความสุขอย่างนึงเลยเนาะนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงน้อยหนาตอนนี้เรียนอยู่ที่เวียนนา
1: ใช
0: ่ค่ะปีไหนละคะ
1: ตอนนี้จะขึ้นปี5ค่ะ
0: จะขึ้นปี5แล้วเป็นปริญญาตรี
1: เป็นจริงๆเป็นหลักสูตรแบบดิพโลมาซึ่งอาจจะแตกต่างกับปกตินิดนึงคือมันจะเป็นหลักสูตร6ปีใช่ไหมคะแล้วก็คือปี5ปี6นี้มันเรียกว่าเป็น second diploma ก็จะเหมือนโทก็คืออีก2ปีก็จะจบโทค่ะ
0: ก็เป็นจบโทเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากสนุกไหมคะเรียนที่เวียนนา
1: สนุกเรียนหนักมากค่ะ
0: แต่
1: ก็สนุกค่ะเป็นแบบฟาซิลิตี้ที่นู่นก็แบบดีมากอะไรอย่างเงี
0: ้ยที่เรียนหนักนี่เป็นปฏิบัติหรือเป็นวิชาการหรือเป็นไปด้วยกันทั้งสองอย่างเลย
1: ทั้งสองอย่างค่ะคือแบบเรียนเยอะมาก
0: เรียนเยอะมากเลยนะแล้วกอล์ฟล่ะคะกอล์ฟเพิ่งจบปี4
2: ที่จบปี4
0: เล่าให้ฟังนิดนึงถึงการเรียนที่สิงคโปร์นะคะ
2: ก็เรียนหนักครับเรียนหนักมากพอสมควรทั้งเมเจอร์คือเครื่องดนตรีเอกของเราแล้วก็พวกอะคาเดมิกต่างๆก็มหาลัยก็ขึ้นชื่อเรื่องพวกอะคาเดมิกอยู่แล้วก็เรียนค่อนข้างหนักเลยครับ
0: เพราะว่านอกจากนักดนตรีสามารถที่จะแสดงฝีมือทักษะแล้วเนี่ยความสำคัญของความรู้ทางวิชาการมีส่วนสำคัญมากในการที่เราจะมีองค์ความรู้อธิบายเพลงนะคะแล้วก็สื่อสารกับผู้ฟัง สองคนกำลังจะมีการแสดงที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เลยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโปรแกรมที่จะเล่นเนี่ยมีอะไรบ้างทราบว่าหลายงานเลย
2: ก็ที่เชียงรายวันที่10กรกฎาคมครับกับวันที่18กรกฎาคมที่ถนนวิทยุเราจะเล่นชูมันคอร์เตตกับบรามส์คอร์เตตครับชูมันคอร์เตตอินอีแฟลตเมเจอร์แล้วก็บรามส์คอร์เตตเบอร์1ใช่อินจีไมเนอร์เบอร์ดังครับ
1: แล้วก็มีวัน

0: ที่19
1: ใช่วันที่19ด้วยที่BACC ครับแต่ว่าโปรแกรมจะเป็นโซโล่ช่วงครึ่งแรกก็คือน้อยนันจะเล่นกรีกวาเลนโซนาตา
0: เบอร์3ท่อน2ค
2: ่ะ
1: แล้วก็เอมี่

0: ราะทั้งสองคนเล่นชูมานแล้วก็บรามส์ควอเตตอยากจะเล่าอะไรถึงเพลงให้กับคุณผู้ฟังแนะนำเพลงเรื่องดนตรีแชมเบอร์ประเภทควอเตตหน่อยได้ไหมคะ
1: เพลงเปียโนควอเตตก็จะมีสี่เครื่องใช่ไหมคะก็แน่นอนมีเปียโนแล้วก็จะมีไวลินวิโอลาแล้วก็เชลโล
0: ค่ะ
1: โปรแกรมจะเริ่มด้วยชูมานใช่ไหม
0: คะ
1: ก็เดี๋ยว
2: Hey, ก็คือ มันเป็นแชมเบอร์เซตติ้งที่มีทั้งหมด4คนเนาะครับก็จริงๆชูมานกับบรามส์ควอเตตทั้ง2เพลงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรปเปอร์ทัวร์ที่สำคัญมากสำหรับนักดนตรีทุกคนถ้าเล่นเปียโนหรือเครื่องสายเนาะก็จะเป็นเรปเปอร์ทัวร์ที่ทุกคนควรที่จะเรียนรู้ไว้เป็นสแตนดาร์ดเรปเปอร์ทัวร์ใช่แล้วก็จริงๆเป็น2เพลงที่เพราะมากแล้วก็ติดหูคนฟังติดหูคนเล่นเลยนะครับชูมานควอเตตเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นที่เราจะเล่นกันในครึ่งแรกเป็นเวิร์กอันนึงที่สำคัญมากในชีวิตของชูมานเพราะว่าเป็นปีที่เขาเพิ่งแต่งงานกับคลาร่าครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้โฟกัสในโซโล่เวิร์คของตัวเองเท่าไหร่แล้วเขาก็เทิร์นมาแต่งพวกซิมโฟนีพวกแชมเบอร์เวิร์คพวกเพลงร้องจะเป็นส่วนมากครับก็เป็นปีที่เขาเริ่มรีไทร์แล้วว่าเขาจะไม่เป็นนักเปียโนแล้วเพราะเขาได้รับบาดเจ็บที่มือใช่ไหมครับเขาก็จะมาเป็นคอมโพเซอร์เต็มตัวแล้วแล้วก็ให้ภรรยาเป็นนักแสดงไปเพราะฉะนั้นเพลงที่เขาเขียนในช่วงเนี้ยก็จะเขียนด้วยความคิดที่ว่ามีคลาร่านั่งอยู่ที่เปียโนเพราะฉะนั้นพาร์ทเปียโนในชูมานแชมเบอร์เวิร์คเนี่ยจะยากมากเลยเนื่องจากคลาร่าเนี่ยเป็นที่เก่งมาก
0: ด
2: ี
0: มากๆของยุคเป็นนักเปียโนสุภาพสตรีของยุคเลยเรียกว่าอย่างนั้นเลยนะคะพาร์ทของไวโอลินเป็นไงบ้างคะน้อยหนาในชูมานเปียโนควอเทตชิ้นนี้ค่ะ
1: ก็มันไม่อาจจะไม่ได้ยากมากเทคนิคคลีแต่เรื่องความละเอียดอ่อนความคลีนในการเล่นก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าwriting มันค่อนข้างคลีน
2: ใช่ใช่ใช่คือด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เป็นเปียโนควินเทตซึ่งมีไวโอลิน2เครื่องเนี่ยครับพาร์ทแต่ละพาร์ทเนี่ยมันจะค่อนข้างชายด้วยตัวของมันเองคือไม่ค่อยจะมีใครเป็นแอคคอมพานิเมนต์ของใครทุกๆเครื่องจะได้รับลาย
0: ที่สำคัญนะคะคือทุกคนมีบทบาทเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สอดประสานไปด้วยกันอย่างนั้น
1: ใช
0: ่คือถ้าเปรียบเทียบของงานของไวโอลินที่เป็นแชมเบอร์เวิร์คกับไวโอลินที่เป็นโซโลเวิร์คเนี่ยแตกต่างกันไหมคะของชูมาน
1: ของชูมาน
0: ค่ะ
1: คิดว่าเวลาเล่นแชมเบอร์มิวสิกโดยเฉพาะเปียโนควอเตตหนูรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีความเป็นออร์เคสตรามากขึ้นเพราะมันมีเพราะคือถ้าเหมือนคอมเพลกับทริโอด้วยมันก็แตกต่างกันมากเหมือนกันเพราะว่าทริโอทุกคนยังมีความเป็นโซลิสต์ได้มากกว่าส่วนคราวนี้เปียโนควอเตตมันมีวิโอลาเข้ามาด้วย
0: ครึ่
1: งเป็นตัวแบบตัวเชื่อมของทุกคน
0: ประสานของเปียโนไวลินกับเชลโลอย่างนั้น
1: ก็เลยต้อง
0: ไปไม่ได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใช่ก็เลยต้องมีความแบบว่าต้องเหมือนออกแนวเหมือนคิดถึงคนอื่นเสมอแล้วก็เหมือนต
2: ้
1: องต้องเบลนกับทุกคนให้ดี
2: กันผมว่านี่คือเสน่ห์ของการเล่นแชมเบอร์มิวสิกจริงๆครับ
0: แล้วเวลาที่เรายังไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนเนี่ยแล้วเวลาเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยครูทราบว่าทุกคนมีประสบการณ์อย่างนี้มาแล้วเนี่ยคุยกันยังไงหรือสนทนากันยังไงหลังจากที่อ่านครั้งแรกด้วยกันนักดนตรีทำงานกันยังไง
2: นักดนตรีทำงานกัน
1: ใช
2: ่ก็จริงๆพวกเราก็มีมิวสิกไอเดียเป็นของตัวเองใช่ไหมครับหมายถึงว่าเราก็จะมีเวอร์ชันที่เราชอบไม่เหมือนกันวิธีการเล่นต่อให้สมมติน้อยหนาเคยเล่นเพลงนี้แล้วหรือก็เคยเล่นเพลงนี้แล้วเราก็จะมีเวอร์ชันที่เราแบบอยากให้มันเป็นแบบนั้นทีเนี้ยพอที่เรามาทำงานกับคนอื่นที่เราทำงานด้วยกันเป็นครั้งแรกเนี่ยครับเราก็จะต้องมาดิสคัสสิ่งตรงนี้ด้วยกันว่าอันไหนของฉันเก็บไว้ของเธอเก็บไว้เราปรับเปลี่ยนให้กันละกัน
0: เ
2: นี่ยครับ
0: จะเจอกันตรงไหนใช่ไหมคะทิศทางของเพลงทั้งหมดก็คือทั้ง4คนก็ต้องเห็นไปในทางเดียวกันแบบนั้น
2: ใช
0: ่ไหมคะชอบท่อนไหนมากที่สุดสำหรับน้อยหนาในชูมานควอเตตนี้เพราะมากเลย
1: ก็คงไม่ใช่คำตอบที่น่าเซอร์ไพรส์มากก็ท่อน3เนี่ยมันเป็นท่อนที่ดังที่สุด
0: อันดันเต้คันทาบิเ
1: ล่แต่พอจริงๆด้วย
0: จริงๆใช่คิดว่าทำนองเนี้ยชูมานกำลังคิดถึงอะไรเวลาเขียนอันนี
2: ้ definitely Clara
0: ใช่ไม่มีอย่างอื่นนะ
1: คือ in love มาก
2: ก็ว่าด้วย

0: คำที่พาร์ทเปียโนมันไม่ค่อยได้หวือหวามากครับคือเขาตั้งใจจะสื่อว่าเมโลดี้ที่มันอยู่ในพาร์ทสตริงทั้ง3เครื่องเนี่ยเป็นเมโลดี้ที่เขาตั้งใจสื่อให้คลาร่าที่นั่งเล่นที่เปียโนเลยครับประตูเพราะว่าในพาร์ทเปียโนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ยากมากเลยครับเป็นคอร์ดเบสสลับกันไปอะไรเงี้ยครับ
1: ดีจังมีฉบับไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะสำหรับกอล์ฟชูมานควอเต็ตเนี่ย
0: หมายถึงว่า recording เหรอครับก็จริงๆแต่ละ recording ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกันไปครับจริงๆก็ฟังเยอะมากแล้วก็ได้ไอเดียจากทุกๆ recording ผสมกันครับคุณตู
1: ้อยากจะให้เลือกมาสัก recording นึงเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดท่อน3ช่วงสั้นๆที่เป็นทำนองเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟัง
0: จริงๆมาท่าอักกริช
1: เล่นกับใครคะ
2: กลุ่มไหน
0: นั่นน่ะสิเขาเล่นกับหลายกลุ่มมาก
2: คือของถ้าส่วนตัวหนูมีเรคคอร์ดดิ้งของก็ของมาตาอักกริชเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือเขาเล่นกับดอร่าสวาร์ทสเบิร์กแล้วก็มีมิชาไมสกี
0: ้ใช่ใช่ใช่น่าจะอันเดียวกันครับ
2: ท่อนสามแต่เขาเล่นแบบทุกคนแบบอินกันมาก
1: เลยงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดหนึ่งฉบับให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าความไพเราะของท่อนสามนี้เป็นยังไงบ้าง
0: ใช่จริงๆมีสิ่งที่พิเศษมากในท่อน3คือในพาเชลโลนะครับตอนสุดท้ายที่เมโลดี้มันรีเทิร์นมาเนี่ยเขาจะต้องจูนสายที่ต่ำที่สุดลงไป1อันให้เป็นเพื่อที่จะเล่นตัว B flat
1: ระหว่างการแสดง
0: ระหว่างการแสดงเลยครับในสกอร์เขาจะเขียนว่ามันจะมีช่วงนึงที่เชลโลได้พักตอนจุดท้ายระหว่างที่วิโอลากำลังโซโล่อยู่เพื่อให้เชลโลทำการจูนสายตัวเองลงไปเพื่อเล่นเบส B flat ที่ต่ำที่สุดได้ซึ่งปกติสายเชลโลจะเล่นไม่ได้ครับ
1: ค่ะโอ้อันนี้เป็นเกรดที่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่จะไปดูน้องกอล์ฟกับน้องน้อยหนาแสดงเนี่ยนะก็อยากให้จับตามองว่าในช่วงที่เชลโลกำลังปรับสายเนี่ยเขาจัดการนักดนตรีมีการจัดการยังไงนะคะงั้นขอเชิญฟังนะคะเป็นท่อน3ของเปียโนควอเทตของชูมานนะคะผลงานลำดับที่47ค่ะขอเชิญรับฟังค่ะ

คะที่จบไปนั้นนะคะก็เป็นช่วงสั้นๆนะคะจากท่อนที่3นะคะอันดันเต้คันทาบิเล่ผลงานของโรเบิร์ตชูมานนะคะเปียโนควอร์เทตอินอีแฟลตเมเจอร์ที่น้องกอล์ฟนะคะชาคริตขนอนเวทและน้องน้อยหนานะคะกสินาอังสวานนท์ก็จะบรรเลงในเร็วๆนี้นะคะ

0: นี่มีอีกเพลงหนึ่งก็คือ Brahms Quartet
1: ใช่ค่ะ
0: แตกต่างกันยังไง
1: ก็มีความแตกต่างแน่นอนเพราะ Brahms ก็เป็นเหมือนเป็นมันเรียกว่าแบบว่า
0: เป็นน้อง
1: รุ่นน้อง
0: เรียนเป็นเพื่อนรุ่นน้องแบบนี้
1: ก็คงมีการ develop คง inspire จากชูมันด้วยอยู่แล้วแล้วก็ของ Brahms ก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอีกแบบนึงใช่ไหมการเขียนของเขาจะมีความเป็นแบบซิมโฟนิกมากกว่าแล้วก็ของ Brahms ก็จะก็อย่างที่ทราบกันเพลงนี้ได้รับการอินสปายจากประเทศฮังการีมากเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตกับนักไวโอลินชาวฮังการีคนหนึ่งเขาก็ได้อิทธิพลแบบพวกเมโลดี้ของฮังการีแบบหรือพวกยิปซีค่ะใช่ใช่แบบซาดาสอะไรอย่างนี้ก็ซึ่งก็จะเห็นได้ชัดจากท่อน4ซึ่งเขาเขียนไว้ว่ารอนโดอาลาซิงกาเรเซหรือว่าภาษาอังกฤษก็คืออินจิปซีสไตล
0: ์
1: ก็จะมีความเร็วมีความแบบเร้าใจมาก
0: เร้าใจมาก
1: ก็สนุกมาก
0: พาร์ทของไวโอลินท้าทายไหมคะ
1: ก็ท้าทายกว่าชูมันเยอะเพราะว่าแบบยิ่งตอนจบของท่อน4ด้วยมันจะแบบเร็วกว่าเดิมอีกคือมันเขียนว่าเพรสโตอยู่แล้วแต่ตอนจบมันก็ให้เร็วกว่านี
2: ้จริงๆจะบอกว่าท้าทายทุกพาร์ทเลยครับสำหรับ Brahms ของทุกเครื่องนี้เทคนิคยากมากครับ
1: ส่วนแบบความเข้าใจเพลงก็ค่อนข้างยาก
2: ก็ยากกว่า
1: โดยเฉพาะท่อน2ท่อน3แบบมันมีพวกไลน์ที่แบบต้องเข้าใจกันเยอะเหมือนกัน
0: ก็คือต้องฟังกันดีๆแล้วก็ต้องสื่อสารกันใช่ไหมคะก็เล่าให้ฟังถึงพาร์ทของเปียโนนิดนึงว่าคือ Brahms เนี่ยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการนำCounterpointในยุคบาโรกมาใช้เรื่องของฮาร์โมนีเรื่องของเสียงประสานที่มันมีความชุ่มฉ่ำของยุคโรแมนติกแล้วก็เรื่องโครงสร้าง
2: จริงๆก็คิดว่าตอนที่ Brahms เขาเขียนเพลงเนี้ยเขาไม่ค่อยได้คิดถึงเปียโนเท่าไหร่ครับคุณตู้เขาจะคิดว่ามันเป็นออเคสตราเวิร์กแต่ว่ามา reduceอยู่ในเวอร์ชันของเปียโนครับเพราะฉะนั้นลายต่างๆเนี่ยมันจะได้ยินความเป็นออเคสตราอินสตรูเมนต์เยอะมากเช่นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงเนี้ยเขากำลังอิมิเทตวูดวินอยู
0: ่
2: หรือว่าบางช่วงจะเป็นเสียงบรัสอย่างเงี้ยครับ
0: ใน
2: เปียโนคอร์เตตในพาร์ทของเปียโนเนี่ยจะชัดมากเลยครับ
0: ทุกมูฟเมนต์เลยไหมคะเราสามารถที่จะจินตนาการถึงเสียงของเครื่องดนตรีในวงออเคสตราแบบน
2: ั้
0: น
2: ซึ่งก็ว่ามันสอดประสานกับสตริงได้ดีมากซึ่งเมื่อกี้คุณตู้เมนชั่นเรื่อง counterpoint ใช่ไหมครับมันจะมีหลายช่วงมากใน Brahms ที่เขาจะชอบเอาเมโลดี้เนี่ยคือทุกคนเล่นเมโลดี้เดียวกันหมดเลยแต่ว่าเล่นกันคนละเวลาครับคุณตู้มันจะห่างกัน1บีท2บีททุกเครื่องเลยครับ
0: เข้ามาไม่พร้อมกัน
2: ซึ่ง surprisingly ว่าพอมันประสานด้วยกันเนี่ยมันกลายเป็นฮาร์โมนีที่พิเศษมากเลยจริงครับ
0: คือ Brahms มีความสามารถตรงนี้สูงเราพบได้ในบทเพลงแทบจะทุกประเภทของ Brahms เลย
1: ใช่
0: นะคะชอบอะไรในเพลงของ Brahms สำหรับทั้งสองคนนอกจากการที่ได้สัมผัสเพลง Chamber เพลงเดี่ยวแล้วก็ฟังเพลง Symphony น้อยหนาน้อยหนาน้อยหนาเล่นในวงด้วยนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เล่าให้ฟังนิดนึงถึงความพิเศษของบทเพลงของ Brahms ในความรู้สึกของน้อยหนา
1: หนูว่าการแต่งเพลงของบรามมันมีเอกลักษณ์มากๆคือฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นบรามเพราะว่าความซิมโฟนีของเขาเลยค่ะแล้วเหมือนก็เขียนคอร์ดเยอะมีความเป็นคอร์ดเยอะแล้วก็แต่ว่าหนูว่าบรามเป็นหนึ่งในคอมโพเซอร์ที่แบบมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนมากคนหนึ่งค่ะแบบเขาสามารถแต่งเพลงที่กินใจได้มากเพลงหนึ่งหรือไม่ก็แบบพวกเพลงสนุกอย่างฮังการีแดนซ์หรือว่าหลายๆเพลงก็แบบเขาสามารถแต่งเขาเป็นนักแต่งเพลงที่แบบดีมากคนนึงจริงๆ
0: ค่ะก๊อฟล่ะคะ
2: เห็นด้วยครับก๊อฟชอบไวโอลินโซนาต้าของ Brahms มากทุกเบอร์เลยครับคุณตู้คือก๊อฟรู้สึกว่าเขาแต่งออกมาได้แบบไพเราะจับใจมากเลยครับซึ่ง Brahms เขาไม่ค่อยได้เขียนเวิร์กสำหรับเปียโนมากเท่าไหร่เขาจะเด่นไปในเรื่องของพวก Chamber Work หรือว่าเวิร์กเครื่องสายเห็นได้ชัดว่าเวิร์กเปียโนเนี่ยครับ โอปุสของเขาจะเป็นโอปุสต้นๆหมดเลยเช่นโอปุส1เบอร์1เป็นโนโซนาต้าเบอร์1ใช่มั้ยครับเบอร์2ก็อยู่แถวๆนั้นเบอร์3ก็โอปุส5หลังจากนั้นนะเขาก็จะเจาะไปที่เวิร์คอื่นๆของเครื่องอื่นๆหมดเลยแล้วก็กลับมาเขียนเปียโนตอนช่วงเลทเลยครับ
0: ชีวิตก็เป็นคลาวิชตุกต่างๆ
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้คุยกันถึงเรื่องคือทั้ง2คนกำลังเป็นนักศึก

0: ดนตรีนะคะทราบว่าในหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยนอกจากนักเรียนจะต้องมีทักษะที่ดีแล้วเนี่ยในปัจจุบันต้องสามารถที่จะเรียกว่าพรีเซนต์ตัวเองนำเสนอตัวเองกับผู้ฟังได้การเรียกผู้ฟังมาฟังคอนเสิร์ตของเราเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งนะสำหรับนักดนตรีในยุคนี้มีความเห็นยังไงกันกอล์ฟค่ะ
1: ที่มหาลัยของกอล์ฟมันจะมีคอร์สหนึ่งชื่อ leading and guiding ครับซึ่งกอล์ฟว่าเป็นคอร์สที่เป็นประโยชน์มากก็คือเขาก็จะบอกกับเราตรงๆเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะจบมาเราได้เป็นโซโลอิสต์หรือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จบมาแล้วจะได้ออเคสตราจ็อบเพราะว่าจริงๆบางเครื่องในออเคสตรามันมีน้อยมากใช่ไหมครับคุณตู้แบบทรัมเป็ตก็มีไม่เกิน3ตัวหรืออย่างทูบาอย่างเงี้ยมันก็มีได้แค่ไม่กี่คนใช่ไหมครับเขาก็จะสอนเราว่านอกจากการเล่นเนี่ยเราสามารถใช้ดนตรีของเราให้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆยังไงได้ด้วยซึ่งก็ว่ามันเป็นสกิลที่จำเป็นมากสำหรับนักดนตรีเพราะว่าเวลาที่เราซ้อมอยู่ในห้องซ้อมหรือเวลาที่เราแสดงเนี่ยครับเราโฟกัสกับสิ่งที่เราเล่นมากโดยที่เราไม่ได้นึกถึงสิ่งรอบตัวอื่นๆเช่นสมมติเราเป็นนักดนตรีที่ดีมากมีมือดีมากใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้วิธีการที่จะโปรโมทให้คนดูมาดูคอนเสิร์ตเราได้มันก็ไม่เรียกว่าเป็นนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จถูกไหมครับคุณตู้เพราะฉะนั้นเขาก็จะสอนวิธีการว่าเราจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงเขาจะสอนเราทำทุกอย่างเลยครับทำเว็บไซต์ให้ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลสอนวิธีการออกแบบโปสเตอร์สอนวิธีการคุยงานพิชงานหรือแม้กระทั่งสร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์ต่างๆ LinkedIn อะไรเงี้ยครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ make sure ว่าเราจะมีคนมารับชมคอนเสิร์ตเรา
0: จะรู้วิธีในการที่เราจะเชิญชวนคนฟังมาฟังผลงานซึ่งเราทุ่มเทในการซ้อมเป็นคือนับไม่ถ้วนเลยว่าชั่วโมงที่เราทุ่มเทไปกับงานการซ้อมนี่มันขนาดไหนน้าเป็นยังไงบ้างคะเห็นด้วยไหมมีอะไรที่อยากจะเสริมในมุมมองนี้
2: ก็พูดทุกอย่างของโรงเรียนหนูไม่ได้มีวิชาที่แบบต่อขนาดของก็เหมือนฝึกทำเว็บไซต์แต่ก็มีพวกวิชาเหมือน music management หรือว่าแบบเกี่ยวกับโลกของดนตรีธุรกิจดนตรีอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าแบบว่ามี management อะไรบ้างแบบติดต่อยังไงหรือว่า
0: ค่ะ
2: เขาก็เอาเว็บไซต์ให้ดูว่าเนี่ยเว็บไซต์เขาทำหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็คล้ายๆกับของก๊อฟ
1: ซึ่งเขาว่ามีประโยชน์มากนะครับโคตู้สำหรับนักดนตรีเพราะว่าหลายๆคนจะคิดว่าบางทีเราหมกตัวอยู่แต่ในห้องซ้อมนอนใช้เวลาแบบ8ชั่วโมงซ้อมไปแต่ว่าผลลัพธ์มันออกมาไม่ได้
0: เพราะว่าเราไม่ได้นึกถึงว่าการที่เรานำผลงานที่เราซ้อมเนี่ยนำเสนอออกสู่สาธารณชนก็จะไม่มีใครเห็นงานเรา
1: ใช่ครับถ้าเราไม่รู้จักวิธีโปรโมท
0: เป็นสกิลที่สำคัญมากในโลกยุคปัจจุบันแล้วในขณะเดียวกันเรามีแพลตฟอร์มต่างๆนะคะโซเชียลมีเดียนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะทำรีลสั้นๆ ในการที่จะโปรโมทอันนี้ก็สามารถที่จะ reach คนฟังได้เยอะ
1: ก็ว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะ express ตัวเราออกไปได้คือเราทุกคน express ตัวเราในดนตรีอยู่แล้วใช่ไหมครับครูตู้แต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเราจะต้อง express ในด้านอื่นๆเพื่อที่จะชักชวนคนมาฟังสิ่งที่เราอยากจะ express ในดนตรีของเราอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ดีมากๆเลยทีนี้ท้ายรายการขอให้เชิญชวนคุณผู้ฟังมาอันนี้ก็เป็นสกิลหนึ่งเนาะในการ
1: ใช่ใช่
2: จะต้องฝึกอยู่ค่ะ
0: ดูยังต้องฝึกใช่ไหมรู้สึกยากกว่าเล่นไหมคะ
2: ยากกว่าเยอะหนูเป็นคนพูดไม่เก่งด้วย
1: ก็ชักชวนผู้ชมทุกคนผู้ฟังทุกคนนะครับมาฟังคอนเสิร์ต Love and Despair ก็คือ Love เป็นของชูมานส่วน Despair เป็นของ Brahms Quartet ก็เราทั้ง4คนตั้งใจกันรีเฮิร์ซมากแล้วก็ซ้อมกันอย่างหนักหน่วงเนาะเพื่อที่จะเล่นออกมาได้ดีที่สุดแล้วเราก็ชอบ2เพลงนี้มากๆเราก็อยากให้ทุกคนตกหลุมรัก2เพลงนี้เหมือนพวกเราครับ
0: ค่ะน้อยหน่าล่ะคะ
2: ก็ขอเชิญชวนคนรักดนตรีทุกคนมาดูคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะเพราะว่าเป็นเพลงโปรดของพวกเราด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงที่เป็นหนึ่งในทั้งสองเพลงที่แบบหนูอยากเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็หวังว่าพวกเราจะบรรเลงออกมาได้ถูกใจแล้วก็เชิญชวนนะคะก็หวังว่าจะได้เจอกันค่ะ
0: แน่นอนค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมาให้กำลังใจนักดนตรีรุ่นใหม่นะคะชาวไทยทั้ง4คนเลยนะคะนอกจากวันที่เล่นเปียโนควอเต็ตแล้วก็ยังมีวันที่แสดงโซโล่ด้วยใช่ไหมคะ

0: ก็ติดกันเลยก็เชิญชวนแล้วก็คิดว่าข้อมูลก็หาได้ใน Facebook ของทุกคนตอนนี้ทุกคนมี Facebook ที่เผยแพร่ผลงานของตัวเองนะคะของกอล์ฟคืออะไรเอ่ย
1: กอล์ฟคือชื่อชาคริตคณาเวชนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับก็เปิดเป็น Public อยู่ก็จะโพสต์โปสเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็ข้อมูลติดต่อวิธีการจองบัตรอะไรอย่างเงี้ยครับน้อยหน่าก็เพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะให้สนับสนุนกันนะคะว่าเรามีนักดนตรีที่มีฝีมือในปัจจุบันมากมายตอนนี้เขากำลังนำเสนอแนวคิดของเขาผ่านทางดนตรีผ่านมุมมองต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างนึงที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักดนตรีในการนำเสนอบทเพลงและตัวเองด้วยนะคะก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีขอให้สนุกกับดนตรีแล้วก็นำเสนอเผยแพร่ดนตรีที่มีคุณภาพให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการดนตรีทิพย์ขอขอบคุณนะคะน้องน้อยหนานะคะกสินาอังสวรรณนขอบคุณค่ะน้อยหนา
2: ค่ะ
0: ขอบคุณกอล์ฟด้วยนะคะชาคริตขนอนเว
1: ชขอบคุณค่ะ
0: ค่ะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าเช้าวันอาทิตย์ 7:30 น.สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
2: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
3: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
4: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องโผพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
3: ุ
4: ณต
3: ้
4: อง
3: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
2: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
3: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
1: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊ง call center สูญสิ้นไปจากโลกแก๊ง call center ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนักคงจะดีถ้าทุกคนช่วยกันคงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10 นาฬิกา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุขนสิทธิ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ

คำพ่อสอนทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาเหตุผลและความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาวพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2529วันศุกร์ที่5ธันวาคม2529

0: าสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีอยู่กับพวกเรานะคะอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานและแขกรับเชิญในศาสนาต่างๆที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่องราวของธรรมะหลักธรรมคำสอนหลักปฏิบัติรวมไปถึงเกร็ดน่ารู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละศาสนานะคะพบกันเป็นประจำที่นี่ทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ศาสตร์สร้างสุขของเราชวนไปพูดคุยเรื่องราวหลักธรรมในพระพุทธศาสนากันค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พระมหาธีรวัฒน์ทิตคุโนจากวัดเวรุวนารามหรือวัดไผ่เขียวเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะมัสการค่ะพระอาจารย
2: ์เจริญพรคุณโยมอ้อมเจริญพรญาติโยมท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยนะอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่าน
1: ค่ะพระอาจารย์ค่ะทราบว่าช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์เองได้มีโอกาสต้องไปอบรมปฏิบัติเรียนรู้ต่อใช่ไหมคะในเรื่องของธรรมะของหลักปฏิบัตินี่แหละค่ะแล้วก็ทราบว่าพระอาจารย์ได้ในการไปอบรมปฏิบัติครั้งนี้นี่ทำให้มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับพระอาจารย์เองแล้วอยากจะมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังในเช้าวันอาทิตย์นี้ด้วยอยากให้พระอาจารย์ช่วยบอกเล่าแบ่งปันกับสิ่งที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไปอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็สิ่งที่พระอาจารย์เองได้รับจากการอบรมในครั้งนี้อยากและอยากจะแบ่งปันกับคุณผู้ฟังค่ะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรญาติโยมทุกท่านคือเนื่องจากอาตมาก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งก็จะเกี่ยวกับการฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตฝึกใจฝึกกายของเราให้รู้ทันอารมณ์ประมาณนี้คุณโยม

0: นี
1: ้
0: ก็สิ่งที่เรารู้ตามหลักการเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาสุขเวลาทุกข์นี่เราต้องวางใจนะเราต้องมีสติอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือเรารู้เรื่องหลักอยู่แล้วมันเป็นภาพกว้างแต่ว่าเวลาที่เราเจออยู่ทุกวันเนี่ยบางทีที่เราคิดว่าเรารู้แต่ว่ามันก็ยังมาโจมตีเราได้อยู่ดีเวลาเราเสียใจเวลาเราดีใจเราก็หลงเหลิงระเริงแล้วก็แบบเผลอใจลอยอะไรไปอย่างนี้ส่วนเวลาเสียใจมันก็จะดิ่งมันก็จะดิ้นรนมันก็จะเจ็บนะมันก็จะสะดุ้งอะไรแบบเนี้ยมาทำไมก็ไม่รู้ภาพนี้เสียงนี้อะไรแบบเนี้ยคือตอนที่เราอยู่แบบมีสติแล้วมันจะชัดมากเรื่องพวกนี้มันจะชัดมากพอมันชัดมากมันก็ค่อยๆเรียนรู้ไปจนกระทั่งว่าเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้อยู่กับมันได้คือปกติเวลาญาติโยมหลายๆท่านเวลาเจอเรื่องที่ไม่ชอบใจก็เราก็จะปัดมันไปเราก็จะปัดมันไปว่ามาทำไมก็ไม่รู้คนนั้นมาทำไมก็ไม่รู้คนนี้หรือภาพนั้นเหตุการณ์นั้นอะไรต่างๆก็คือที่จะพูดวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการวางใจเวลาเจอความโทมนัสเพื่อให้มีสติส่วนวางใจเรื่องโสมนัสคือโทมนัสและโสมนัสเป็นของคู่กันก็คือหรือสุขหรือทุกข์ดีใจเสียใจนั่นแหละถ้าเป็นพูดภาษาเป็นเข้าใจทั่วๆไปเวลาเราจะวางใจอย่างไรเวลามีเกิดความเสียใจเวลาเกิดความดีใจหรือเวลาเกิดอารมณ์ดิ่งอารมณ์ยินดีฟูเฟื่องขึ้นมาเราจะวางใจอย่างไรเพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตด้วยมีความสุขสงบได้พอสุดท้ายแล้วเราต้องการความสุขสงบจริงๆอันนี้ที่อาตมาอยากจะพูดคุยวันนี
2: ้อ๋อค่ะสิ่งที่พระอาจารย์พูดถึงคือความคิดของเราความทรงจำของเราใช่ไหมคะบางทีแบบเราอยู่โดยปกติแบบนี้แหละแต่บางทีบางเรื่องก็แวบเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสิ่งที่ต้องมากระทบใช่ไหมคะเช่นตรงนี้มันไม่ได้ดังใจเลยคนนี้เคยว่าเรายังจำได้อยู่เลยว่าอีกแล้วเนี่ยว่าเรายังรู้สึกเจ็บใจอยู่ประมาณอารมณ์ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย
0: ์คืออารมณ์ระหว่างวันอารมณ์ท็อกซิกระหว่างวันความจะเรียกว่าขยะอารมณ์ก็ได้นะอารมณ์ท็อกซิกระหว่างวันหรือขยะทางความคิดขยะทางอารมณ์ที่เราประเดประดังเจอเข้ามาทุกๆวันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของบาดแผลทางใจปมในใจบางทีเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในระบบจิตใต้สำนึกเราเลยอ่ะแบบว่าบางทีไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนถ้ายิ่งเจอแบบนั้นน่ะก็อาจจะเป็นถึงซึมเศร้าได้ถ้ามันสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้รู้ทันมันก็จะพาเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะนี่เราเป็นอย่างนี้เหรอมันก็จะไปเรื่อยๆเลยทีนี้จะเดินต่อเด
2: ินต่อค่ะซึ่งก็จะแวบมาเรื่อยๆให้เราได้รู้สึกอยู่เรื่อยๆในแต่ละวันอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย
0: ์ให้เราสะดุ้งใจให้เราไม่พอใจ ให้เราจะต้องตอบโต้กับมันว่ามาทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทำไมฉันอยากคิดถึงเลยนะเนี่ยบางทีกลายเป็นความเครียดสะสมนะนอนไม่หลับก็มี
2: ค่ะค่ะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคือบางทีบางครั้งมันแวบมาเองใช่ไหมคะพระอาจารย์คือไม่ได้ตั้งใจ
0: มันมาเองเลยคุณโยมมันมาเองเลยเวลาที่โยมนอนไม่น้อยหรือเวลาที่ควบคุมเหตุและผลไม่ได้เวลาที่เราอ่อนเพลียเวลาที่เราอ่อนกำลังฝ่ายเหตุและผลของเรามันไม่สามารถควบคุมได้ฝ่ายอารมณ์ฝ่ายความรู้สึกมันจะมาของมันเองแล้วมันจะมาบ่อยมากเลยบางคนบางท่านอาจจะมาแบบทุก5นาที10นาทีอย่างอาตมาเนี่ยเจอทุก10นาทีเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: ก
0: ็นี่พอมันมาปุ๊บแล้วเราเจออย่างนั้นเราก็จะถ้าเราไม่ได้มีสติไว้มันก็จะนี่เราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะปื๊บไปเรื่อยๆเลยเราก็จะต่อต้านกับมันไปเรื่อยๆแล้วก็จะยิ่งทำให้มันมีกำลังไปเรื่อยๆมันก็จะมาอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันมาแล้วมันมีคนก็คือตัวเราที่คอยไปขวางมันไว้ไปต่อยอดมันไว
2: ้ค่ะ
0: ถ้าเปรียบอุปมาก็เหมือน

0: รถวิ่งผ่านหน้าบ้านรถสีดำสีแดงก็ได้รถคันหนึ่งวิ่งผ่านหน้าบ้านถ้าเราเปรียบกับความโทมนัสนั้นนะมันมาปุ๊บโดยปกติเวลามันมาเนี่ยเราก็จะไปขวางมันมาทำไมอย่ามาแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ชนเลยมันก็ชนเราเลยเราก็เจ็บเราก็สะดุ้งกับอีกทีนึงคือมันมาแล้วมันก็ผ่านหน้าบ้านไปแล้วแหละเอ้าเมื่อกี้มันมานี่มันมาแล้วก็วิ่งตามมาเลยอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทีนี้ก็ต่อยอดเลยทีเนี้ยรถมันก็มาเรื่อยๆเลยคันเดิมเลยแบบนั้นเลยมันยกทั้งวันถ้าเรากำหนดได้ทั้งวันมันก็มาทั้งวันจริงๆถ้าเราวางใจไม่ถูกมันจะมาอย่างนั้นทั้งวันแล้วทีนี้บางคนบางท่านน่ะไม่ได้มาแค่วันเดียวนะมาตลอดทั้งเดือนมาหลายเดือนมาเป็นปีอาตมานี่มาเป็นปีนะปีที่แล้วก็ทั้งปีอ่ะมาเป็นปีเลยก็พยายามที่จะวางใจแต่ว่าก็ได้มีโอกาสครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมาก็โอเคถือว่าจัดการกับมันได้สำเร็จก็นอนหลับได้สนิทถึงมันมาอีกก็ไม่เป็นไรแล้วนะก็เลยอยากจะแชร์เรื่องราวอยากจะแชร์วิธีการที่ญาติโยมหลายท่านอาจจะประสบเรื่องพวกนี้คือถ้าเราจัดการกับมันได้นะมันจะทำให้เรานอนหลับสบายแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความเรียกว่าไม่สะทกสะท้านเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันอ่ะที่เคยคุยไปก่อนหน้านี้ก็คือมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อเรื่องของความทุกข์แต่อันนี้คือมันอยู่ในระดับถึงขนาดที่ว่าบาดแผลทางจิตใจเลยนะคือเราสามารถจัดการได้แม้กระทั่งบาดแผลหรือปมมาตั้งแต่เด็กเลยเราสามารถจัดการได้กับมันอย่างราบคาบได้เลยไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆละแต่เราสามารถจัดการได้แม้กระทั่งความเสียใจที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กที่เราผูกใจไว้ว่ามันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันยังเสียใจมาถึงวันนี้มันยังเจ็บใจมาถึงวันนี้ยังไม่พอใจมาถึงวันนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเราก็ยังสามารถจัดการกับมันได้ด้วยถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วก็วางใจกับเรื่องพวกนี้ให้ถูกไปเรื่อยๆมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้แล้วมันก็จะไม่มีกำลังมันก็จะหมดกำลังต่อให้ภาพนั้นเสียงนั้นมาอีกก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ไปต่อยอดเพราะเราไม่ไปวิ่งขวางรถคันนั้นแล้วรถมันก็วิ่งผ่านไปแล้วเราก็ไม่ไปวิ่งตามมันแล้วเราก็แค่ดูรถมันผ่านไปทีนี้พอมันผ่านไปเราก็เริ่มเบาขึ้นเราก็ไม่หนักเหมือนเก่าไม่สะดุ้งเหมือนเก่าไม่เจ็บเหมือนเก่าประมาณนี้คุณโยม
1: ค่ะงั้นต้องขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการอย่างที่พระอาจารย์ได้ประสบพบเจอและสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้จากการที่ไปอบรมวิปัสสนามาอันนี้ข้อที่หนึ่งว่าขอความเมตตาจากพระอาจารย์ในเรื่องของวิธีการนะหลักปฏิบัติว่าจะต้องทำยังไงที่สองที่สงสัยก็อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะบอกเล่าต่อไปก็คือว่าแล้วขนาดพระอาจารย์ยังต้องบวชเรียนแล้วไปอบรมวิปัสสนาถึงได้สามารถที่จะจัดการกับตรงนี้ได้และอย่างเราทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถจัดการได้ตามวิธีการที่พระอาจารย์บอกได้มากน้อยแค่ไหนหรือจำเป็นจะต้องไปบวชเรียนหรือไปอบรมวิปัสสนาอะไรใดๆหรือเปล่าคะ
0: ไม่ถึงขนาดนั้นคุณโยมไม่ถึงขนาดจะต้องมาอบรมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจะต้องรู้วิธีต้องรู้วิธีรับมือไว้เหมือนกับว่าตอนเราเป็นเด็กๆโยมอาจจะเห็นว่าเวลารถไอติมอ่ะวิ่งผ่านหน้าบ้านเด็กๆในบ้านก็จะวิ่งตามไอติมจอดหน่อยแล้วก็เรียกแม่ให้มาซื้อ
1: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นค่ะ
0: อันนี้คือกรณีที่ตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราไม่สามารถที่จะมีสติพอว่าทานก็ได้ไม่ทานก็ได้วันนี้อิ่มหรือยังคือมันยังไม่ได้สามารถใช้เหตุผลได้อันนี้คือเปรียบเทียบนะว่าตอนที่เรามีภูมิคุ้มกันกับยังไม่มีภูมิคุ้มกันทางใจแต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่เราเห็นรถไอติมวิ่งผ่านมาเราก็ไม่ได้วิ่งตามเหมือนตอนเด็กแล้วแต่เรารู้ว่าวันนี้อยากจะทานไอติมจริงไหมอยากจะทานไอติมไหมวันนี้ไม่ได้อยากงั้นปล่อยไอติมไปก่อนก็ได้เราก็จะสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วเราลองเปรียบเทียบกับเด็กคนนั้นกับที่เราโตเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้มันต่างกันตรงที่ว่าตอนนั้นเราคิดไม่ได้แต่ตอนนี้เราคิดได้แล้วไอ้ความคิดได้นั่นแหละเขาเรียกปัญญา คือเรามีสติแล้วก็มีปัญญาพอที่จะรู้ทันสิ่งนั้นได
1: ้ค่ะการที่จะเริ่มจากการมีสติแล้วทำให้เกิดปัญญากับสิ่งที่แวบเข้ามาในความรู้สึกในอารมณ์ในความทรงจำของเราอยู่เป็นระยะระยะแบบนี้ควรจะต้องเริ่มต้นยังไงคะพระอาจารย์คะ
0: อันดับแรกเลยเดี๋ยวอาตมาพูดเปรียบเทียบให้ฟังอีกอย่างอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นไปห้างเวลาโยมไปห้างก็จะเห็นป้ายเซลป้ายเซลทีนี้ป้ายเซลเนี่ยหลายๆท่านที่ชอบของถูกก็จะหักห้ามใจตัวเองง่ายใช่ไหมพอเห็นป้ายเซลปุ๊บเอาละกลัวจะเสียโอกาสแล้วเอ้ยกลัวจะเสียโอกาสแล้วโดยที่ลืมคิดไปเลยว่าของมันพอหรือยังนะมันใช้ได้อีกหลายเดือนอยู่เลยนะของที่บ้านอะไรเงี้ยมันจะลืมเหตุผลชั่วขณะนั้นเลยนั่นแหละคือตอนที่เราหลงไปกับอารมณ์นั้นแล้วหลงไปกับความดีใจเสียใจนั้นแล้วเนี่ยก็คือให้เห็นภาพชัดๆอย่างนี้ก่อนพอเราเห็นภาพชัดๆแบบนี้แล้วอ้าวแล้วทำไมคุณพ่อบ้านเขาถึงหักห้ามใจได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้เจออารมณ์นี้บ่อยๆนานๆเขาจะมาเจอทีแล้วเขาก็จะสังเกตจากเราว่าทำไมถึงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจกับป้ายเซลล์เหล่านั้นได้ประมาณนี้เพราะเขาก็จะเริ่มคิดว่าของที่บ้านก็ยังเหลือตั้ง5เดือนนะยังไม่ต้องซื้อก็ได้อะไรแบบนี้เพราะเดี๋ยวเดือนหน้าเขาก็จะต้องเซลล์อีกพอเราคิดถึงเหตุและผลแบบนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อนี่ไงเวลาเราคิดด้วยเหตุและผลอ่ะมันจะทำให้การที่เราวิ่งตามอารมณ์นั้นอ่ะมันเบาขึ้นอันนี้พอเห็นตรงนี้แล้วปุ๊บทีนี้ตอนที่อาตมาปฏิบัติด้วยการสติปัฏฐานท่านก็ให้กำหนดรู้พระอาจารย์ท่านก็คือให้กำหนดรู้ทุกลมหายใจฉะนั้นเมื่อเรากำหนดทุกลมหายใจเนี่ยแต่ละวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยโดยปกติมันก็จะรู้ทางตารู้ทางขาเดินอยู่หรือรู้ทางอื่นๆที่เรารู้กันอยู่แต่ทีนี้พอเวลามันเกิดทรอมาหรือบาดแผลทางใจที่ตั้งแต่วัยเด็กหรือโทมนัสที่อยู่ๆก็ไปปรุงแต่งขึ้นเช่นไปเห็นบุคคลที่เราเคารพจู่ๆมันก็ปรุงไปเองว่าโอ้ทำให้เราเห็นเป็นภาพให้เรารู้สึกผิดทีนี้พอมันมาปุ๊บเราก็ไปต่อต้านว่ามาทำไมจะมาทำไมไม่อยากให้มามันไม่ดีอะไรอย่างนี้นั่นแหละคือเราหลงไปกับอารมณ์อยู่เรายังไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่ที่เห็นรถไอติมแล้วหรือไม่ได้หักห้ามใจจากป้ายเซลล์สิ่งที่ควรทำก็คือจะมาก็มาสิเราก็ต้องเป็นผู้ดูผู้ชมตอนนี้เราเป็นผู้ควบคุมตัวเองไม่ใช่เหรอในเมื่อเราเป็นผู้ควบคุมสติของเราเองถ้าอย่างนั้นมาก็มาเพราะว่ากว่าจะถึงจุดนี้ก็คือเหนื่อยแล้วนะคุณโยมคือเหนื่อยที่จะไปสู้เหนื่อยที่จะไปสู้แล้วมาทีไรก็สะดุ้งมาทีไรก็สะดุ้งก็เลยท่านบอกให้แผ่เมตตาไม่ใช่เหรอคำว่าแผ่เมตตาก็คือเป็นอุบายคุณโยมเป็นวิธีการเป็นกลวิธีคำว่าแผ่เมตตาเนี่ยคือเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเอาชนะแล้วการแผ่เมตตานี่เป็นอุบายนะเป็นกลวิธีคือเราไม่ต้องไปพยายามเอาชนะแล้วเราปล่อยให้เขาอยู่ไปเลยทีนี้พอเราปล่อยปุ๊บปล่อยเชิญผมเหนื่อยแล้วสมมติอาตมาก็กำหนดอยู่อย่างเงี้ยเนาะเวลาเรื่องที่เราไม่พอใจกับปรากฏเข้ามากับตัวเราก็จะไม่ก็เหรอมาทำไมเนี่ยหน้านี่อีกแล้วภาพนี่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: นึกถึงคำครูอาจารย์ว่าให้แผ่เมตตานะก็ค่อยๆคิดด้วยเหตุและผลว่าทำไมถึงต้องให้แผ่เมตตานะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทีนี้ก็เลยลองงั้นเชิญพี่อยู่ตรงนี้เลยครับเตรียมเก้าอี้เตรียมอะไรในภาพในหัวนะเชิญเลยพี่นั่งอยู่สบายของพี่เลยนะเดี๋ยวผมจะกำหนดผมจะดำเนินธุระหรือทำสิ่งที่อยู่ในชีวิตต่อไปโดยที่ไม่ไปว่าไม่ไปอะไรละเชิญอยู่เลยทีนี้พอเราเชิญให้เขาอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรคุณโยมไม่สะดุ้งแล้วมาก็มาสิมาก็เชิญอยู่เลยตามสบายเลยทีนี้มาน้อยลงพอเราเชิญให้เขาอยู่มาน้อยลงนะแต่ตอนที่ปฏิเสธเนี่ยมาบ่อยมาถี่เลยยิ่งปฏิเสธแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งมาถี่เท่านั้นภาพชัดเท่านั้นแต่พอบอกเชิญเลยแค่2 วันเท่านั้นแหละเบาเลยทีนี้
1: อ๋อ
0: จากที่มาแล้วเจ็บมา

0: ล้วสะดุ้งมาแล้วสะเทือนใจก็เบาเลยเพราะเรายอมแล้วเรายอมแล้วเหนื่อยกับการที่จะต้องไปต่อสู้กับเขาแล้วเชิญคุณอยู่เลยนะทีนี้ไอ้การที่เรายอมน่ะไม่ใช่เรายอมเขานะเพราะกว่าเราจะยอมเนี่ยเราก็คิดในใจนะเนี่ยเราโกรธเราแค้นขนาดนี้แล้วยังจะไปยอมให้เขาอีกเหรอนี่มันจะต้องต่อสู้กับตรงนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากว่าจะยอมได้เนี่ยเอ๊ะท่านบอกให้แผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ให้ตัวเองนั่นแหละก็ได้เมตตาตัวเองหน่อยให้โอกาสตัวเองหน่อยว่าคือเพราะมันติดที่อีโก้ของเราว่านี่เราจะต้องยอมให้มันอยู่เหรอเนี่ยมันที่ของเรานะเราต้องยอมให้เขาอยู่เหรอเนี่ยก็เลยไม่ยอมทันทีพอไม่ยอมทันทีมันก็ชัดอยู่งั้นแหละทีนี้พอเรายอมปุ๊บยอมเนี่ยคือเราชนะอีโก้ของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะหมายถึงเราถึงจะยอมแบบนั้นคือเราชนะใจตัวเองได้แล้วว่าเราปล่อยให้เขาอยู่เลยเนี่ยเราบ้านเราใหญ่โตขนาดเนี้ยเรามีพื้นที่สัก 1% ให้เขาอยู่ตามสบายเลยพอเราให้เขาอยู่ปุ๊บภาพนั้นไม่สามารถทำอะไรเราได้อีกแล้วแค่เรารู้เฉยๆว่าเขามาเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าอันนี้มาแล้วนะมาก็ไม่เป็นไรเราก็ดำเนินชีวิตของเราต่อไปแล้วไม่สะดุ้งไม่สะเทือนไม่เจ็บแล้วเจริญพรทีนี้เวลายิ่งมีสติมากมันก็ยิ่งชัดมากเวลามันก็จะค่อยๆผ่านไปทีละเหตุการณ์นี้จัดการได้แล้วมันก็เอาเหตุอื่นมาอีกนะคุณโยมมันไม่ได้มาแค่มันไม่ได้หยุดนะมันก็เอาปมในใจเอาทรอมาบาดแผลในใจที่เราเจอเรื่องเหตุร้ายๆเจอเรื่องที่มันกระทบใจเรามาตั้งแต่วัยเด็กเอามาทดสอบเราอีกเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งแล้วทีนี้พอเรายอมรับแบบนี้แล้วก็เชิญที่อยู่เหมือนกันเลยครับพอเชิญปุ๊บจากที่เคยสะดุ้งเคยเจ็บเคยเหนื่อยเคยจะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับเรื่องนี้คอยบีบคั้นทางใจไม่บีบไม่คั้นแล้วกลายเป็นไม่สะดุ้งไม่สะเทือนแล้วก็กำลังที่เขามามันก็เบาลงเพราะเราไม่ให้ค่ากับรถที่วิ่งมาแล้วเราก็ไม่ไปวิ่งตามแล้วเราก็ไม่ไปวิ่งขวางแล้วฉะนั้นรถมันก็ไม่ชนเราแล้วเราก็ไม่ต้องเหนื่อยที่จะต้องคอยวิ่งตามก็เชิญอยู่เลยครับทีนี้ปมถามว่าปมในใจมันก็ยังแวบมาไหมมันก็แวบมาแต่มันทำให้ใจเราสะดุ้งไม่ได้แล้วมันทำให้เราไม่เครียดแล้วมันทำให้เรานอนหลับได้สบายโดยที่ต่อให้มีภาพแวบมาเราก็ไม่เป็นอะไรแล้วเจริญพรอันนี้ที่อยากอธิบายแต่คิดว่าญาติโยมเข้าใจตามที่อาตมาเข้าใจใช่ไหม
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องลองนำไปใช้กันดูนะคะอาจจะได้มากได้น้อยเนาะก็ตามแต่ความแข็งแรงทางจิตใจทางสติของแต่ละท่าน
0: เชิญพรอันนี้ก็คือวิธีรับมือกับเรื่องนี้แล้วก็มันก็อีกวิธีหนึ่งก็คือนอกจากทำนี้สิ่งนี้แล้วก็ยังต้องทำอีกสิ่งหนึ่งด้วยก็คือเพิ่มสติกับการกำหนดลมหายใจอะไรแบบเนี้ยพอเมื่อกี้เราเคลียร์เรื่องท็อกซิกได้แล้วเราเคลียร์เรื่องขยะอารมณ์ได้แล้วเวลาเข้ามาอีกเนี่ยให้โยมคิดเลยว่าเนี่ยคือขยะอารมณ์นะนี่คือขยะทางความคิดนะนี่คือเรื่องท็อกซิกที่มันมานะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราปล่อยให้เขาอยู่ไปเลยแล้วเราไม่ต้องไปวิ่งตามไม่ต้องไปให้เขาชนแล้วก็เราก็เพียงแค่ดูแค่มองว่าอ๋อเข้ามาก็อยู่เข้าไปส่วนเราก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราจะทำที่เมื่อกี้เราจะทำอันนู้นอันนี้เราก็จะไม่เสียเวลาชีวิตกับเรื่องพวกนี้แล้วทีเนี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วทีนี้สิ่งที่จะเพิ่มพูนให้เรายิ่งขึ้นไปก็คือเรื่องการกำหนดลมหายใจซึ่งการกำหนดลมหายใจเนี้ยมันจะทำให้เรามีสติที่มั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นเพราะสติเนี้ยยิ่งมีมันก็ยิ่งเข้มข้นมันก็ถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนเมานะคุณโยมคนที่ไม่มีสติเนี่ยต่อให้ฉลาดแค่ไหนเราก็ไม่สามารถใช้ปัญญาได้เหมือนคนเมาที่จบสูงมาแค่ไหนก็ไม่อาจที่จะควบคุมตัวเองได้เหมือนกันเลยถ้าเราไม่มีสติเราดึงปัญญาไม่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เมาเราไม่เมาต่อให้เราปัญญาเราจะไม่ได้มากเราก็ยังดึงปัญญามาใช้ได้แล้วปัญญาเนี่ยเมื่อนำมาหมั่นพิจารณาหาเหตุหาผลบ่อยๆปัญญามันจะเฉียบแหลมมันจะแหลมคมแล้วมันจะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นไปฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกเนี่ยก็คือฝึกให้มีสติเพื่อที่จะเอาสติเนี้ยไปดึงปัญญาออกมาท่านถึงบอกว่าสติมาปัญญาเกิดนั่นแหละ
1: ค่ะพอจะเข้าใจนะคะพระอาจารย์ก็ไปสัมพันธ์

0: กับสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้บอกสอนมาที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาก็คืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะพระอาจารย
1: ์เจริญพรเวลาเราอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยมันมามันยิ่งชัดนะจากแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันรู้ตัวเองทีก็3วิ4วิแล้วแต่พอยิ่งอยู่กับลมหายใจปุ๊บอะไรเข้ามาก็รู้ทันอะไรเข้ามาก็รู้ทันรู้ทันเสร็จแล้วเราก็วางได้วางได้คือวางใจไว้ได้วางใจที่จะไม่ไปตามไม่ไปขวางได้แล้วเราก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเราไปเราก็ทำหายใจสิ่งอันนี้แหละเขาเรียกว่าความสงบสุขมันเกิดขึ้นตรงนี้ความสงบสุขเพราะมันไม่มีอารมณ์ท็อกซิกมาทำอะไรเราได้แล้วนะไม่มีอารมณ์ท็อกซิกอะไรมาทำอะไรเราได้มันมีแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในแต่ละวันเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ทำของเราไปด้วยความมีสติด้วยความที่เราการมีสติได้มันคือการควบคุมตัวเองได้นะคุณโยมเหมือนจากทีนี้พอไปเจอข้อไหนเซลพอไปเจออะไรแล้วมันก็จะเริ่มคิดหาเหตุหาผลได้แล้วจากแต่ก่อนนี้ไม่ทันได้คิดเหตุผลเราวิ่งเข้าไปล้างเขาก่อนเลยอะไรแบบนี้คุณโยมจะเล่นว่า
0: พอเห็นป้ายแล้วตอนวิ่งเข้าไปตอนนั้นลมหายใจเข้าหรือออกไม่รู้แล้วค่ะตอนนั้นรู้แต่ว่าต้องวิ่งไปให้ถึงค่ะอ๋อนั่นก็คือสิ่งที่สัมพันธ์กันกับสิ่งที่คือการบอกให้มีสติแต่ถ้าสำหรับคนที่เอ๊ะแล้วทำยังไงล่ะถึงจะมีสติจริงๆครูบาอาจารย์ท่านก็บอกสอนวิธีเอาไว้แล้วนั่นก็คือให้อยู่กับลมหายใจของตัวเองอยู่กับลมหายใจว่าให้รู้ว่าตอนนี้เราหายใจเข้าให้รู้ว่าตอนนี้เราหายใจออกอยู่กับลมหายใจเพื่ออยู่กับปัจจุบันเพื่อให้มีสติแล้วก็จะได้นำปัญญานำความรู้ที่ได้ให้มาใช้ให้มันเกิดปัญญาจากการมีสติของเราอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะคะคุณผู้ฟังย้อนกลับมาที่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนบอกต่อเรากันมาไว้นั่นก็คืออยู่กับลมหายใจในปัจจุบันของเรานั่นก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วสติเราก็จะมาแล้วสิ่งต่างๆที่มารบกวนจิตใจเราไม่ว่าจะมาปะทะณตอนนั้นหรือเป็นความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลือนไปนะแต่ว่ามันเป็นความทรงจำที่ไม่ดีมาเท่าไหร่เท่าไหร่ทีนี้เราก็จะสามารถตั้งรับวางใจเราได้อย่างนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์อ่า
1: ค่ะตั้งมาก็อยากจะฝากไว้เป็นคำกลอนของหลวงพ่อสจประดิษฐ์ท่านพูดไว้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกนาเจริญพร
0: โอ้สาธุค่ะพระอาจารย์คะวันนี้ครบถ้วนเลยค่ะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ติดตามรับฟังในวันนี้ด้วยนะคะตามที่พระอาจารย์ได้กรุณาแบ่งปันให้กับเราด้วยในวันนี้ค่ะแล้วก็หมดเวลาของศาสตร์สร้างสุขกันแล้วนะคะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยกราบขอบพระคุณพระมหาธีรวัฒน์ที่ตักคุโนจากวัดเวรุวนารามหรือวัดไผ่เขียวเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครด้วยนะคะนมัสการนะคะพระอาจารย์แล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้น
3: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น. ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่าง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราเช่นเคยในรายการพูดจาภาษาช่างนะครับออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุจุฬาระบบ FM คลื่น 400.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการพูดจาภาษาช่างนี้จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาแต่ว่าทุกๆช่วงปลายเดือนต้นเดือนเนี่ยนะครับเราจะเรียนเชิญรุ่นพี่รุ่นน้องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาที่ทำงานในแวดวงต่างๆหลายมาคุยในเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องราวการใช้ชีวิตเรื่องราวในการที่ท่านใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพในการพัฒนากิจการต่างๆทั้งหลายนะครับในวันนี้เป็นโอกาสดีเราได้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงศ์กิตติธนเนศวรนะครับวศ2527ก็คือเข้าจุฬาปี2527ครับท่านเป็นนายกสมาคมนิติกรรมวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการผู้จัดการบริษัทวิชากรจำกัดในคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องประวัติความเป็นมาของท่านนะครับท่านก็เรียนที่จุฬาเสร็จไปต่อ AIT ไปต่อที่ญี่ปุ่นนะครับกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่จุฬาแล้วก็ไปเป็นที่อาจารย์ที่ศรีปทุมแล้วก็เอาที่ต่างๆนะครับเป็นนายกตั้งแต่เรียนอยู่ที่ AIT นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาช่วยงานที่ทางด้านของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับช่วยงานที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับตอนนี้ท่านมารับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาแล้วเรามาคุยกันเรื่องงานสมาคมนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับสวจเนี่ยเรามีสมาชิกทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่ครับถ้าคร่าวๆที่เราดูกันแล้วก็ทั้งหมดจะกี่รุ่นละ
1: สมาชิกคือรุ่นหลังๆเนี่ยการเป็นสมาชิกสวจไม่ได้เป็นโดยอัตโนมัตินะฮะแต่เท่าที่เช็คเนี่ยก็คือว่าเรามีนิสิตเนี่ยที่จบคณะวิศวะเนี่ยน่าประมาณ60,000ถึง 70,000 คนนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นสมาชิกของสวจเราก็จะมีสมาชิกประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพอรุ่นที่แล้วสมัยคุณวิโรจน์ครับคุณวิโรจน์เจริญดาเป็นนายกก็พยายามที่จะทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับก็พยายามให้มีการเป็นสมัครมาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมรู้สึกได้มาเพิ่มเติมสัก 6,000 คนนะฮะถ้าไปรวมกับสมาชิกที่เป็นอัตโนมัติเราก็น่าจะมีหลายหมื่นนะผมว่านะ 3-4 หมื่นเราต้องมีนะครับครับ
0: นั่นคือจำนวนทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับทีนี้การจริงๆผมคิดว่าการที่ให้เขาสมัครเข้ามานี่ก็ดีเนาะ
1: เราจะได้
0: รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้างอย่างไรมีตัวตน
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎหมายเรื่อง PDPA นะสมัยก่อนมันยังไม่มีกฎหมายเนี่ยทุกคนที่จบก็คือเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัตินะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องให้เขายินยอมนะเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรของเขานะรู้สึกว่าตอนนี้ผมก็เลยให้อาจารย์ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณนะฮะมาดูแลด้านนี้ต
0: ่
1: อก็พยายามจะ encourage ให้เด็กที่จบเนี่ยนะฮะสมัครเป็นสมาชิกของสวจ.นะครับก็คงจะได้สมาชิกเพิ่มนะ
0: ครับทีนี้พอท่านเข้ามาเป็นนายกเนี่ยนะครับนโยบายหลักๆในการที่เราจะบริหารสวจ.มีอะไรบ้าง
1: คือเรามีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมประจำเนี่ยอันนั้นเราก็จะสานต
0: ่อ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอบการกุศลเรื่องดินเนอร์ทอล์กเรื่องจัดงานให้พี่ๆน้องๆได้มาเจอกันคืองานคืนสู่เหย้าอะไรเงี้ยนะครับหรืองานอื่นๆที่เป็นงานของคณะนะฮะแล้วก็ที่คณะขอร้องมานะฮะนั้นเราก็จะทำแต่งานที่ผมมองว่าจะเป็นงานในของสวจรุ่นเนี่ยนะฮะก็คือรุ่น2569ถึง2570เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเรื่องกิจกรรมอื่นเนี่ยผมคือเอาเรื่องการจัดดินเนอร์ทอล์กก่อนนะฮะคือดินเนอร์ทอล์กเนี่ยที่ผ่านมา

0: ที่เป็นนิสิตเก่าวิศวะจุฬา
1: ครับ
0: นะครับผมก็เลยแพลนที่จะจัดเรียกว่า The Internet Forum นะครับก็จะจัดครั้งแรกเนี่ยนะฮะวันที่31กรกฎาคม
1: ครับ
0: นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะฮะก็จะมาเป็นประธานให้นะครับแล้วก็ให้ opening speech
1: คร
0: ับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย คุณวิทัยรัตนากรนะครับจะมาให้ keynote นะครับแล้วก็ถัดจาก keynote เนี่ยเราก็จะมี panel
1: ครับ
0: นะ panel เราก็ได้รับเกียรติจากนิสิตเก่าเรานะคุณธรรมศักดิ์นะเป็น CEO SCG นะฮะได้รับเกียรติจากคุณขัตติยาอินทรวิชัยนะครับ CEO K Bank นะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณอัธพลเลิกพิบูลนะฮะซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
1: กปตท.
0: นะครับแล้วเราก็เชิญมืออาชีพมาเป็นโมดูเลเตอร
1: ์
0: นะครับก็เชิญดร.วิทย์สิทธิเวคินนะครับก็จะจัดวันที่31กรกฎา
1: คม
0: จัดที่ Hall of Internet หรือหอประชุมคณะวิศวะ
1: ดีจ้ะ
0: นะครับก็คือเราอยากจะให้เป็นที่ที่สื่อข้อมูลนะฮะหรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยให้ออกไปจากที่คณะวิศวะนะฮะเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็น The Internet Forum
1: ครับ
0: ก็คือฟอรัมที่จัดที่ Hall of Internet
1: ครับ
0: นะครับก็จะเป็นครั้งแรกนะฮะนอกเหนือจาก Dinner Talk ที่เราเคยจัด
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราได้มีความริเริ่มที่อยากจะทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากที่เราเคยทำมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็หวังว่ามันจะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับ
0: ของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่คณะวิศวะนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันนึงที่อยากจะทำส่วนในช่วงที่ผมเป็นเลขาธิการสมาคมเราก็ได้ปรับปรุงเรื่องกายภาพของคณะเนี่ยนะก็อย่างที่ทราบกันนะก็ปรับปรุงหอประชุมใหม
1: ่
0: นะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่โดยคงชื่อภาษาไทยไว้เหมือนเดิมก
1: ็
0: คือหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร
1: ์
0: แต่เพื่อให้มันสื่อเนี่ยเราก็ตั้งชื่อภาษาอังกฤษเป็น Hall of Internetก็เป็นฮอลที่อินเทอร์เนียร่วมกันสร้างนะร่วมกันสนับสนุนนะครับภายในก็จะมีทั้งผู้บริจาคคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีธุรกิจใหญ่โตหรืออะไรคุณก็สามารถที่จะร่วมกันทำให้หอประชุมแห่งนี้ได้มีความสวยงามได้มีความทันสมัยนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะฮะว่าหอประชุมนี้มีการใช้งานที่เขาเรียกแน่นมากดีกว่านะฮะแล้วไม่ใช่เฉพาะคณะวิศวะใช
1: ้
0: คณะอื่นก็ใช้แม้แต่โรงเรียนเตรียมอุดมอะไรก็มาใช้นะฮะก็ผมก็ถือว่ามันคุ้มค่านะฮะที่เราทำไปเมื่อสัก3ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นหอประชุมที่ทันสมัยที่สุดในจุฬานะแล้วสิ่งที่เราจัดInternet Forum เนี่ยนะฮะเราก็อยากให้คนนอกเนี่ยได้เข้ามาดูว่าวิศวะเราเนี่ยเราพัฒนาไปถึงจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของคณะเราด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาในงานนี้เยอะนะครับแล้วเราก็ทำในส่วนของลานเกียร์แต่ตอนภายหลังเราเปลี่ยนชื่อใหม่นะเป็นลานอินเทอร์เนียนะครับก็ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที
1: ่
0: นะฮะนิสิตในแต่ละรุ่นก็มาใช้มาถ่ายรูปมาจัดงานงานเลี้ยงอะไรกันนะฮะผมดูแล้วปลื้มนะฮะเด็กปัจจุบันก็มีที่นั่ง
1: คอนเสิร์ต
0: ก็มีนะฮะมีมิวสิกเฟสนะคอนเสิร์ตมิวสิกเฟสก็จัดที่นี
1: ่
0: งานคืนสู่ย่าก็จัดที่นี
1: ่
0: ในช่วงชีวิตประจำวันเด็กก็ได้ใช้ได้นั่งกันเราพยายามที่จะเอาเด็กเนี่ยกลับมาอยู่ในแคมปัสเอาเด็กกลับมาอยู่ในคณะแทนที่เด็กจะใช้ชีวิตอยู่ในห้าง อยู่ในศูนย์การ

0: หารอบจุฬาอะไรเงี้ยให้เขามาอยู่ที่นี่เราต้องเพิ่มความสะดวกสบาย
1: บรรยากาศ
0: ให้เขานะครับก็แล้วก็เราก็ทำไออินเทอร์เน็ตคลับเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เรานั่งกันเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นห้องที่ได้ใช้ประโยชน์มากนะคณะมาก็มีแขกมาเขาก็มาใช้ที่นี
1: ่
0: ศิษย์เก่าก็สามารถมาใช้ได้นะเราก็ยังมีห้องที่เชิดชูผู้ที่ถูกยกย่องว่าได้ประสบความสำเร็จนะเป็นวิศวะจุฬาดีเด่นวิศวะอาวุโสจุฬาดีเด่นนะฮะก็จะมีห้
1: อง
0: สำหรับรวบรวมเรื่องพวกนี้ไว
1: ้
0: นะครับก็อันนี้ก็ทำในสมัยที่ผมเป็นเลขาธิการสมาคมส่วนในสมัยเนี่ยที่มองไว้เนี่ยและได้พูดคุยกับทางท่านคณบดีไปแล้วเนี่ยผมอยากจะปรับปรุงสวนรวมใจนะถ้าใครไม่ทราบก็จะเป็นพื้นที่คอร์ทที่อยู่หน้าตึกหนึ่งนะฮะแต่แปลว่าเป็นอยู่บริเวณของตึกสามนะครับคือเราทำคอร์ดเนี่ยคือตึกสามมันจะมีคอร์ดอยู่สองคอร์ดนะคอร์ดแรกเนี่ยเราเรียกมันว่าลานอินเทอร์เนียหรือลานเกียร
1: ์
0: อีกคอร์ดหนึ่งเราเรียกว่าสวนรวมใจตอนนี้เราทำไปแล้วเนี่ยก็คือลานอินเทอร์เนียนะครับตอนนี้ฝั่งนู้นเนี่ยมันยังไม่สวยแล้วก็มีน้ำรั่วมีหลังคาอะไรที่สร้างกันในแต่ละยุคแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่สวยงามและเด็กก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที
1: ่
0: นะครับก็สวจชุดนี้ก็อยากจะปรับปรุงสวนรวมใจนะให้มีความสวยงามแล้วก็ให้มีความน่าใช้พื้นที่ให้เหมือนกับลานอินเทอร์เนียนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของเราอันหนึ่งนะครับก็ในปีแรกเราก็จะมีจัดกิจกรรมก็จะมีกอล์ฟการกุศลนะฮะก็จะจัดวันที่10กรกฎา
1: ค
0: มแต่อีกอันนึงที่ซึ่งผมข้ามไปนิดนึงนะฮะเราสวจเนี่ยเราจัดกิจกรรมที่เรียกว่า ILN Internet Leading Network เนี่ยนะฮะก็ผมได้พี่วสันต์นะฮะพี่วสันต์ก็เคยเป็นอุปนายกสมัยคุณศักดิ์ชัยเป็นนายกเนี่ยนะครับเขาจัดILN ได้ดีผมก็เลยชวนเขามาเป็นกรรมการต
1: ่
0: อแล้วก็มอบการจัด ILN ให้พี่เขาดูแลนะครับแล้วครั้งแรกเราจะจัดเดือนหน้าแล้วนะครับวันที่18มิย
1: อ
0: ครั้งนี้พิเศษมากเลยนะฮะเราจะจัด เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทชอการช่างนะครับก็คือบริษัทชอการช่างก็ถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องบังเอิญคือคุณปิวตีวิศวเวศเนี่ยเรียนหลักสูตรวิไลพังงานกับผมนะฮะในรุ่น10แล้วคุณปิวเขาเป็นประธานรุ่น
1: ครับ
0: สูตรผมก็เป็นเลขารุ่นให้พี่ปิวมา 6-7 ปีนะครับก็ได้เรียนรู้ความเป็นพี่ปิวความที่สามารถที่จะบริหารบริษัทจอนช่างเนี่ยให้เป็นบริษัทที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนมาได้นะฮะก็เลยได้พูดคุยว่าอยากจะให้พี่ปิวเนี่ยมาพูดให้อินสปายน้องๆ นิสิตเก่าวิศวะจุฬาหรือนิสิตปัจจุบันนะรวมทั้งคณาจารย์หรือแขกที่สนใจเน
1: ี่
0: ยได้มาพูดคือผมเคยถามคุณปิวว่าคุณปิวประสบความสำเร็จได้อย่างไรหนึ่งในคำตอบของคุณปิวคือเขามีสตาฟที่เป็นวิศวจุฬาที่เข้มแข็งนะฮะอย่างครั้งนี้ก็จะมีพี่รัฐนะฮะพี่รัฐที่วศ .07 นะที่เคยได้วิศวะอาวุโสดีเด่นนะฮะแล้วก็พี่ธรรมนูญนะฮะก็เป็นสองขุนพลของชอ
1: ว
0: ันช่างมาร่วมพูดคุยคุณปิวเนื่องจากว่าได้ทุนไปเรียนที่มหาลัยโอซาก้านะฮะตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ซึมซับวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นมาเป็นอย่างดีก็จะเป็นคนที่ humble ถ่อมตนมากนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่อง เรื่องการไม่ไปเด่นหรือว่าไม่พยายามทำอะไรให้ขัดหูขัดตาคนอื่น
1: คร
0: ับ นะครับก็เลยไม่เคยไปพูดที่ไหนนี่จะเป็นครั้งแรกที่คุณปิวมาพูดให้ฟังนะครับเขาก็เป็นคนที่เป็นพี่ที่น่ารักนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะมีเรียกอะไรขุนพลคู่กายของพี่ปิวมาสองคนนะครับก็เป็นผู้บริหารของชอ
1: ค
0: ันช่างนะและที่รับผิดชอบเรื่องโครงการพลังน้ำที่ลาวนะที่สายบุรีแล้วก็ที่หลวงพ่อบางตัวใหม
1: ่
0: นะครับแล้วก็ยังได้ลูกสาวของคุณปริวคุณสุภมาศหรือคุณหนิงนะครับก็มาเป็นนิสิตเก่าอักษรจุฬามีความสามารถมากผมว่าวิศวะบางทียังอายคุณหนิงเลยนะคุณหนิงเก่งมากเป็นคนที่มี human touch ในการดีลกับลูกน้องที่เป็นผู้ชายทั้งหมดเนี่ยผมว่าคุณหนิงทำได้ดีมากนะครับวันนั้นเราจะได้เรียนรู้ความสามารถอันนี้จากคุณหนิงคุณสุภมาศนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรม ILN ครั้งแรกก็จะผมว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับวันที่18มิย
1: อ
0: นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปนะครับอาจจะแจ้งผ่านช่องทางของประธานรุ่นต่างๆไปนะครับเราอยากให้พี่ๆน้องๆได้มาฟังนะครับว่าประสบการณ์ของคนคนหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จมาขนาดเนี้ยเขาทำยังไงเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สวจในยุคของผมเนี่ยนะครับอยากจะให้มีการจัด ION บ่อยๆ
1: อันนี้ก็จัดที่นี่เหมือนกัน
0: จัดที่นี
1: ่
0: นะฮะก็เป็นนโยบายเลยก็คือเราอยากจะจัดที่ฮอบินเทเนียนะครับหนึ่งเราอยากให้คนนอกได้เข้ามาเห็นหลายพี่น้องได้กลับมานะฮะแล้วได้มาเจอได้มาพูดคุยในบรรยากาศที่เก่าๆนะครับในห้องประชุมที่ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนนั้นอื่นก็ยังจัดเหมือนเดิมรุ่นที่ผ่านมาที่เคยจัดนะครับก็เราจะมีงานวิ่งในปีหน้าส่วน
1: ม
0: ิวสิกเฟสก็จะจัดถ้าผมจำไม่ผิดก็28มกราได้จองศิลปินไว้แล้วนะฮะก็จะเป็นโฟ
1: อ
0: ีฟกับนนทนนกับนนทนนนะครับก็อดใจรอนะครับประมาณที่28มกรามิวสิกเฟสของเราให้ประชาคมจุฬาได้เข้ามาดูด้วยนะไม่เฉพาะนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าคณะวิศวะเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีงานวิ่ง
1: ICM
0: แต่เราจะเป็นคนจัดเอง
1: ดี
0: นะฮะสวจจะเป็นคนจัดเองเพราะว่าในสมัยที่คุณศักดิ์ชัยเป็นนายกเนี่ยอินเทเนียรันดีกว่านะเขาเรียกอินเทเนียรันเนี่ยเราจัดเองนะครั้งนี้เราก็เตรียมการที่จะจัดนะฮะสวจชุดนี
1: ้ครับ
0: ก็มีทีมงานที่เข้มแข็ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ผมให้นโยบายตั้งแต่วันแรกที่ผมรับตำแหน่งแล้วว่าเราจะทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะขอให้ทุกคนเนี่ยเคารพเวลาของกรรมการทุกคน
1: คร
0: ับ แล้วเรื่องที่พูดคุยที่เป็นความขัดแย้งเราจะไม่พูดกันในห้องประชุม
1: ครับ
0: นะฮะมีอะไรจะไปหาทางออกก่อน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วค่อยมาเมื่อได้โซลูชั่นแล้วค่อยมาคุยกัน
1: ครับ
0: นะฮะก็เป็นนโยบายอันนึงซึ่งแต่ว่ามันเราโชคดีมากกว่านะฮะเพราะว่ากรรมการที่เราเชิญมาเป็นกรรมการสวจทุกคนนี่น่ารัก
1: ครับ
0: ไม่เคยมีเรื่องที่เราจะต้องไปทําอย่างที่ว่านะว่ามีคอนฟลิกต้องไปคุยกันข้างนอกก่อนแล้วค่อยได้โซลูชันตั้งแต่ประชุมมาหลายเดือนเนี่ยยังไม่เคยมีเรื่องพวกนั้น
1: ดี
0: นะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับผมคำถามที่สำคัญอยากจะเรียนถามก็คือว่าเราสมาคมเองเนี่ยเรามีแผนในการที่จะสนับสนุนการศึกษาการวิจัยและพัฒนาต่างๆของคณะยังไงบ้าง
0: ก็โดยตำแหน่งเนี่ยผมก็จะเป็นกรรมการบริหารคณะ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก็เรื่องสำหรับเรื่องวิชาการเนี่ย เราก็ได้เชิญศาสตราจารย์สเวตชัย
1: ครับ
0: นะหรืออาจารย์บอลเราเนี่ยมาเป็นกรรมการด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะคุยกัน ตลอด

0: นะฮะแล้วก็เขาก็เชิญให้ผมเป็นคณะบดีก็เชิญเป็น advisory board ของคณะด้วย
1: โอเค
0: นะฮะเราก็พยายามช่วยทุกเรื่องนะครับที่คณะทำนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานด้านวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยากจะทำเราได้กรรมการคนหนึ่งเนี่ยนะชื่อคุณธนพงศ
1: ์
0: วส28เนี่ยเขาก็อยากจะทำเครือข่ายที่รวมที่สัมพันธ์กับมหาลัยอื่นด้วยนะฮะอันนี้เราก็อาจจะได้มีโปรเจกต์อื่นที่ทำเพิ่มเติมนะครับ
1: เรามีงานต่างๆทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าเยอะมากมายพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนทางด้านของการสนับสนุนคณะวิศวกรรมจุฬาด้วยแล้วก็ทางด้านของการที่จะเชื่อมโยงกับทางสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งหลายด้วยนะครับอันนั้นคือในประเทศมองต่างประเทศไว้บ้างไหมครับ
0: ก็ที่บอกคุณธนพงศ์เนี่ยเขาจะมาดูเรื่องต่างประเทศให้เพราะเขามีเครือข่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่คิดรูปแบบก่อนนะครับ
1: คำถามสุดท้ายเคยเป็นคณาจารย
0: ์
1: แล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นนายกสมาคมนะครับ อยากจะเห็นคณะวิศวกรรมจุฬาเนี่ยพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรไปทางไหนอย่างไรบ้าง
0: ครับผมเองเนี่ยผมมองเห็นศักยภาพของวิศวกรรมจุฬาเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยเวลาเราไปทำงานข้างนอกเนี่ยนะครับรุ่นพี่เนี่ยก็จะเทคแคร์ทีมมากนะถ้าทราบว่าเราเป็นรุ่นน้องผมอยากสร้างบอร์ดพวกเนี้ยให้มันเข้มแข็งมากขึ้นนะครับก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้มีโอกาสมาเน็ตเวิร์กกิ้งกันนะครับเผื่อว่าเขาจะได้ไปช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องการงานเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับก็ อยากจะทำตรงนี้ของสวจชุดเนี้ยนะทำเรื่องพวกนี้ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับโอเคขอบพระคุณครับท่านฟังครับเราได้รับฟังเรื่องราวต่างๆทั้งหลายนะครับของสมาคมติดเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับก็ท่านศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงศ์ กิจชัยสวนนะครับได้คุยว่าเราจะมีกิจกรรมต่างๆหลายบ้างเรามีทั้งเรื่องของอินเทอร์เน็ตฟอรัมเรามีทั้ง ILN ชิปเน็ตเวิร์กนะครับเรามีเรื่องของ ICMM ซึ่งจะเป็นเรื่องของงานวิ่งนะครับที่เราจัดกันเป็นประจำต่างๆทั้งหลายทีนี้กิจกรรมพวกนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือว่าผู้ที่สนใจมุดอยากจะเข้ามาฟังเช่นอินฟอรัมก็ตามเรื่องของชิปเน็ตเวิร์กต่างๆทั้งหลายก็ตามแต่เนี่ยเขาจะทราบข่าวได้ยังไงแล้วก็จะสมัครมาได้ยังไง
0: ตอนนี้เราน่าจะมีอยู่2 channel นะครับเรามีเว็บไซต์ของสมาคมนะครับก็จะเข้าไปดูเรื่องพวกนี้ได
1: ้
0: อีก channel หนึ่งเนี่ยก็จะเป็น channel ประธานรุ่นสื่อทุกครั้งที่เราจะมีกิจกรรมเนี่ยเราจะจัดประชุมประธานรุ่นเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ให้ประธานรุ่นเนี่ยไปสื่อสารในรุ่นนะฮะก็จะสามารถได้ข้อมูลข่าวสารจากรุ่นนะเราก็จะมีลิงก์ให้ในการสมัครมี Google Form อะไรเงี้ยนะครับก็คอยๆติดตามแล้วกันนะครับอยากให้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะมีโอกาสได้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องได้ความรู้ดีๆนะครับได้ทราบว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงจะนำไปปรับตัวกับธุรกิจของตัวเองยังไงอะไรเงี้ยนะผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะอยากให้มาร่วมกันเยอะๆนะครับ
1: ครับขอบคุณครับรายการพิจารณาภาษาช่างนะครับในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านวุฒิพงศ์กิติธเนศวรนะครับวส2527ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการผู้จัดการบริษัทวิชากรจำกัดนะครับในครั้งหน้าจะได้เรียนเชิญท่านนายกมาพูดคุยกับพวกเราอีกนะครับด้วยเรื่องราวต่างๆทั้งหลายแต่การพิจารณาภาษาช่างในสัปดาห์นี้ต้องขอยุติลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับต้องฝากท่านครับจากผมปริชัดพนุบรรยงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ
1: ์เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
5: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วงสองเจนเลนส์สองสังคม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิทยาสังคมทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 megahertz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอยู่กับธนกรวรพิทักษ์สานนท์ในช่วง2เจนเดนสองสังคมเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะแต่งกันต้องแบบนี้ค่ะว่าเมื่อสัก2-3 วันที่ผ่านมาค่ะทางสถาบันวิทยาสังคมของเราครับได้จัดงานมอเราก็ได้เปิดตัวไม่ใช่คำว่าเปิดตัวแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าทางสถาบันได้นำเสนอในวันนั้นก็คือโครงข่ายวิจัยระดับโลกเพื่อการขับตัวที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนครับเป็น AIA Thailand ทีนี้ค่ะแบงค์เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจเป็นแบบนี้ค่ะว่าในหลายครั้งเนาะแล้วก็ในหลายสัปดาห์สำหรับผู้ฟังหลายท่านที่ติดตามตลอดจะเห็นว่าเราพูดกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นก็บ่อยครั้งพูดถึงเรื่องความยืดหยุ่นก็บ่อยครั้งนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องการปรับตัวก็บ่อยครั้งอีกเช่นกันว่า adaptation มันควรที่จะเป็นอย่างไรเนี่ยค่ะมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าในวาระระดับโลกที่การพัฒนาเคลื่อนไปสู่จุดที่เราต้องแสวงหาการพัฒนารูปแบบใหม่ๆเพื่อให้สอดรับกับวิกฤตการณ์ต่างๆรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะมันจำเป็นที่ต้องมีอะไรบ้างในการที่จะมาเอื้อกับการที่จะไปบรรลุเป้าหมายต่างๆหนึ่งในนั้นคือการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับโลกร่วมกันครับทีนี้ค่ะแบงก์ก็เลย

ชวนคุณผู้ฟังนะฮะคุยกันในสัปดาห์นี้ว่าแล้วหน้าตาบทบาทหรือว่าเครือข่ายที่ว่าเนี้ยด้วยเหตุอะไรที่ทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้ขึ้นมาและสิ่งนี้ที่กำเนิดขึ้นมาเนี่ยขอสามารถที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้อย่างไรนะฮะทีนี้ก็เลยอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ในวันละระดับโลกเลยแต่ว่าในมุมหนึ่งของการสนทนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นภาพเนาะที่สะท้อนออกมาผ่านภัยพิบัติน้ำท่วมภายในความร้อนก็ตามนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยมันคือด้านของความหวังและโอกาสว่าเรากำลังจะเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดมากว่าเราจะลดความเสียหายนับไปสู่คำถามที่ว่าเราจะสร้างสังคมที่พร้อมจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมจะรับมือกับความท้าทายที่มันไม่แน่นอนเหมือนเดิมได้อย่างไรวาระนี้ครับก็เลยกลายเป็นวาระสำคัญในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26หรือที่เราเรียกกันว่าขอบ26นะฮะที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์นะเมื่อปี2564ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนและการจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายภูมิภาคของตัวภูมิอากาศโลกนะฮะแล้วซึ่งในอดีตนะครับเวทีโลกเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับการเปิดแก๊สเรือนกระจกนะฮะหรือมิติเกชันเป็นหลักแต่พอมีเวทีของขอบ26เนี่ยคือได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าการลดเฉพาะการมุ่งเป้าไปที่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวไม่เพียงพอถึงต่อไปเพราะว่าในหลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันแต่ว่าส่งผลกระทบรุนแรงไม่ต่างกันเลยน้ำท่วมภัยแล้งหรือแม้กระทั่งความมั่นคงทางอากาศเพราะฉะนั้นค่ะ Glasgow Climate Pact จึงเสนอให้ประชาคมโลกเนี่ยเพิ่มการสนับสนุนด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Climate Adaptation อย่างจริงจังโดยเฉพาะในรูปขององค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็รวมกลุ่มเพื่อให้ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือชุมชนเปราะบางเนี่ยค่ะสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้นได้แบบมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันค่ะ IPCC นะฮะหรือว่าคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ได้เสนอแนวคิดอีกหนึ่งอันทุกหน่วยก็คือ Climate Resilience Development หรือว่าที่เราคุยกันมาในหลายๆครั้งเรื่องของความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นว่าสังคมเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรบ้างซึ่งมันจะไปส่งผลว่าถ้าสังคมใดที่มีความยืดหยุ่นสูงสังคมนั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการปรับตัวที่สูงแล้วก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตหรือสร้างเศรษฐกิจหรือว่าฟื้นตัวกลับมาได้เร็วในหลังภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือเป็นที่มาที่ไปแล้วก็เป็นจุดที่นำไปสู่การกำหนดเกิดขึ้นของเครือข่ายที่เราเรียกว่า Adaptation Resilience หรือว่า AIRR ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบรับกับวาระที่เรากำลังจะก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเผชิญกับวิกฤตสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเรามีความยืดหยุ่นเชิงรุกเราจะไม่ย้อนหรือเด้งกลับไปยังจุดเดิมแต่เราต้องเลยจะไปข้างหน้าที่ดีกว่าเดิมได้ครับเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยก็น่าสนใจว่าทางสถาบันเกษตรภูมิจารย์องค์กรมหาวิทยาลัยก็ร่วมกับ FEI ตัดโพ Environment Institute นะฮะแล้วก็ Adaptation Research Alliance ในการที่จะอีกจัดงาน Thailand Climate Adaptation Research Forumนะฮะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเปิดตัวโปรแทล AR Pro Thailand อย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นในงานก็เลยจะถ่ายภาพให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญผู้กำหนดนโยบายและภาคีเครือข่ายที่มาร่วมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนะฮะเพื่อรับมือกับตอนเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีนี้แม่งก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันต่อแบบนี้นะคะว่าประเด็นหลักสำคัญหนึ่งที่เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนะครับ คือตอนแรกเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณเทคโนโลยีหรือว่าองค์ความรู้หรือเปล่าแต่ความเป็นจริงเนี่ยปัญหาสำคัญตอนนี้ที่สุดก็คือช่องว่างระหว่างองค์ความรู้กับการปฏิบัติรวมถึงช่องว่างระหว่างเครือข่าย

ร่วมกันตื่นนะซึ่งแบบเดี๋ยวเราก็จะได้ชวนคุณผู้ฟังไปหมกกันต่อไปแต่ทีนี้พอมาเรามาดูช่องว่างดังกล่าวเนี่ยช่องว่างดังกล่าวคืออะไรช่องว่างดังกล่าวคือการที่แม้ว่าโลกกำลังจะตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวครับแต่ว่าการลงทุนด้านการปรับตัวเนี่ยยังต่ำกว่าความจำเป็นเมื่อโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็พื้นที่ขวบบาทแล้วก็พื้นที่ที่เผชิญกับผลกระทบเนี่ยโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเรามองว่าช่องว่างนั้นเนี่ยเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในอนาคตและเราพุ่งเข้าไปที่ช่องว่างเนี่ยมันสามารถที่จะลดความสูญเสียแล้วก็สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกลับมาได้4 ถึง 5 เท่าตัวเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าถ้ายิ่งการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศไม่มองว่ามันเป็นต้นทุนแต่มองว่ามันคือการลงทุนเพื่ออนาคตมันก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบในอนาคตของสังคมหรือชุมชนนั้นได้ด้วยเช่นกันนะฮะรวมไปถึงการที่ลดช่องว่างระหว่างองค์ความรู้และระหว่างปัจจัยบุคคลและหลักแนวที่จะดึงให้วาระนี้เป็นวาระของคนทุกคนดึงให้วาระนี้เป็นวาระของชุมชนนะฮะแล้วเราก็จะเริ่มมองว่าเนี่ยชุมชนท้องถิ่นเนี่ยที่โดยปกติก็จะกระทบมากที่สุดเนาะเวลาที่เผชิญกับวิกฤตต่างๆแต่ถ้าเราดึงคนเหล่านี้ที่มีประสบการณ์มีศักยภาพเนี่ยเขาคือผู้ที่รู้จักพื้นที่ของตัวเองมากที่สุดเพราะฉะนั้นการดึงเขาเหล่านั้นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาแล้วก็มาเป็นผู้ร่วมออกแบบอนาคตของตัวเองอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรที่เขาจะมีปฏิทินเพาะปลูกตามสภาพภูมิอากาศก็จะมีการปรับปฏิทินให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์หรือชุมชนชายฝั่งที่เขามีข้อมูลในการที่เขามีระบบเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่งต่างๆหรือแม้แต่ชุมชนลุ่มน้ําที่ผ่านร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่มาแล้วว่ากันเหล่านี้มันคือความรู้ท้องถิ่นความรู้ของชุมชนที่เอาสามารถทุกอย่างเข้ามาร่วมลงมือที่เราเองก็เข้าไปหาเขาได้ในการทํางานร่วมกันได้ค่ะซึ่งนี่นะครับมันคือทิศทางของแผนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่ตอนนี้เรากำลังที่จะเดินในเรื่องนี้ไปด้วยกันทีนี้หาในวาระของระดับโลกอะค่ะแน่นอนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ก็สำคัญแต่ว่าจะทำยังไงให้องค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าไปถึงทุกคนได้สามารถที่จะเชื่อมต่อติวเวชินที่พลังระหว่างคนทำงานทุกฝ่ายด้วยกันได้อันนี้มันก็เลยไปสะท้อนภารกิจสำคัญของเครือข่าย AIA เมื่อสักครู่ที่เราได้กล่าวไปแล้วว่ามันสามารถที่จะเชื่อมองค์ความรู้ใช่ไหมคะเชื่อมแอคเตอร์เช่นนักวิจัยที่กำหนดนโยบายประชาสังคมทุกคนแล้วก็เชื่อมให้คนเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงการงบประมาณเข้าถึงการลงทุนเข้าถึงงานวิชาการแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้กินในชีวิตประจำวันนะฮะทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วแหละว่าทิศทางทางสังคมเนี่ยเรากำลังเคลื่อนเราก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดนะฮะแล้วก็วิธีปฏิบัติไปได้มาโดยตลอดนะแต่เราก็จะได้คุยกันต่อว่าอีกหนึ่งพอยต์หนึ่งของการโผล่ท่อนว่างที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยค่ะก็คือว่าเราจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ให้ตามมาในอนาคตนะฮะทีนี้มันเลยไปฉายภาพอันหนึ่งที่มันสะท้อนว่าในอดีตเราเคยเจอปัญหานี้กันมาก่อนก็คือเรามีงานวิจัยหรือเรามีงานศึกษาเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติวิทยาศาสตร์สังคมหรือว่าใดๆมาโดยตลอดค่ะแต่ปัญหาคือทั่วโลกกับแก้ปัญหาเป็นแบบแยกส่วนหรือที่เราเรียกกันว่าไซโลอะแดปเทชันก็คือทุกคนทุกหน่วยงานต่างก็จะแก้ปัญหาในนึกถึงของตัวเองแต่เราก็จะไม่ได้ไปเชื่อมโยงไม่ได้ไปเชื่อมโยงระหว่างกันเองรวมไปถึงไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับระบบที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยบางครั้งก็จะไปส่งผลกระทบกับอีกด้านหนึ่งโดยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ IPCC เนี่ยก็อย่างนี้ป่ะมีรายงานผมมาบอกเลยว่า

โลกนี้จำเป็นต้องก้าวข้ามการปรับตัวแบบเฉพาะหน้าแล้วก็ไปสู่ที่เรียกว่า transformational มากขึ้นคือปรับตัวเชิงเปลี่ยนผ่านคือไม่ได้มองว่าการรับมือเนี่ยจะประสบกับความเสี่ยงเฉพาะหน้าอย่างไรแต่ว่ามันจะต้องออกแบบมิติไม่ว่าจะสังคมเศรษฐกิจหรือการจัดการทรัพยากรในทุกๆด้านเนี่ยเพื่อให้รับมือกันเป็นระยะยาวได้โดยที่เสริมความเข้มแข็งในอีกมิติอื่นๆไปด้วยพร้อมๆกันมันเหมือนเป็นความคิดเชิงระบบอะค่ะที่พยายามที่จะอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวาระเดียวกันแต่มีองค์ความรู้จากทุกมิติมาช่วยกันแล้วก็เห็นเลยว่ามันเชื่อมดวงกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันอันนี้ค่ะคือภาพใหม่ที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราก็พยายามที่จะเดินให้สุดไปให้ได้นะฮะหนึ่งในตัวอย่างสำคัญที่ถ่ายภาพนี้ได้ชัดที่สุดก็เป็นเรื่องของOne Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวถ้าใครจำได้หรือถ้าใครติดตามรายการงบมาตลอดนะครับจะมีอยู่สัปดาห์หนึ่งของเดือนหนึ่งนะคะที่ทางรายการก็ได้เชิญนะคะทางอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นกตบุญนะคะมาพูดคุยกันเรื่องของ One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่ามันเห็นเลยว่าหลักคิดของความเชื่อมโยงค่ะมันเป็นยังไงแม้ว่าวันเฮลจะไปโฟกัสอยู่ที่สุขภาพมนุษย์สุขภาพสัตว์แล้วก็สุขภาพระบบนิเวศแต่มันได้สะท้อนหลักคิดเรื่องของความเชื่อมโยงว่าแม้แต่เรื่องสุขภาพสัตว์มันส่งผลซึ่งกันและกันแบบไม่แยกออกจากกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งไปพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งแล้วเทไปทางด้านเดียวหรือถ้าเราไม่เลือกที่จะทิ้งด้านใดด้านหนึ่งไปสุดท้ายมันก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่แหละคือพอเราทำความเข้าใจเรื่องของความเชื่อมโยงแบบนี้เราก็จะเห็นว่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างวันนี้เราคุยกันเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพนี้อต่อเราก็จะเห็นว่ามันมีมิติมากกว่าหนึ่งมิติแต่มันมีหลายมิติว่าที่เราจะต้องคุยกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันของเรื่องนี้นะฮะทีนี้ถามว่าเรื่องนี้มันจะนำไปสู่อะไรมันจะนำไปสู่เรื่องของการบูรณาการมันก็จะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาความท้าทายในอนาคตที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อเรามีองค์ความรู้ที่บูรณาการได้แค่หน่อยเนี้ยเราก็สามารถที่จะต่อรองกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเฉียบคมแล้วก็ฟื้นกลับหรือฟื้นตัวกลับมาได้แบบรวดเร็วมากนะฮะที่ถ้าถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นจริงบางครั้งเนี่ยต่อมนุษย์ขัดนอนประปามก็จะพยายามบอกว่าการศึกษางานวิจัยก็ตามเนี่ยค่ะจะกระจุกตัวเนาะกระจุกตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าจะกระจุกตัวในบางคนที่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นที่อย่างเนี้ยค่ะแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่ปรากฏการณ์ล่าสุดหรือแม้แต่อย่างล่าสุดที่สถาบันวิจัยสังคมเนี่ยได้ดำเนินการเนี่ยเราเริ่มเห็นวิธีการจัดการกับองค์ความรู้การวิจัยแบบบางแบบที่ท้าทายแบบดั้งเดิมมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนว่าในด้านหนึ่งของการสร้างองค์ความรู้เนี่ยเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆแต่บางครั้งวิกฤตอย่างวิกฤตเฉพาะทวีปต่างๆนะครับมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากและมันส่งผลกระทบรุนแรงมากและมันบางครั้งมันคาดการไม่ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะส่งผลเสียมากน้อยแค่ไหนส่วนนี้มันยิ่งทําให้การทํางานวิจัยหรือว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่ต้องรีบผสานความรู้ระหว่างกันให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ตอบวาระที่เกิดขึ้นให้ได้ทันท่วงทีที่สุดนะฮะในด้านหนึ่งเนี่ยค่ะเรามักจะเห็นแบบวิจัยระยะหลังในเชิงของปฏิบัติการมากยิ่งขึ้นนะฮะว่าต้ององค์ความรู้ไปพร้อมๆกับสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นภาพว่าแม้แต่ในบริบทของการสร้างองค์ความรู้หรืองานวิจัยเองเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยเหมือนกันในทางหนึ่งก็ให้ตอบรับกับโจทย์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จะเห็นเลยว่าพอ

phần bắt đầu tâm ra ngày qua lâu đi trong trong không mà lâu đi mua thêm mấy cọc thường khi chọn để đây điều thấy sụp không mà lâu hiện quá thường khi tôi nghĩ còn đây là cần thuê lửa còn lâu hiện lâu cả mà đi tập thể audit đây và mất kiểu bí kíp đây này khi mà phải quần khi trở đây là cần thuê lửa còn để lâu để đẹp nữ thể audit lâu giờ nâng cực chúng ta tại ông phòng đồ khi lâu họ các người cần họ là đó kết quả kiểm tra tỏ nói cho design data protocol bao gồm mức tuyệt tiệt tàn khi mà lẻo càng tốt không ạ vậy phải chạy ở tôn này phải quần bé ngập tàn mừng sửa sắp họ tập dưỡng còn là có lần đặt vào lâu bài để thay thế rằng họ gọi dụ đó ạ là có tập phải phân phù thay ví dụ không hoa cần phải lắng nghe cả mình cho thực ọc vẹn có tỏ như là lâu dưỡng là hình ô không đối phổ tư nghiệp tị phải phóng phóng cần là có cả sáng mai thì sẽ hiện phó mà lương lý mượn mượn cần và hai có ngắn khuya khẻ cho cái sự ý cảm thần rồi là nếu là khả thì bao mà họ có đồ bê chửi bà đền sẵn khăn khi gần như bên các trường phía vô phần tất hỏi hướng tất cả nhà thật cũng không thấy mình của nếu mà sống được nơi gì quá đau đớn xỉn nha hả và đấy thành bực bạc của càng lên tùa khổ làm với tay của người vừa qua là có hình đây của cái xa thì sẽ phải làm đôi mình là đọc lô nè hả và có hiện đời qua nhẹ họ nào ngày xử trực tiếp nào lên văn phòng thảo mà hóa sẵn không chẳng đi sẵn thể là tháp để khán vô mùn mà thiềm đẩy mình cách thật sự cũng là có khả khá bỏ mở hết văn vị cơ khỏi để đọc lô khi nhiều khi là sự khỏi sản phẩm chơi sản phẩm có đây sự thể thể dục lẻo mà sẵn mà thích chất của phương trình bài mà hào là mà có biển số xe theo formation mình đã đừng cho bảo hệ dựng được và mình thủy có buồn càng tiền bàn khi มีการตัดสินใจร่วมกันของผู้คนในสังคมทุกคนนะคะและเช่นเดียวกันว่าเราโอบนับรัดรวมโอบรัดนับรวมของคนทุกคนเข้ามาอยู่ในสถานีด้วยกันนะคะในทุกรุ่นทุกวัยในทุกแนวทางจริงเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่ากลุ่มผู้พิสูจน์ได้ส่วนตัวในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ถูกถึงแต่ถูกโอบและเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเป็นธรรมระหว่างรุ่นก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ถึงภายใต้กฎแห่งแบบนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือในระยะต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มเห็นว่าเนี่ยองค์รุ่นใหม่ที่เข้ามาอยู่ในวงจรเทศกาลเข้ามาอยู่ในไม่ว่าจะเป็นแอคเตอร์ในถอดเออก็ตามหรอกค่ะเขาให้กลายเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเป็นเด็ดมากไม่ว่าจะนําเทคโนโลยีดิจิทัลคอมพิวเตอร์ใส่เข้ามาประสานความรู้ท้องถิ่นแล้วก็ออกมาเป็นนวัตกรรมไหนๆที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตจริงได้อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ทําให้เราเห็นภาพว่าเมื่อเราไม่เลือกหรือไม่ปิดกั้นองค์ความรู้แล้วเราเลือกที่จะสร้างเครือข่ายให้ยิ่งใหญ่เปิดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ๆเพื่อที่เราสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ไปตอบโจทย์กับสถานการณ์ในอนาคตได้เช่นกันนะฮะนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เครือข่าย Adaptation Research Alliance AARA เนี่ยเชื่อมโยงคนทุกคนเข้าด้วยกันเพื่อเป้าหมายนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะในท้ายที่สุดอะค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเรามีบทเรียนแล้วแหละเรามีบทเรียนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะในศตวรรษนี้ที่รุนแรงมากแล้วก็คาดการณ์ไม่ได้เลยนะคะแต่แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะทำอย่างเต็มกำลังได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับมือความไม่คาดหวังนี้เพียงตัวคนเดียวหรือองค์กรเดียวหรือประเทศเดียวได้เพราะฉะนั้นอนาคตของการปรับตัวค่ะตอนนี้เราจะไม่ใช่เรื่องของการรอคอยความช่วยเหลือที่ต่อไปแต่เราจะสร้างสังคมที่มีทุนทางสังคมมากพอในการที่จะรับมือกับวิกฤตแล้วก็ในโลกที่ความไม่แน่นอนเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยค่ะความยืดหยุ่นก็จะกลายเป็นทุนสำคัญการพัฒนานะคะแล้วก็ความรู้ก็จะมีคุณค่าเพราะสามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตจริงของผู้คนดังนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าสนใจไม่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็น movement นะคะเป็นนิดหน่อย movement เป็นการเคลื่อนตัวที่เปิดอีกหนึ่งพื้นที่ให้องค์ความรู้ทางวิจัยได้ทำงานจริงๆทำเพื่อไทยผมจริงๆในการทำงาน

0: นะครับเพื่อแน่นอนตอบโจทย์วาระการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตอบโจทย์วาระการเคลื่อนระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับในช่วงเสริมเสริมในส่วนเสริมกรมผมกนกรวรประเทศสมรมก็ขออนุญาตลาผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราตลอดนะครับสวัสดีครับ
1: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางสถานีวิทยุจุฬาค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติชิตนุกูลในช่วงที่คุ้นเคยกันอย่างดีนะคะในช่วงของสนามปฏิบัติการค่ะช่วงที่จะพาทุกคนเจาะลึกไปดูว่างานวิจัยทางสังคมศาสตร์และก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยได้เขาได้มีการเอาไปลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่กันอย่างไรนะคะเพื่อจะปรับเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าดิฉันได้พูดถึงคำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือว่าเป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมคะแต่ข้อมูลล่าสุดจากองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะคะได้มีการรายงานดัชนีความเสี่ยงจากภูมิอากาศหรือว่า Climate Risk Index ประจำปี2026เผยตัวเลขที่น่าตกใจมากค่ะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรามีความเสี่ยงสูงมากในการที่จะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ของโลกซึ่งจากเดิมเนี่ยอยู่ที่อันดับที่69ในปีที่ผ่านมานะคะนี่คือสัญญาณที่เตือนไทยสีแดงเข้มๆที่จะบอกว่าภัยพิบัติแล้วก็สภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องที่พูดกันแบบได้ล้อเล่นกันอีกต่อไปแล้วนะคะค่ะและเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานที่สำคัญนะคะระดับประเทศงานหนึ่งที่จัดณ Social Innovation Hub ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเป็นการเติบโตแพลตฟอร์มความร่วมมือระดับชาติที่จะมาเปลี่ยนงานวิจัยบนหิ้งให้กลายเป็นการปฏิบัติที่สร้างความยืดหยุ่นให้กับชุมชนภายใต้ชื่อเครือข่ายอาร่าไทยแลนด์หรืออีกชื่อหนึ่งก็จะเรียกว่า Adaptation Research Alliance ณประเทศไทยนะคะค่ะวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันค่ะว่าสนามปฏิบัติการแห่งนี้เขามีแผนที่จะขยับขับเคลื่อนประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรในระยะอีกประมาณ 3-10 ปีข้างหน้านะคะค่ะก่อนที่จะไปดูแผนของประเทศไทยดิฉันอยากจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับอาร่าก่อนนะคะอาร่า Adaptation Research Alliance เนี่ยนะคะอาร่าเป็นพันธมิตรระดับโลกที่รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เน้นการปฏิบัติจริงนะคะโดยมีสำนักงานเลขาธิการใหญ่อยู่ที่สถาบันวิจัยสถาบันสิ่งแวดอดรอมสต็อกโฮล์มนะคะหรือเรียกกันว่า SEI นะคะ Stockholm Environment Institute นะคะค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนทุนจากองค์กรพัฒนาระดับนานาชาติมากมายนะคะทั้งจากในส่วนของประเทศแคนาดานะคะหรือว่า UK International Development นะคะ IDRC ของแคนาดานะคะเป็นต้นนะคะในช่วงเวลาที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเครือข่ายอาร่าทั่วโลกได้สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลค่ะคือได้มีการระดมทุนไปแล้วกว่า13ล้านปอนด์เพื่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็มีการรวบรวมองค์กรที่เป็นสมาชิกทั่วโลกกว่า303องค์กรทีเดียวนะคะแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพมามากแล้วกว่า137กิจกรรมทั่วโลกเลยค่ะคำถามก็คือและทำไมจะต้องเป็นอาร่าไทยแลนด์นะคะก็จะมีคำตอบสั้นๆที่อธิบายได้ว่าเพราะว่าแค่การวิจัยอย่างเดียวเนี่ยค่ะจะไม่เพียงพออีกต่อไปที่ผ่านมาประเทศไทยเราเนี่ยมีงานวิจัยเกี่ยวกับโลกร้อนเยอะมากนะคะ

แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะแยกส่วนกันทำก็คือฝั่งวิจัยฝั่งนักวิจัยทำอยู่ทางหนึ่งฝั่งผู้กำหนดนโยบายก็จะกำหนดอยู่อีกทางหนึ่งแล้วในส่วนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็อยู่อีกทางหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะคะค่ะสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงที่ก้าวสู่ปีที่51ของการขับเคลื่อนคุณค่าสู่สังคมก็ได้ร่วมมือเรื่องนี้กับ SEI แล้วก็ภาคีเครือข่ายจะตั้งมาเป็น ARA Thailand ขึ้นมานะคะเพื่อทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง3ส่วนที่สำคัญก็คือในส่วนของงานวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ที่ทำได้จริงในส่วนของภาคนโยบายเพื่อเชื่อมโยงกับหลักฐานเชิงประจักษ์ไปสู่การตัดสินใจระดับประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงจริงในชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเป้าหมายสูงสุดของ ARA Thailand ก็คือการสร้าง Climate Resilience Thailand นะคะก็คือให้ประเทศไทยพร้อมที่จะรับมือและกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือมีความยืดหยุ่นต่อทุกความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะในงานเปิดตัวเรื่องเกี่ยวกับ ARA Thailand ที่ Social Innovation Hub เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะได้รับเกียรติจากดร.สุรชัยสถิตคุณารัตน์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสถานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.มาบรรยายทิศทางของภาครัฐไว้อย่างน่าสนใจมากค่ะทางสอวช.และกระทรวงอว.ได้เสนอข้อเสนอนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยอวน.พ.ศ. 2570ถึง 2575นะคะซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานโยบายระดับชาติเรียบร้อยแล้วโดยกรอบงานวิจัยเนี่ยได้แบ่งออกเป็น3แกนหลักนะคะโดยที่จะมาตอบโจทย์และการทำงานร่วมกับ ARA Thailand ค่ะดิฉันจะขอสรุปนะคะแล้วก็ชวนผู้ฟังมาฟังในการเจาะลึกใน3ประเด็น3ด้านของงานวิจัยเชิงระบบดังนี้ค่ะข้อเรื่องแรกนะคะเรื่องเกี่ยวกับด้านการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะเป็นการเน้นการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดพลังงานขนส่งสะอาดนะคะและทำเกษตรอัจฉริยะคาร์บอนต่ำเช่นการใช้ถ่านชีวภาพและเทคโนโลยีการดูดกลับคาร์บอนนะคะนอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของเครือข่ายอาร่าเลยค่ะซึ่งจะถูกซอยย่อยออกมาเป็นมิติต่างๆที่สำคัญอยู่4มิตินะคะที่จะกระทบกับชีวิตมิติด้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอันนี้ก็ไม่ใช่แค่การเรื่องของการสร้างเขื่อนหรือว่าขุดคลองแบบเดิมๆแล้วนะคะจะเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในระดับลุ่มน้ำนะคะก็ด้วยนวัตกรรมการพยากรณ์ที่แม่นยำขึ้นนะคะแล้วก็การจัดการปัญหาการรุกรานของน้ำเค็มในพื้นที่เกษตรกรรมชายฝั่งค่ะประเด็นต่อมาก็คือประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารค่ะก็จะเป็นการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชสัตว์แล้วก็รวมถึงด้านของการประมงที่จะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วเนี่ยนะคะเพื่อให้ได้มีความมั่นใจว่าคนไทยจะยังมีอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็เพียงพอสำหรับอนาคตค่ะในประเด็นมิติต่อมาคือเรื่องของการตั้งถิ่นฐานแล้วก็เรื่องของเมืองที่ยืดหยุ่นขึ้นนะคะก็จะเป็นการเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สามารถรองรับกับภัยพิบัตินะคะมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงง่ายทั้งในชุมชนเมืองและก็ชนบทที่ห่างไกลอะค่ะในมิติสุดท้ายมิติที่4นะคะเป็นเรื่องของความสูญเสียและก็ความเสียหายอันนี้เป็นมิติที่เป็นเรื่องใหม่มากแล้วก็มีความสำคัญมากด้วยนะคะเป็นการวิจัยสร้างระบบดัชนีชี้วัด

เพื่อประเมินและชดเชยความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมเมื่อเกิดภัยพิบัติที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะต่อมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยเชิงระบบนะคะงานวิจัยเชิงระบบเนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับการออกแบบนโยบายแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายด้านการเงินสีเขียวนะคะอันนี้คือเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมาสู่โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยเพื่อจะให้คนในพื้นที่คือคนที่รู้ดีที่สุดนะคะว่าพื้นที่เขาเปลี่ยนไปยังไงนะคะค่ะงานวิจัยนี้จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ยุติธรรมนะคะโดยที่ไม่ทิ้งใครหรือว่าชุมชนไหนไว้ข้างหลังค่ะจากที่กล่าวมาจะเห็นนะคะว่าภาครัฐเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเดิมที่เน้นการทำงานแบบแยกกันตามเซกเตอร์นะคะต่างคนต่างทำมาสู่แบบการที่ดูแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงภารกิจร่วมกันนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อที่จะระบุปัญหาที่แท้จริงมาเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ดึงทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและมีความรู้ตั้งแต่นักวิชาการชุมชนไปจนถึงภาคเอกชนมาร่วมกันคิดหาทางวิธีการที่จะแก้ไขไปด้วยกันนะคะค่ะคราวนี้จะกลับมามองที่ตัวแผนปฏิบัติการหรือว่าโรดแมปของอาร่าไทยแลนด์กันนะคะเครือข่ายเนี้ยได้วางหมุดเอาไว้ว่าจะมีเป้าหมายการทำงานตรงนี้3ปีนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ3ระยะนะคะช่วง3เดือนแรกอันนี้เขาเป็นควิกวินนะคะก็คือจะเป็นช่วงของการลุยเปิดตัวเครือข่ายอย่างเป็นทางการนะคะเดินหน้าสร้างฐานข้อมูลแล้วก็รับสมัครสมาชิกทั่วประเทศพร้อมกันนะคะก็จะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อกำหนดทิศทางแล้วก็การทำงานร่วมกันด้วยนะคะค่ะต่อมาเป็นช่วงของปีที่1ปีที่1ก็จะเป็นมุ่งเน้นการจัดทำวาระวิจัยการปรับตัวระดับชาติค่ะเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเรื่องไหนที่เร่งด่วนที่สุดพร้อมกับขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมแล้วก็เปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบายกันอย่างต่อเนื่องค่ะต่อมาเป็นระยะสุดระยะที่3ก็ควรเป็นช่วงปีที่2ถึง3นะคะอันนี้จะเป็นการขยายความร่วมมือสู่ระดับภูมิภาคนะคะระดมทุนวิจัยจากต่างประเทศแล้วก็มุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านการปรับตัวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ของไทยไปช่วยเพื่อนบ้านด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังและอีกไฮไลท์นึงที่ดร.สุรชัยจากสอวช.ได้เปิดเผยในงานนะคะดิฉันคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับอนาคตการทำงานของพวกเราทุกคนรวมถึงการดำรงชีวิตเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของ green skills นะคะก็คือเรื่องของทักษะสีเขียวแล้วก็แนวโน้มของตลาดแรงงานใหม่ค่ะก็มีการคาดการไว้ว่าภายในปีพ.ศ. 2573ประเทศไทยจะมีความต้องการกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงมากนะคะย้ำว่าอาจจะถึงประมาณเกือบแบบหลักแสนนะคะซึ่งอาชีพเหล่านี้ไม่ไกลตัวอีกต่อไปนะคะลองมาดูอาชีพแห่งอนาคตกันนะคะค่ะอาชีพที่แบบใหม่แกะกล่องเลยก็เป็นลักษณะของอาชีพของผู้ตรวจสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ทุกบริษัทจะต้องมีเพื่อตรวจวัดคาร์บอนหรือว่านักวิเคราะห์เพื่อพลังงานชีวภาพนะคะนักออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวที่แบบเป็นลักษณะของแบบคาร์บอนต่ำที่กำลังมาแรงนะคะแล้วก็มีอาชีพเดิมที่จะต้องขยายตัวแล้วก็ปรับทักษะup skill re skill นะคะในกรณีของแบบที่เป็นกลุ่มวิศวกรออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การผลิตแบตเตอรี่นะคะเกษตรกรที่ทำเรื่องคาร์บอนต่ำที่ใช้เทคโนโลยีที่แม่นยำขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งช่างเทคนิคประจำสถานีชาร์จไฟแล้วก็ระบบโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งตอนนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือที่เรียกว่า TPQI นะคะร่วมกับกระทรวงอว.ก็ได้

0: อีกนานทำนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตลอดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือปัญหาโลกร้อนเนี่ยนะคะโลกรวนไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการนั่งรอความช่วยเหลือแบบเพียงอย่างเดียวนะคะการเกิดอาร่าไทยแลนด์ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายในครั้งนี้นะคะจึงเป็นสนามปฏิบัติการครั้งสำคัญมากนะคะที่จะพิสูจน์ว่าความรู้ที่เชื่อมโยงจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างจริงนะคะผลกระทบที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นร่วมกันหลังจากนี้ก็คือถ้าเราได้ทำงานนี้นะคะระบบนิเวศงานวิจัยที่เข้มแข็งขึ้นนะคะก็จะเกิดขึ้นนโยบายระดับประเทศที่อิงอยู่บนฐานข้อมูลจริงนะคะก็จะเกิดขึ้นชุมชนท้องถิ่นมีเครื่องมือแล้วก็นวัตกรรมในการปรับตัวจริงนะคะแล้วก็เกิดการลงทุนด้านภูมิอากาศที่ตรงจุดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราทุกคนจะได้เกิดขึ้นเช่นกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันณัฐพศรกลอกกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายคนอาจนึกถึงเรื่องใหญ่ระดับโลกเช่นภูมิอากาศที่สูงขึ้นน้ำท่วมภัยแล้งหรืออากาศที่แปรปรวนแต่จริงๆแล้วผลกระทบเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดโดยเฉพาะชุมชนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการหรือกลุ่มเปราะบางที่อาจได้รับผลกระทบมากกว่าคนอื่นในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมจึงขอพาคุณผู้ฟังมาร่วมรู้จักกับ ARA หรือ Adaptation Research Alliance เครือข่ายความร่วมมือระดับโลกที่ทำงานด้านการวิจัยเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ARA ไม่ได้มองว่างานวิจัยเป็นเรื่องของนักวิชาการฝ่ายเดียวแต่เป็นงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงและตอบโจทย์คนที่อยู่กับปัญหาจริงนวัตกรรมแรกคืองานวิจัยที่เริ่มจากผู้ใช้จริงแทนที่จะเริ่มจากคำถามของนักวิจัยเพียงฝ่ายเดียวแต่ AIA ชวนให้เราเริ่มจากคำถามของชุมชนเช่นพื้นที่นี้เผชิญน้ำท่วมแบบไหนเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างไรหรือใครคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนวัตกรรมที่2คือการร่วมผลิตความรู้การที่นักวิจัยทำงานร่วมกับชุมชนหน่วยงานของรัฐและผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้ความรู้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ถูกต้องตามวิชาการแต่ใช้ได้จริงในพื้นที่และนวัตกรรมสุดท้ายคือการวิจัยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้กระทบทุกคนเท่ากัน ARA จึงให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมโดยเฉพาะเสียงของกลุ่มเปราะบางที่มักถูกมองข้ามในกระบวนการตัดสินใจสำหรับประเทศไทยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Stockholm Environment Institute หรือ SEI และ Adaptation Research Alliance หรือ ARA ได้จัดงาน Thailand Climate Adaptation Research Forum 2026เมื่อวันอังคารที่8กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเวทีนี้เป็นตัวอย่างความสำคัญของการเชื่อมโยงนักวิจัยผู้กำหนดนโยบายภาคประชาสังคมและเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันคิดว่าประเทศไทยควรปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรให้เป็นธรรมและเกิดผลได้จริง ARA จึงทำให้เราเห็นว่านวัตกรรมสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เสมอไปแต่อาจเป็นวิธีคิดใหม่ในการทำงานวิจัยวิธีฟังเสียงของผู้คนและวิธีเปลี่ยนความรู้ให้เดินทางไปถึงชุมชนเพราะในโลกที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วงานวิจัยที่ดีไม่ใช่แค่อยู่ในรายงานแต่ต้องช่วยให้ผู้คนปรับตัวอยู่รอดและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

ลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: งามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนาม

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ณอุทยานนี้งามด้วยจามจุรี
2: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
3: คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก
4: ็
3: คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
5: อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
2: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 น
6: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
7: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
6: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
7: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
6: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
7: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
6: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
7: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
6: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
7: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
6: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
8: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
9: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
7: โหลดกันเยอะๆนะคะ
10: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
11: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
12: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
13: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 นทาง FM 101.5 MHz ชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
14: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงนึงของชีวิตที่รู้สึกดี

0: ีใจที่ได้ทำอะค่ะ
1: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
2: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
0: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
3: เป็นคนได้เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
2: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
1: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
2: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
5: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
6: ขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Aging Society ค่ะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะช่วงเวลา 10:00 นถึง 10:30 นทุกวันอาทิตย์ค่ะ Aging Society มาพบกับคุณฟังเพื่อพูดคุยเรื่องราวในประเด็นการรองรับสังคมสูงวัยของบ้านเรานะคะในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหรือทางด้านเทคโนโลยีนะคะการที่สถานการณ์สังคมไทยของเราในขณะนี้เนี่ยก้าวสู่สังคมสูงวัยเนี่ยแบบสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในระดับสุดยอดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ในบางตำบลที่เราเคยหยิบยกมาสนทนาในรายการเนี่ยก็มีสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ก้าวเข้าสู่ชุมชนที่มีสถานการณ์ประชากรที่เกินกว่าประชากรอายุเกิน60ปีเนี่ยเกินกว่า30%แล้วนะคะนั่นก็หมายถึงเป็นชุมชนที่เข้าสู่สังคมสูงวัยในระดับสุดยอดแล้วค่ะแต่ว่าในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยเราก็อยู่ที่ประมาณ 21% ราวๆนี้นะคะการเตรียมความพร้อมในสังคมสูงวัยเนี่ยนะคะเราก็ต้องเตรียมทั้งแต่ระดับบุคคลก็คือตัวของเราเองครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมเป็นสิ่งที่เราต้องรับมือในทุกๆด้านนะคะ ในช่วงชีวิตของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการทำดีแล้วเว้นความชั่วนะคะไม่ว่าจะศาสนาไหนอย่างไรก็จะสอนในเรื่อง

0: ี้นะคะวันนี้ทางรายการจะชวนผู้ฟังมาพูดคุยกับเรื่องราวที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะทำความดีที่จะทิ้งท้ายไว้ในวาระสุดท้ายของชีวิตที่ก่อนที่จะจากไปเนี่ยนะคะว่าเราสามารถจะทำความดีได้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเลยนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจะไปพูดคุยกับแพทย์หญิงกรทิพย์ผลโพกอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์นะคะวันนี้คุณหมอจะมาพูดคุยกับเราเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะสร้างความดีไว้ให้กับตัวเราที่ยังคงส่งต่อเรื่องสุขภาพที่ดีให้กับคนอื่นๆที่ยังอยู่ในเบื้องหลังของเราด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกรทิพย์นะคะขออนุญาตเรียกคุณหมอจิ๊บนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีคุณพัลลินีและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุณหมอมาอยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกนะคะในวันที่13สิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะเรามีการจัดกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างแล้วมีความเป็นมาอย่างไรคะ
1: ค่ะก็ขอเรียนกันนะคะว่าวันบริจาคอวัยวะโลกหรือว่า World Organ Donation Day เนี่ยจะตรงกับวันที่13สิงหาคมของทุกปีทั่วโลกค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเพื่อตระหนักและก็กระตุ้นเตือนให้บุคคลทั่วๆไปประชาชนทั่วไปเนี่ยเห็นความสำคัญค่ะแต่สำหรับประเทศไทยนะปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมค่ะในวันที่1สิงหาคมตรงกับวันเสาร์นะคะซึ่งกิจกรรมเราจะเรียกว่าเป็นโครงการ The Ultimate Gift of Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็คือเป็นการส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตนะคะอ๋อค่ะอันนี้เป็นสโลแกนที่ดีมากๆเลยนะคะที่เราจะทำความดีที่เราจะให้ของขวัญกับคนที่อยู่หลังจากเรานะคะทีนี้ในบ้านเราจัดงานนี้มานานหรือยังคะ
1: เรามีการรณรงค์จัดทุกปีค่ะโดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและเครือข่ายองค์กรต่างๆโรงพยาบาลต่างๆนะคะแต่ว่าในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมเป็นพิเศษนอกจากกิจกรรมวันที่เสาร์ที่1สิงหาคมนะคะจัดณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานครค่ะจัดร่วมกับภาคีเครือข่าย9องค์กรเลยค่ะและร่วมกันนี้เนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกันนะระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยค่ะอาทิเช่นโรงพยาบาลทุกแห่งเหล่ากาชาดทุกจังหวัดจุดทำบัตรประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศจุดทำใบขับขี่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อประชาชนในมุมกว้างทั่วประเทศค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะรณรงค์ในเดือนหน้านะคะ 1-15 สิงหาคมนะคะที่จะให้รณรงค์ให้คนมารับบริจาคให้คนเราให้บริจาคไม่ใช่รับบริจาคให้บริจาคอวัยวะนะคะทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยตรงนี้เองเนี่ยวันบริจาคอวัยวะโลกเนี่ยมีมานานหรือยังนะคะหมอจิ๊บ
1: มีมานานแล้วค่ะถ้าเกิดว่าดูแล้วการก่อตั้งอย่างเป็นทางการมากกว่า30ปีค่ะซึ่งในการรณรงค์หลายครั้งอาจจะยังไม่ได้เป็นสื่อในวงกว้างหลายท่านเลยยังไม่ทราบค่ะ
0: ซึ่ง
1: ในกรณีที่เป็นผู้บริจาคอวัยวะเนี่ยจะเป็นการเชิดชูเกียรติเพราะเขาถือว่าเขามีการได้อุทิศนะเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ก็คือเป็นทานอุปารมีครั้งสุดท้ายในชีวิตที่ผู้บริจาคอาจจะเคยแสดงความจำนงไว้หรือครอบครัวผู้บริจาคได้ตัดสินใจแทนผู้บริจาคนะคะ
0: อืมค่ะแล้วในการรับบริจาคเนี่ยค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนี้คือสภากาชาดไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะถ้าพูดถึงการบริจาคเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อมีการบริจาคต้องมีการปลูกถ่ายเกิดขึ
0: ้
1: นในประเทศไทยเนี่ยมีการปลูกถ่ายอวัยวะมานานมากกว่า50ปีแล้วค่ะอวัยวะที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายหัวใจปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายตับนะ
0: คะ
1: ซึ่งมีมากกว่า8อวัยวะสำหรับ1ร่างของผู้บริจาคที่จะช่วยเหลือและก็ต่อชีวิตให้กับผู้ที่รอคอยได้ค่ะ
0: อืมค่ะมีอวัยวะอะไรบ้างคะคุณหมอที่สามารถจะบริจาคได้อ่ะค่ะ
1: ถ้าอวัยวะเนี่ยพูดถึงว่าผู้บริจาค1ร่างที่เสียชีวิตนะคะหัวใจค่ะหัวใจ1หัวใจปอด2ข้างตับซึ่งมี1ตับนะคะแล้วก็ไต2ข้างตับอ่อนลำไส้ค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้เป็นอวัยวะ
1: แสดงว่า1

0: ร่างเนี่ยสามารถช่วยต่อได้ผู้ป่วยอีก8ชีวิตได้ที่รอคอยแต่นอกจากอวัยวะนะคะคุณพลินีเรายังสามารถส่งต่อเนื้อเยื่อได้ดังนั้นในกรณีที่ผู้บริจาคที่ท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะบริจาคกระจกตานะคะซึ่งมี2ดวงตานะจะนำกระจกตาไปใช้ลิ้นหัวใจผิวหนังกระดูกซึ่งอันนี้หมายถึงเนื้อเยื่อนะคะยังสามารถไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกจำนวนมากที่รอคอยเนื้อเยื่อเหล่านี้นะคะอวัยวะกับเนื้อเยื่อจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่อวัยวะเช่นหัวใจไตตับที่จะนำไปใช้เนี่ยผู้บริจาคของประเทศไทยค่ะยังจำเป็นที่จะต้องมีระบบไหลเวียนอยู่ก็คือหัวใจยังต้องเต้นดังนั้นเวลาเราพูดถึงการบริจาคอวัยวะจะหมายถึงผู้ป่วยอยู่ในภาวะสมองตายแต่ถ้าเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยผู้บริจาคอาจจะเสียชีวิตคือหัวใจหยุดเต้นไปแล้วก็ยังสามารถบริจาคได้ค่ะ
1: ค่ะเวลาที่เราบริจาคเนี่ยค่ะสถานการณ์เนี่ยก็คือเป็นคือเหมือนสมองตายเนี่ยอันนี้ก็จะบริจาคได้แต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นเนี่ยก็จะบริจาคอย่างนึงก็คือเวลาที่เราให้การบริจาคเนี่ยจะสามารถใช้ได้ทั้งทุกอวัยวะเลยใช่ไหมคะถ้าเราอนุญาต1ครั้งเนี่ยค่ะ
0: ใช่ค่ะดังนั้นแปลว่ามเมื่อมีผู้ที่เป็นผู้มีภาวะสมองตายนะหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตค่ะจะมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ไปเจรจาและแม้ว่าผู้บริจาคเองจะเคยแสดงความจำนงหรือแจ้งความจำนงถือดอนเนอร์การ์ดไปแล้วแต่ทุกครั้งที่เกิดขบวนการเกิดขึ้นคือเมื่อวันนั้นมาถึงเกิดการเสียชีวิตมีภาวะสมองตายเกิดขึ้นณโรงพยาบาลยังจำเป็นจะต้องมีขั้นตอนในการให้ข้อมูลแก่ครอบครัวแก่ญาติค่ะในการลงนามยินยอมจากญาติว่ายินยอมให้ผู้บริจาคซึ่งเป็นญาติเนี่ยบริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยค่ะและสภากาชาดไทยจะเป็นผู้ประสานงานนะซึ่งหลายครั้งจะไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเดียวกันผู้บริจาคอาจจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนึ่งแต่มีผู้ที่รอคอยอยู่อีกต่างโรงพยาบาลดังนั้นสภากาชาดไทยจะเป็นหน่วยงานเดียวที่ประสานงานและช่วยในการขนส่งลำเลียงอวัยวะที่เราอาจจะเห็นกันในการมีรถฉุกเฉินหรือมีเครื่องบินขนส่งหัวใจนะคะตามสื่อโซเชียลต่างๆค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการประสานงานที่ทุกๆโรงพยาบาลก็อันนี้ก็คือต้องมีการแมทชิ่งกันใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะว่ามีผู้ต้องการที่จะได้อวัยวะส่วนไหนแล้วก็มีใครที่บริจาคแล้วบ้างก็จะมาแมทชิ่งกันใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้คือเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสำหรับการบริจาคในประเทศไทยคือผู้บริจาคของไทยก็จะจัดสรรให้กับประชาชนไทยเป็นหลักก่อนค่ะ
1: ค่ะในสถานการณ์การบริจาคอวัยวะของบ้านเราในขณะนี้เนี่ยเพียงพอกับความต้องการไหมคะ
0: ปัจจุบันเราอาจจะได้ยินว่ามีผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายมากขึ้นนะคะแต่ต้องเรียนว่าผู้ที่รอคอยเนี่ยยังมากอยู่ปัจจุบันผู้ที่ลงทะเบียนทุกคนนะคะจะต้องลงทะเบียนกับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลก็จะส่งไปยังสภากาชาดไทยปัจจุบันที่รอคอยถ้าเป็นอวัยวะนะรอคอยมากกว่า 8,000 ค่ะ 8,000 รายที่รอคอยซึ่งมากกว่า 90% เป็นคนที่ฟอกเลือดล้างไตคือเป็นผู้ป่วยโรคไตนั่นเอง
1: ค
0: ่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณเกือบ 10% เนี่ยจะเป็นผู้ที่รอหัวใจรอตับรอปอดตับอ่อนหรือบางรายเนี่ยรอมากกว่า1อวัยวะนะคะเช่นต้องการตับพร้อมไตหรือตับอ่อนพร้อมไตนะขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ของผู้ป่วยแต่ละรายค่ะ
1: ค่ะในการที่มีการปลูกถ่ายเหล่านี้เนี่ยค่ะต้องดูเรื่องของการเข้ากันด้วยไหมคะใน
0: จำเป็นอย่างยิ่งใช่
1: ค
0: ่ะเพราะว่าเรามีผู้ที่รอคอยอยู่มากค่ะขณะที่ผู้บริจาคเราเนี่ยตอนนี้นะคะข้อมูลปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ600รายดังนั้น600รายบริจาคที่เป็นผู้บริจาคได้เนี่ยผ่าตัดปลูกถ่ายอยู่ที่ประมาณ 1,200 รายต่อปีซึ่งถ้าเทียบสัดส่วนแล้วก็ยังไม่เพียงพอนะปลูกถ่ายได้ประมาณปีละ 1,200 แต่ผู้รอคอยเนี่ยอยู่ที่ 8,000 รายค่ะซึ่งอวัยวะที่จะนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายหากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็คือต้องเข้ากันได้คือมีความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อนะ
1: อีก
0: ประเด็นที่สำคัญหนึ่งก็คือเรื่องของระยะเวลาขาดเลือดค่ะเพราะเราต้องการจะได้อวัยวะที่มีคุณภาพดีจึงต้องเป็นการแข่งกับเวลาอวัยวะเมื่อนำจากร่างคือตัดออกจากผู้ป่วยผ่าตัดออกจากผู้ป่วยที่บริจาคแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปใช้ในการปลูกถ่ายเร็วที่สุดค่
1: ะ
0: ซึ่งจะเรียกว่าเป็นระยะเวลาในการทนต่อการขาดเลือดหากเป็นหัวใจเนี่ยทนได้ไม่เกิน4ชั่ว

0: โมง
1: อื
0: ตับท
1: ม
0: นได้ไม่เกิน12ชั่วโมงค่ะ
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: ่วนไตเนี่ยทนได้นานสุดคือ24ชั่วโมง
1: อื
0: แต่
1: ม
0: ระยะเวลาเนี่ยหากสั้นที่สุดผลลัพธ์ของอวัยวะก็จะดีที่สุดนอกเหนือจากความเข้ากันได้แล้วค่ะ
1: อ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเชิงเทคนิคที่คุณหมอจะต้องมีระยะเวลาในการดำเนินงานเนี่ยนะคะอย่างรวดเร็วนะคะผู้ที่ต้องการจะบริจาคเนี่ยค่ะจะมีขั้นตอนยังไงคะคุณหมอ
0: ถ้าเกิดว่า
1: มี
0: เรา
1: ความ
0: ต้อ
1: ป
0: ง
1: ระ
0: การ
1: ส
0: แสด
1: ง
0: งความจำนง
1: ค่ะ
0: ค่ะเช่นแคมเปญที่เราจะมีการรณรงค์กันในเดือนสิงหาคมคือวันบริจาคอวัยวะโลกนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เชิญชวนทุกท่านเลยค่ะมาร่วมเป็นหนึ่งในผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะดวงตาซึ่งการแสดงความจำนงไม่ได้หมายถึงว่าเราจะนำอวัยวะท่านหรือเนื้อเยื่อท่านไปใช้เลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราแสดงความจำนงไว้ล่วงหน้าและเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่อาจจะเกิดภาวะสมองตายหรือวันที่เสียชีวิตนะต้องมีกระบวนการในการเข้าไปเจรจาไปพูดคุยกับญาตินะหากเรามีการแสดงความจำนงไว้ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่จะดำเนินการบริจาคในวาระสุดท้ายของชีวิตจึงจะมีขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะหมายความว่าอันนี้เนี่ยถ้าผู้ที่บริจาคเนี่ยอาจจะต้องคุยกับญาติไว้ก่อนไหมคะ
0: ใช่ค่ะดังนั้นหากเราแสดงความจำนงแล้วแนะนำว่าควรจะต้องบอกญาติคือทุกท่านที่แสดงความจำนงจะมีดอนเนอร์การ์ดเป็นบัตรประจำตัวผู้บริจาคอวัยวะดวงตาค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเราก็แจ้งกับญาติคนในครอบครัวไว้ว่าเราบริจาคอวัยวะแล้วบริจาคดวงตาแล้วเมื่อถึงวันที่เกิดเหตุการณ์วันใดที่อาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะ
1: คะ
0: ครอบครัวจะได้ทราบและก็แจ้งต่อแพทย์นะคะและพยาบาลที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ค่ะการ์ดที่บริจาคดวงตากับบริจาคอวัยวะนี่คือเป็นใบเดียวกันเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะสามารถออกใบเดียวกันได้เลยค่ะเพราะปัจจุบันทำอำนวยความสะดวกให้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราสามารถที่จะแสดงความจำนงทางออนไลน์ก็ได้ค่ะทางออนไลน์ถ้าเข้าไปค้นหาก็จะเซิร์ชว่าสภากาชาดไทยนะคะ iorgandonate.redcross.or.thนะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลว่าบริจาคอวัยวะได้ไหมบริจาคดวงตาต่างจากการเป็นบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะอันนี้ทำให้นึกถึงคล้ายๆกับในมาตรา12ของพรบสุขภาพแห่งชาติแต่อันนี้ก็คืออยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเรื่องของการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเจตจำนงของคนตัวเราเองว่าเราต้องการจะทำอะไรกับชีวิตของเราในช่วงวาระท้ายใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบริจาคงั้นก็กำลังคิดว่าถ้าเราบริจาคอะไรเราควรจะต้องคุยกับญาติให้เข้าใจว่าเมื่อถึงวาระนั้นเนี่ยขอให้ดําเนินการหรือว่าขอให้ทําตามนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเนี่ยเชื่อว่าญาติเองเนี่ยอาจจะทําใจไม่ได้กับในบางภาวะที่ต้องตัดสินใจในช่วงที่ผู้ป่วยไม่สามารถจะบอกหรือจะต้องการอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยกับญาติเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเช่นเดียวกันนะคะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียนคุณพลินีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะว่านอกจากสภากาชาดไทยทางช่องทางออนไลน์ค่ะแบบที่คุณพลินีบอกเลยก็คือการแสดงเจตนานะหรือว่าการวางแผนการรักษาล่วงหน้า e-living will ออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็จะมีขั้นตอนการบริจาคอวัยวะดวงตาและก็มีทางหมอพร้อมด้วยค่ะในแอปหมอพร้อมในไลน์หมอพร้อมสามารถแสดงความจำนงผ่านทางนั้นได้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะมีไหมคะกรณีที่เราตั้งใจจะบริจาคแหละแต่พอเอาเข้าจริงในเวลานั้นเนี่ยปรากฏว่าบริจาคไม่ได้เงี้ยค่ะมีไหมคะ
0: มีค่ะก็คือการที่เราแสดงความจำนงคือเราแสดงเจตนาไว
1: ้
0: ทุกท่านได้บุญได้กุศลไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามนะถือว่าเราได้ให้แล้วค่ะแต่ว่าการที่อวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อของเราจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยจะมีขั้นตอนในการประเมินอยู
1: ่
0: โดยเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นเกิดภาวะสมองตายหรือเป็นกรณีเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องมีการตรวจซึ่งการที่จะนำอวัยวะไปใช้ได้จะต้องมีการดูว่าเรามีข้อห้ามหรือข้อควรระวังอะไรไหมเช่นภาวะที่ติดเชื้อหรือกรณีที่มีโรคแทรกนะหรือว่าอวัยวะคุณภาพอาจจะมีการที่อาจจะนำไปใช้แล้วไม่เหมาะสมนะคะซึ่งต้องมีการประเมินณขณะนั้นที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วค่ะ
1: ค่ะงั้นแสดงว่าผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะใช้ได้ทั้งหมดในขณะที่คนรอเนี่ยรออีก 8,000 รายแต่ที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้ใช้ทั้งหมดใช่ไหมคะ

0: เพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่จำนวนที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นที่จะมีความประสงค์ในการบริจาคอวัยวะต่างๆใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะทีนี้คุณหมอคะในยุคสังคมสูงวัยเนี่ยค่ะที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นการบริจาคหรือว่าการรับบริจาคอวัยวะเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะ
1: อ๋อเปลี่ยนอย่างแน่นอนเลยค่ะอันดับแรกเลยนะก็คือผู้รอรับอวัยวะนะคะถ้าในอดีตค่ะเราจะมีการประมาณไว้ที่ตัวเลขอายุ60ปีถ้าอายุมากกว่า60อาจจะไม่เหมาะสมในการรับไปปลูกถ่ายเช่นคนไข้ที่ฟอกเลือดล้างไตแต่เราจะพบว่าปัจจุบันผู้ที่อายุ60ปีมากกว่า60ปีเนี่ยที่ยังแข็งแรงยังทำงานเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมเนี่ยมากมายดังนั้นผู้ที่ปลูกถ่ายปัจจุบันที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยมีเพิ่มขึ้นค่ะก็แสดงว่ามีผู้รอคอยเพิ่มขึ้นและเมื่อมีผู้รอคอยเพิ่มขึ้นความต้องการในการนำอวัยวะเนื้อเยื่อไปใช้ก็ยังมากอยู่จึงมีกระบวนการในการนำอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีอายุมากขึ้นไปใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นนะเช่นถ้าเป็นภาวะสมองตายที่เราพูดถึงกันคือจะหมายถึงผู้ที่อุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจราจรหรือใดๆก็ตามกระทบกระแทกทางสมองอย่างรุนแรงนะแต่ว่าจะมีผู้ที่เสียชีวิตมีภาวะสมองตายจากอีกสาเหตุหนึ่งก็คือผู้ที่มีภาวะเส้นเลือดสมองตีบแตกรุนแรงจนสมองเสียหายอย่างถาวรนะซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อาจจะมีอายุมากกว่า50ปีอาจจะมีโรคร่วมเป็นความดันโลหิตสูงแต่เมื่อมีการประเมินแล้วว่าอวัยวะอาจจะยังพอใช้ได้แม้ว่าอวัยวะจะไม่ดีเท่าผู้บริจาคที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือผู้บริจาคอายุน้อยนะแต่ว่าการที่ผู้ป่วยที่ได้นำอวัยวะเหล่านี้ไปใช้เนี่ยเขาก็จะได้ลดการรอคอยไม่ต้องฟอกเลือดไม่ต้องล้างไตผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเหล่านี้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่ก็ต้องมีการให้ข้อมูลค่ะว่าอวัยวะที่จะนำไปใช้สำหรับปลูกถ่ายสำหรับบุคคลนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่าต้องให้ผู้ป่วยรับทราบข้อมูลก่อนค่ะ
0: อืมค่ะคุณหมอคะใครจะสามารถบริจาคอวัยวะได้บ้างคะคนวัยไหนอย่างไรอะคะที่เราอยากจะให้มาบริจาคอะคะ
1: ถ้าเรียนว่าใครที่จะบริจาคได้บ้างเราเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะทุกท่านที่มีแสดงความเจตจำนงเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยแต่ถ้าถึงเวลาที่จะนำอวัยวะไปใช้เนี่ยกรณีอวัยวะอายุน่าจะต้องน้อยกว่า65ปีค่ะนะเพื่อให้อวัยวะมีคุณภาพและนำไปใช้ได้ส่วนตาค่ะอายุไม่เกิน75ปีค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือกรณีที่นำไปใช้เมื่อเกิดเหตุนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องมีวัยไหมคะต้องบรรลุนิติภาวะก่อนไหมคะถึงจะบริจาคได้หรือว่าต้องอายุตั้งแต่เท่าไหร่เป็นต้นไปอะคะ
1: ก็คือถ้าเกิดว่าสามารถลงนามเนี่ยก็แนะนำว่าต้องอายุมากกว่า15ปีเป็นต้นไปคือสามารถที่จะตัดสินใจเองได้นะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยกรณีที่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า4ขวบน้อยกว่า15ปีเนี่ยยังสามารถที่จะนำอวัยวะหรือเนื้อเยื่อไปใช้ได้ค่ะในหมายถึงในกรณีที่เสียชีวิตแล้วนะคะ
0: ค่ะคุณหมอคะในเรื่องของการรณรงค์เรื่องบริจาคอวัยวะในบ้านเราเนี่ยค่ะยังมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมคะหรือมีความเชื่ออะไรไหมคะอย่างเช่นนิ้นเคยได้ยินเช่นว่าถ้าบริจาคแล้วเนี่ยชาติหน้าจะไม่มีอวัยวะชิ้นนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรเวลาที่เรารณรงค์ในเรื่องนี้ค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตเรียนเลยว่าเรื่องนี้ยังเป็นความเชื่อส่วนใหญ่ของประชาชนคนไทยนั่นก็คือความเข้าใจว่าบริจาคแล้วชาติหน้าบริจาคตาจะโบบริจาคไตไปชาติหน้าไตพิการหรืออะไรต่างๆนะ
0: คะ
1: แต่ต้องเรียนว่าการแสดงความจำนงหรือการที่ได้บริจาคอวัยวะถือว่าเป็นทานอุปบารมีที่สูงสุดค่ะดังนั้นเนี่ยเราสามารถต่อชีวิตต่อลมหายใจของผู้ที่รับอวัยวะไปใช้และที่สำคัญเลยก็คือเมื่อที่ผู้ป่วยนะที่มีภาวะบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงเข้าสู่ภาวะสมองตายแปลว่าผู้ป่วยรายนั้นเสียชีวิตทางการแพทย์และเสียชีวิตทางกฎหมายของประเทศไทยแล้วค่ะแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยสมองตายเนี่ยคือก้านสมองถูกกดนะไม่สามารถฟื้นกลับมาได้อีกผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นคือผู้ป่วยอาจจะอยู่ในสภาพที่ใส่ท่อช่วยหายใจหน้าอกยังกระเพื่อมยังมีกราฟหัวใจเต้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือครอบครัวในการเข้าใจว่าผู้ป่วยเสียชีวิตค่ะ เพราะผู้ป่วยยังมีหัวใจเต้นมี

0: ีหน้าอกขยับนะคะแต่สิ่งต่างๆที่เกิดเนี่ยเกิดจากการพยุงด้วยเครื่องช่วยหายใจและยาที่ช่วยในระบบไหลเวียนโลหิตนะคะซึ่งในกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีแพทย์ตรวจค่ะว่าผู้ป่วยไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้วและผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะสมองตายตามเกณฑ์ของแพทยสภาตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทยและตามเกณฑ์ของกฎหมายไทยแล้วค่ะ
1: อ๋อแสดงว่านี่ก็จะมีเกณฑ์บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะที่คุณหมอจะสามารถประเมินได้ซึ่งญาติเองเนี่ยบางทีก็อาจจะยังมีความหวังเนาะถ้ามองในมุมของญาติเนี่ยก็มักจะแบบมีความหวังว่าจะฟื้นกลับมาหรือว่าจะสู้ต่อหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีทักษะและมีทีมแพทย์พยาบาลที่จะต้องเข้าไปคุยกับญาติเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่ยากมากค่ะในกรณีที่ครอบครัวหนึ่งกำลังจะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแต่ก็จะเป็นช่วงโอกาสที่เขาจะได้ส่งต่อบุญใหญ่นะคะถ้าสามารถบริจาคได้ก็จะได้นำอวัยวะไปช่วยต่อให้เกิดลมหายใจของชีวิตที่จะได้รับอวัยวะไปปลูกถ่ายต่อค่ะ
1: ค่ะดิฉันได้เห็นเวลาที่เห็นคลิปเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะแล้วญาติได้เห็นคนที่มีชีวิตต่อไปจากสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติได้บริจาคไปเนี่ยเขาก็จะมีความอิ่มใจนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะสูญเสียคนที่รักไปแต่ว่ายังรู้สึกว่าได้ส่งต่อไปให้คนอื่นเหมือนกับเขาก็ยังอยู่ในร่างของอีกคนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ฉันเคยเห็นแล้วก็แบบโอ้รู้สึกตื้นตันใจมากเลยที่ทำให้อีกหลายคนเนี่ยสามารถต่อลมหายใจไปได้อีกยาวเลยจากคนหนึ่งคนนะคะค่ะ
0: ค่ะถึงได้เรียกว่าของขวัญแห่งชีวิตนะคะก็คือการส่งต่อการให้ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันอีกต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงอาจจะคล้ายๆเรื่องของในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยการตัดสินใจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองละแต่อยู่ที่ญาตินะคะว่าญาติจะยังไงแต่ว่าถ้าเรามีการแสดงเจตจำนงเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเราจะทำแบบนี้เราต้องการจะบริจาคแบบนี้เราต้องการที่จะไม่ยืดตัวเองออกไปด้วยเครื่องช่วยหายใจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ญาติเนี่ยได้คลายใจในการตัดสินใจคุณหมอก็ตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้อยากจะให้คุณหมอเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าในวันที่1สิงหาคมเนี่ยค่ะที่จะไปจัดเนี่ยค่ะจะมีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะกิจกรรมในวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะจะจัดที่ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นการจัดร่วมกับภาคีเครือข่าย9องค์กรค่ะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสภากาชาดไทยกรมการปกครองกรมการขนส่งทางบกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชมรมพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็จะมีกิจกรรมในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ความรู้และก็มีแคมเปญพิเศษนะซึ่งต้องรอพบกันและจะมีการเสวนาร่วมกับศิลปินต่างๆมากมายและก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัวแทนของผู้รับผู้บริจาคอวัยวะนะคะก็กิจกรรมดีๆในงานมากมายมากเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกที่หลายๆโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะที่ร่วมกิจกรรมในช่วงน่าจะเป็น2สัปดาห์เลยนะคะที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะ
0: ในประเทศ
1: ค่ะในแต่ละปีที่มีการจัดกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะมีผู้ให้บริจาคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: ขออนุญาตเรียนว่าโดยทั่วไปเนี่ยแต่ก่อนเราจะมีผู้บริจาคประมาณอยู่ที่1,000,000ที่แสดงความจำนงนะ 100,000 คนต่อปีที่แสดงความจำนงรายใหม่
1: ค
0: ่ะแต่ณปัจจุบันก็ถือว่าเรายังต้องการมีความต้องการอวัยวะเนื่องจากว่ามีผู้รอคอยมากค่ะดังนั้นการแสดงความจำนงเนี่ยจะเป็นเหมือนกันให้ความรับรู้ให้ความเข้าใจแก่ประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจดังนั้นการแสดงความจำนงเนี่ยยังไม่ได้นำอวัยวะหรือเนื้อเยื่อต่างๆไปใช้ใดๆเลยค่ะแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจมีทัศนคติที่ดีรู้ว่าสมองตายคืออะไรอวัยวะสามารถส่งต่อได้เมื่อวันนั้นมาถึงวันที่อาจจะมีคนในครอบครัวหรือเราแสดง

0: ความจำงแล้วเราบอกครอบครัวบอกญาติไว้ค่ะวันนั้นมาถึงกระบวนการต่างๆก็จะดำเนินการได้ง่ายขึ้นในการเจรจาหรือครอบครัวยินยอมบริจาคอวัยวะเนื้อเยื่อให้แก่สภากาชาดไทยค่ะ
1: ค่ะค่ะก็ถ้าคุณฟังที่สนใจนะคะไปร่วมกิจกรรมนะคะถ้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั่นหรือว่าอยากจะไปประสงค์ที่จะไปร่วมกิจกรรมในวันที่1สิงหาคมที่ Paradise Park นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายแต่ว่าถ้าหากว่าไม่สะดวกนะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดมีความประสงค์จะบริจาคเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยก็ได้นะคะก็มีสามารถที่จะเข้าไปบริจาคแบบออนไลน์ได้นะคะในหมอพร้อมก็ได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะมีหลายช่องทางนะคะที่สามารถจะบริจาคอวัยวะได้นะคะเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกวันที่13สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราพูดคุยในรายการ Aging Society วันนี้นะคะขอบพระคุณแพทย์หญิงกรทิพย์ผลโพกนะคะอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์นะคะที่มาเล่าให้เราฟังถึงความสำคัญของวันบริจาคอวัยวะโลกนะคะและเป็นช่วงที่เราจะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตให้กับคนที่กำลังรอคอยนะคะอีก 8,000 กว่าชีวิตนะคะที่ต้องการอวัยวะนะคะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทำความดีในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะที่เราจะสามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสุขภาพที่ดีให้กับคนได้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นบุญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ทุกท่านนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอกรทิพย์มากๆนะคะที่มาสนทนาในรายการ Aging Society วันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณพลินีขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังในรายการในวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ต้องลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
3: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
4: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
3: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
4: ง
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
4: เป็นคนที่รักเธอ
5: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิต
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook หรือ YouTube จุฬาเรดิโอ Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจันทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิตเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก็จะเห็นว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในเรื่องของการที่เราเวลาออกไปที่ไหนก็ตามเนี่ยที่เราจะเห็นนะคะเด็กๆตัวเล็กๆละนะคะนั่งดูโทรศัพท์ดูจอต่างๆบ้างนะคะระหว่างกินข้าวในร้านอาหารแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆนะคือเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะมาให้เด็กๆเนี่ยไม่ดูกันพวกเราเองเราก็ต้องดูนะดูจอโทรศัพท์ตลอดเวลาแต่เด็กเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยนะคะถ้าดูมากไปหรือเราปล่อยเขาดูบ่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการของเขาหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดดวงพรสุริยาอมฤตนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ของคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค
6: ่
7: ะ
6: ค่ะจริงๆในปัจจุบันแค่ตัวเราเองบางทีเพิ่นดูนะวันนึงเนี่ยเราดูโทรศัพท์เนี่ยอาจารย์อาจจะยกเว้นตอนนอนมั้งที่ไม่ได้ดูหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
7: ใช่ค่ะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ณปัจจุบันเราเห็นว่าคนดูโทรศัพท์เยอะขึ้นจริงๆ
6: ใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งบางทีเพิ่นนะ ไปโต๊ะอาหารเดียวกัน

0: ็แอบสารภาพบอกอาจารย์นะจะส่งจะพูดกับเพื่อนนะไม่หรอกค่ะส่งข้อความไปให้เขาไปอ่านอันนี้มันมีจริงนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราก็จะมาคุยกันนิดนึงว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วพวกผู้ใหญ่บางทีเรามีข้ออ้างเนาะว่าเราต้องทำงานใช่ไหมคะบอสสั่งทำงานอยู่แต่เด็กๆในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เราเริ่มเห็นในเรื่องของการที่เขาดูมือถือมากขึ้นจะด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจหรือพ่อแม่โทษทีนะขี้เกียจ
1: เลี้ยงลูก
0: เลี้ยงลูกให้เด็กดูใช่ค่ะจันคิดว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยภาพกว้างๆตอนนี้จันคิดว่ามันเป็นอย่างไรคะ
1: คือต้องยอมรับว่าเราเห็นมันมากขึ้นใช่ไหมคะเราเห็นมันมากขึ้นแล้วเราจริงๆเราก็เจอปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าคือทุกคนอาจจะยังคิดว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาหลักก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปใส่ใจมันแต่จริงๆถ้าพูดถึงว่าคือคิดเห็นว่าเป็นยังไงถ้าในแง่ของเด็กเล็กเนี่ยมีปัญหาแน่นอน 100%
0: ปัญหาอะไรคะอาจารย
1: ์ถ้าเกิดเราพูดถึงเด็กกรณีที่อายุต่ำกว่า2ขวบ
0: ค่ะ
1: คือเราจะเห็นเลยว่าพัฒนาการด้านการสื่อสารจะไม่เป็นไปตามวัยคือถ้ายิ่งอายุน้อยอย่างเช่นยิ่งถ้าต่ำกว่า2ขวบอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้จอให้ดูโทรศัพท์มือถือเด็กก็บางคนก็จะสื่อสารล่าช้าพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวก็จะมีปัญหาน
0: ะคะค่ะอาจารย์ขานิดนึงค่ะยังเด็กเนี่ยถ้าหนึ่งขวบตาเขาโอเคแล้วตาเขาเดี๋ยวหลบเห็นชัดเจนเลย
1: คือเขาเห็นแต่ว่าความชัดหรือว่าสีที่เขาเห็นมันอาจจะไม่ได้เหมือนเราแต่ถามว่าเขาเห็นไหมเขาก็เห็นแล้วก็จริงๆคือช่วงประมาณก่อน2ขวบมันเป็นช่วงที่เขาต้องพัฒนาเรื่องของภาษาการสื่อสารใช่ไหมคะคือการดูจอเนี่ยคือด้วยทุกอย่างในจอมันไปเร็วคือมันไม่เหมือนการที่สื่อสารกับพ่อแม่การสื่อสารเป็นระหว่างบุคคลที่เราจะเห็นภาษากายเห็นลักษณะการขยับของปากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในจอมันไม่ใช่
0: อาจารย์นิดนึงครับขอที่อาจารย์จะไปต
1: ่
0: อเปิ้ลเห็นมีหลายคนบอกว่าให้ลูกดูแล้วลูกเนี่ยพูดภาษาเนี่ยเก่งขึ้นไวขึ้นมันคืออะไรคะอาจารย์คะ
1: คือเท่าที่เคยเห็นมันก็จะมีแบบที่เราเห็นตามสื่อโซเชียลใช่ไหมคะจริงๆภาษาที่เขาสื่อสารมันไม่ได้เป็นภาษาปกติคือบางครั้งเราอาจจะพูดได้เยอะพูดได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆถามว่าเขาไม่ได้เข้าใจความหมายของมันจริง
0: ๆ
1: คือเขาพูดออกมาได้แต่ว่าคือบางครั้งถ้าเราไปคุยกับเขาจริงๆถามคำถามจริงๆสิ่งที่ตอบมามันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะโอเคค่ะคราวนี้ให้อาจารย์ต่อค่ะมีพัฒนาการ
1: ทีนี้ถ้าเราพูดในเมื่อสักครู่คือเด็กที่ต่ำกว่า2ขวบใช่ไหมคะก็คือถ้าเด็กต่ำกว่า2ขวบเนี่ยส่งผลค่อนข้างเยอะมากๆนอกจากในเรื่องของร่างกายการเคลื่อนไหวแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารนะคะทีนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดโตกว่า2ขวบล่ะได้ไหมใช่ไหมคะจริงๆโตกว่า2ขวบก็ยังไม่ได้แนะนำคือเรื่องของการอัปเดตในเรื่องของระยะเวลาหรือคำแนะนำเนี่ยในระดับนานาชาติก็ยังไม่ได้มีการแนะนำว่าจะต้องให้เขาดูคือในเรื่องของหน้าจอถ้าเป็นเด็กที่มากกว่า2ขวบจริงๆเขาก็กำหนดแค่ว่าอย่างน้อยเนี่ยวันละ1ชั่วโมงคืออย่างมากที่สุด1ชั่วโมงต่อวันไม่ให้มากกว่านี้ในกรณีที่จำเป็นนะคะแต่ถ้าเกิดมากกว่า2ขวบแล้วดูนานมากเกินไป อยู่แต่กับหน้าจอมากเกินไปเงี้ยค่ะแน่นอนคือเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเข้าสังคมพวกนี้หายไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีปัญหาเยอะตามมาแน่นอน 100% อย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับจอเขาไม่คือตอนแรกพูดว่าการดูถ้ามองใน positive น
1: ะ
0: ก็เหมือนกับการลอกเลียนแบบสังคมอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็น่าที่จะเรียนรู้ได้ดีกว่าหรือเปล่าเพราะสังคมบางทีมันอาจจะไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวอย่างได้เยอะเหมือนอย่างในจออันนี้เป็นคิดนะคะ
1: ทีนี้เราต้องแบ่งดูถ้าเราคุยกันถึงเด็กที่มากกว่า2ขวบนะคะซึ่งเด็กในวัยที่มากกว่า2ขวบเนี่ยถ้าตามที่เราดูเนี่ยจะเป็นเด็กที่อยู่ในวัยอนุบาลใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าประถมช่วง 3-5 ปีเนี่ยซึ่งจริงๆในวัยเนี่ยช่วงที่เขาควรจะต้องมีพัฒนาการคือเขาต้องออกไปวิ่งเล่นเขาต้องมีการเคลื่อนไหวเขาต้องมีการได้รองได้สัมผัสแต่ในจอเนี่ยคือมันมีแค่การใช้นิ้วคือถึงจะบอกว่าในจอมันจะเป็นเหมือน3มิติเป็นภาพแต่เวลาสมองคนเรามันรับไปอะค่ะคือในจอมันก็คือแค่2มิติแต่จริงๆแล้วในชีวิตคนเราจริงๆแม้แต่กระทั่งการเคลื่อนไหวทุกอย่างมันเป็น3มิติ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เขาดูแต่จอเขาจะเสียโอกาสที่เขาจะได้สัมผัสของจริงเขาจะเสียโอกาสที่แบบคือเวลาที่เขาสัมผัสของจริงเนี่ยมันก็จะมีการรับความรู้สึกที่มันวิ่งเข้าไปในสมองพอการรับความรู้สึกพวกนี้มันเข้าไปมันก็ไปกระตุ้น

0: ำให้มีการเจริญเติบโตของสมองเพิ่มมากขึ้น อันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เขาจะหายไปละแน่นอน
1: คือส่วนเดเวลลอปเมนต์ของสมองนั่นเอง
0: ทีนี้ในเรื่องของการเรียนรู้การรับรู้พวกเนี้ยหายไปหมดเลยพอเขาอยู่นั่งหน้าจอปุ๊บโอกาสที่เขา

0: ทรงตัวการที่จะต้องประสานสัมพันธ์ระหว่างตามือพวกเนี้ยหายหมดเลยเพราะฉะนั้นปัญหามันมีตามมาเป็นทอด
1: ๆแล้วณปัจจุบันจริงๆแล้วอย่างเด็กไทยอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีอาจารย์เริ่มเห็นมีปัญหาอย่างนี้มากน้อยแค่ไหนคะสักกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรเพราะป้อนรู้สึกว่าตอนหลังๆโทษทีนะเพราะว่าเกือบทุกครอบครัวให้เด็กดูนะคะไม่ว่าจะเป็นจอใหญ่จอเล็กอะไรต่างเพราะว่าบางทีอ่ะเพื่อนก็มีหลานอยู่ที่บ้านนะให้เขาดูแล้วเราก็สบายนะเราไม่ต้องไป
0: เล่นกับเขา
1: ใช่แล้วมันเหนื่อยนะจัดเด็กเล่นกับเขาสนุกแต่ว่า1ชั่วโมงเราก็เหนื่อยเหมือนกัน
0: ใช่คือจริงๆถามว่าเห็นปัญหามากน้อยแค่ไหนคือพ่อแม่เขาอาจจะยังมองไม่เห็นปัญหาแต่ส่วนตัวปัญหานึงที่เจอคือส่วนตัวคือกายภาพใช่มั้ยคะเด็กเราจะพบว่ากลุ่มลูกค้าที่มาหาเราเป็นเด็กเพิ่มมากขึ้นคืออันนึงเนี่ยตอนช่วงแรกๆช่วงเล็กๆที่เขาดูเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลที่เห็นแบบชัดเจนจนกระทั่งนะวันหนึ่งพอเขาเกิดมีอาการอ่ะมีอาการปวดคอปวดบ่า
1: เด็กนะคะ
0: ใช่ถึงบอกว่าเราก็แปลกใจคือเราทำกายภาพเมื่อประมาณ5ปีก่อนหรือว่าประมาณ 6-7 ปีก่อนเรารู้สึกว่ามีแต่ผู้ใหญ่มาหาเราแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นกลุ่มเด็กเดินเข้ามาทำกายภาพด้วยอาการปวดที่เยอะมากขึ้นซึ่งก็คุยกับน้องไปมาส่วนใหญ่ก็อยู่หน้าจ
1: ออ
0: ันนี้เราจะเจออันนึงที่รู้สึกว่าปัญหาตรงนี้เยอะขึ้นนะคะส่วนอีกอันนึงที่อันนี้เห็นชัดในบทบาทที่เราเป็นอาจารย์เราด้วยความที่คือพอมาถึงเด็กมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราต้องสอนในพาที่เป็นกายภาพบำบัดเนาะคือกายภาพบำบัดจริงมันคือการเคลื่อนไหวที่เราต้องสอนมันเป็น3มิติคือเราพบเลยว่าเด็กช่วง 2-3 ปีหรือยุคที่เขาเรียนกับทางออนไลน์มาเนี่ยค่ะคือเขาไม่สามารถที่จะมองภาพเป็น3มิติออก
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นเวลาที่สมมติว่าเขาดูเราทำคือการที่เขาดูเราทำมันต้องเป็น3มิติเขาก็จะเห็นเราจับการเคลื่อนไหวแบบนี้มันยกขึ้นไปอย่างนี้ขยับข้อขยับอย่างนี้ได้ไหมคะแต่เขาไม่สามารถที่จะเรียนแบบการที่เราทำแบบนี้ได้แล้วเขาเซนไม่ได้ว่าเฮ้ยอันนี้คือการเคลื่อนไหวแบบนี้คือแบบนี้อันนี้ใช่ค่ะอันนี้คือรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราเจอสำหรับเด็กมหาลัยที่เข้ามาเรียนกายภาพคือเขาความ awareness ในตัวเขาหรือว่าการที่เขาจะรับรู้ต่างๆเนี่ยมันน้อยลงแล้วเขามองภาพไม่เป็น3มิติคืออันนี้อาจจะแบบคือเป็นอันนึงที่รู้สึกว่าเด็กโตแล้วก็มีผลแต่ว่าไอ้พวกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างเงี้ยคือผู้ปกครองหรือว่าคนที่ใช้อาจจะไม่ได้รู้สึกถึง
1: ใช่เพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมองก็มองธรรมดาแต่เพื่อนไม่เคยเพื่อเป็น2มิติ3มิติเพื่อนก็มอง
0: อันนี้จริงๆเป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆซึ่งจริงๆมีงานวิจัยที่ยืนยันจากต่างประเทศเยอะเลยค่ะว่าการที่แบบพอเราต้องอยู่กับหน้าจอ2มิติเยอะๆตั้งแต่เด็กๆเนี่ยค่ะความสามารถในการ develop พวกการมองภาพ3มิติหรือการมองอะไรเงี้ยมันจะน้อยลงเรื่อย
1: ๆ
0: แต่สำหรับเราคือยุคเราเนี่ยเราอาจช่วงเด็กๆเราอาจจะมีวัยที่แบบว่าเราได้ฝึกเล่นฝึกอะไรจริงๆแต่เรามาใช้ในช่วงที่แบบสมองมันไม่ได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราสังเกตว่าเราใช้เป็นนานๆอะไรที่เรากลับไปทำแบบที่ใช้มือจะเริ่มยากขึ้นละอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์นิดนึงเพราะไหนตอนนี้เราก็อยู่ในยุคไฮเทคมี AI ไม่แจ้งบอก2มิติเมื่อไปดูมีหนัก3มิตินะมีโยกมีกลิ่นได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อาจารย์คิดว่ามันแทนกันได้มั้ย
0: มันแทนกันไม่ได้อ่ะค่ะคืออันนึง3มิติจริงๆคือถึง
1: จะไม่มีกลิ่นได้นะอาจารย์จับได้นะแต่อาจจะจับไม่จริงอะไร
0: ใช่ค่ะใช่คือคิดว่ามันยังไงก็แทนกันไม่ได้คือถึงมันจะเป็นภาพแบบ3มิติให้เราแต่ธรรมชาติของการมองของตาเราและมุมมองที่เราจะเห็นคือถึงจะในจอกับสิ่งที่เราเห็นเราก็ไม่ได้เห็นได้ครอบคลุมในทุกด้าน
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะคะการประมวลผลของสมองจากของจริงกับของเสมือนก็ไม่เหมือนกัน
1: เฮ้ยจริงๆอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงมนุษย์เราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เนาะยังอาศัยต้องอาศัยอินเทอร์แอคชั่นอาศัยที่แบบมันเจอกันอย่างนี้ไม่ใช่แบบผ่านจออยู่ตลอดซูมอยู่ตลอดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนั้น
0: ใช่ทีนี้ย้อนกลับมาเด็กนะคะก็คือถ้าเป็นเด็กที่เขากำลังอยู่ในวัยอนุบาลเมื่อสักครู่นะคะคืออันหนึ่งที่เขาเสียไปคือเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสมองการที่เขาจะแบบต้องสัมผัสจะได้สัมผัสบางทีเวลาที่เขาออกไปวิ่งเล่นบางทีมันมีมากกว่านั้นคือเราก็เด็กวิ่งเล่นแต่จริงๆแล้วทุกการวิ่งเล่นของเขามันเหมือนเขาได้เรียนรู้เขาได้ลองเขาได้เรียนรู้ว่าสมมติว่าถ้าเขาอยากวิ่งเขาวิ่งได้มันเสริมความมั่นใจมันเสริมในเรื่องของเซลล์เอสติมของเขาด้วยว่าอ๋อเขามีบทบาทการเล่นเขาได้ฝึกทักษะในเรื่องของการวางแผน

0: จะต้องแบบทำยังไงนะเขาถึงจะวิ่งได้ข้ามได
1: ้
0: มันเป็นการฝึกทักษะของการเคลื่อนไหวเรื่องของสมองไปในตัวด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื
1: ้อ
0: ฝึกในเรื่องของความทนทานเรื่องของระบบหายใจแล้วก็ปัญหาหลักๆเลยคือน้ำหนักตัวเรื่องโรคอ้วนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยคือมันเกิดตามมาจากการนั่งหน้าจ
1: อ
0: ทั้งนั้นเลย
1: ค่ะพออาจารย์ชี้แต่ละประเด็นมันก็เริ่มเห็นแล้วบางทีเราก็มันก็ไม่เห็นมีผลกระทบอะไรแต่จริงๆมันมีเข้าไปตรงนั้น
0: ค่ะ
1: อาจารย์อย่างเด็กจริงๆอาจารย์คิดว่าเขาอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า2ขวบนะดู1ชั่วโมงแล้วถ้า3 4 5ขวบ6ขวบผลท้ายแล้วเนี่ยเขาควรจะดูประมาณสักเท่าไหร่คะจาก24ชั่วโมงเนี่ยค่ะ
0: คือจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขาก็แนะนำว่าคือถึงจะโตแล้วก็ตามคือส่วนใหญ่เขาก็คัดพอยต์เด็กที่18ปีก็คือก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นใช่ไหมคะก็เขาอยู่ที่18คือเขาก็เลยคอมเมนต์ว่าไม่เกิน1ชั่วโมง
1: อ๋อยังไงก็ไม่เกิน
0: ก
1: ็
0: คือไม่ควรเกิน1ชั่วโมงค
1: ือจริงๆเด็กมันคนน่าจะ
0: เกินนะ7ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบ้านเรามันยังไม่ได้มีข้อบังคับแบบออกมาแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าถ้าเราสังเกตเห็นอย่างล่าสุดก็คืออย่างออสเตรเลียก็ประกาศเด็กต่ำกว่า16ให้งดจอไม่ให้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่างประเทศเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญตรงนี้เพิ่มมากขึ้น
1: คราวนี้มาได้ถึงเรื่องของการเคลื่อนโดยกายภาพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าปกติจริงๆแล้วเนี่ยค่ะใน24ชั่วโมงเด็กเนี่ยค่ะเขาควรที่จะมีการเคลื่อนขยับตัวสักประมาณเท่าไหร่คะเพราะว่าแต่ช่วงอายุคงจะต่างกันนะ
0: ใช่ค่ะก็คือจริงๆถ้าแบ่งตามขององค์การอนามัยโลกที่เขาแนะนำในเรื่องของกิจกรรมทางกายที่เด็กควรจะเคลื่อนไหวนะ
1: คะ
0: ก็ถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า5ขวบก็อยู่ที่ประมาณอย่างน้อยเนี่ย60นาทีต่อ1วันอย่างน้อยที่ควรจะต้องขยับเหมือนกันค่ะเด็กโตก็เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของกิจกรรมอาจจะต่างกันคือถ้ามากกว่า5ปีเขาก็เป็นลิงกว้างเลยค่ะ 5-18 ปีอย่างน้อย60นาทีต่อ1วันแต่ว่ากิจกรรมที่ควรจะมีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอะไรที่มีระดับความเหนื่อยปานกลางคือเหมือนกับว่าเดินไปวิ่งไปคือตอนที่เราวิ่งหรือเราเหนื่อยเนี่ยเราสามารถยังพูดได
1: ้
0: คือมันจะไม่ใช่แค่การขยับธรรมดาแต่ต้องมีการขยับในระดับที่ทำให้เราเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงๆถ้ากลับมาตรงเด็กกับการพัฒนาการเนี่ยนะอาจารย์มันจะมีเพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังทางรายการนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้าอยากจะสังเกตว่าเด็กที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการผิดปกติอย่างไร
0: คือเราอาจจะไม่พูดว่าผิดปกติหรอกอาจจะพูดว่ามันไม่เป็นไปตามวัยมันไม่เป็นไปตามวัยอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งนึงก็คือสังเกตดูคือในปัจจุบันเนี่ยทุกคนน่าจะมีคู่มือพัฒนาการตอนที่เกิดมาคุณหมอน่าจะให้คู่มือพัฒนาการมาซึ่งคู่มือพัฒนาการเล่มนั้นเนี่ยก็จะได้ถึงประมาณ6ขวบ 5-6 ขวบในคู่มือก็ใช้การสังเกตตามคู่มือพัฒนาการตรงนั้นก็ได้อันนั้นคือเป็นวิธีการที่1นะคะอันที่2ก็คือถ้าเด็กอยู่ในช่วงวัยอนุบาลถ้าเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องไม่ค่อยวิ่งเล่นแล้วล้มเรื่องของอยู่ดีๆวิ่งบ่อยขึ้นล้มอย่างเงี้ยค่ะคือในวัยอนุบาลเขาควรจะต้องถ้าเพื่อนในวัยเดียวกันออกไปวิ่งเตะฟุตบอลได้ทำอะไรได้ถ้าเขาทำไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องเริ่มสังเกตนะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเห็นอันที่เด่นชัดที่สุดก็คือวิ่งแล้วล้มหรือว่ารู้สึกว่าถ้าวิ่งถ้าเดินมันแปลกๆเขาก็จะเริ่มสงสัย
1: แปลกอย่างเช่น
0: ถ้าเวลาเดินมีตัวอย่างกรณีเคสหนึ่งแต่ว่านี้น้องคือเป็นเหมือนเขาเล่นกีฬาซึ่งพ่อแม่แต่ว่าโตหน่อยแล้วค่ะสักประมาณม.ต้นเนาะคือพ่อแม่ก็สังเกตว่าเวลาเด็กวิ่งเตะ บอลแล้วขาเหมือนเป๋ไปข้างนึงคือคุณแม่ก็สังเกตคุณแม่ก็เก่งที่สังเกตเนาะคุณแม่ก็พามาหาน้องแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างกรณีนั้นเราก็พบว่าอ๋อน้องก็มีกล้ามเนื้อบางมัดที่มันอ่อนแรงไปซึ่งอย่างเนี้ยเราก็ให้คำแนะนำฝึกกล้ามเนื้อไปสักพักนึงน้องก็กลับไปปกติได
1: ้
0: อย่างเงี้ยค่ะจริงๆการสังเกตของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญสังเกตว่าอะไรล่าช้าคือถ้าเราไม่รู้จริงๆเราก็อาจจะเทียบกับเพื่อนเด็กในวัยเดียวกันว่าลูกเราล่าช้ากว่าไหมเพื่อนเอ๊ะเพื่อนทำอย่างนี้ได้ทำไมบางทีลูกเราทำไม่ได
1: ้
0: หรือว่าวิธีอีกหนึ่งที่บอกไปก็คือมันมีสมุดพัฒนาการให้ดูเนี่ยค่ะก็ดูในสมุดได้ว่าในวัยนี้ควรจะทำอันนี้ได้ไหมเป็นตัวอย่างสแตนดาร์ดทั่วไป
1: ค่ะแล้วจากวิ่งแล้วปีนป่าย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็สามารถที่จะดูได้ปีนป่ายไม่ได้
0: คือปีนป่ายบอกเนี่ยค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าคือเขาก็จะมีช่วงวัยของเขาที่ในแต่ละช่วงวัยว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพียงพอที่ทำให้เขาสามารถปีนป่ายได้ไห
1: ม
0: แต่โดยส่วนใหญ่คือเด็กก็จะปีนป่ายได้แต่มันขึ้นอยู่กับอายุปีนป่ายจะบอกค่อนข้างลำบากแต่ถ้าเราเห็นว่าอย่าง2ขวบ3วัยอนุบาลเนี่ยถ้าเขาไม่ปีนป่ายเลยอันนี้น่าสงสัยละใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าอย่างถ้าดูเยอะๆมันจะมีผลต่อการที่ว่าเขาไม่อยากที่จะเล่นกีฬาอะไรเลยมีมั้ย
0: อ่าก็มีไหมก็คือถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกว่าพอนั่งหน้าจอแล้วมันสบายกว่ามันไม่คือมันไม่ต้องเหนื่อยมันไม่ต้องออกแรงเนาะมันก็คืออยู่แบบนั่งเฉยๆมันก็มีความสุขแล้วพวกแบบนี้พอมันไปนานๆมันก็เหมือนทำให้เราลืมโลกภายนอก อยู่กับโลกของตัวเองทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลว่าเขาไม่อยากขยับไม่อยากออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านอันนี้ก็ต้องเริ่มละเริ่มที่จะสังเกตแล้วเราก็เริ่มต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมก่อน
1: ค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของเด็กปวดคอปวดหลังอย่างถ้าเด็กเล็กๆเนี้ยบางทีเราจะรู้ได้ไงพี่ก็อาจจะบอกเราไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเขาดูกันมันนานๆเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์ปวดได้แต่เขาอาจจะบอกเราไม่ได้ใช่ไหม
0: คือมันจะมีภาวะหนึ่งที่มักจะมาคู่กันเขาเรียกว่าคอยื่นคือไหล่งุ้มคอยื่นอย่างเงี้ยค่ะเราจะเจอในเด็กเยอะขึ้นแต่จริงๆเด็กก็เจอผู้ใหญ่ก็เจอเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเด็กคือถ้าเราสังเกตว่าแบบบางทีเด็กไหล่งุ้มมากๆคอยื่นแบบหน้าเต็มที่เลย
1: ยื่นเพราะว่าอยากดูเยอะอะไรเงี้ย
0: ด้วยแล้วด้วยท่านั่ง
1: อ๋อท่านั่ง
0: ท่านั่งที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันไม่ได้มีการแบบออกกำลังกายไม่ได้มีการลุกมีแอคทิวิตี้ความแข็งแรงของช่วงแนวแกนกลางลำตัวมันหายเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลให้แบบไหล่งุ้มคอยื่นได
1: ้
0: ซึ่งพวกเนี้ยก็นำมาซึ่งผลเสียเยอะแยะมากมายเหมือนกันก็คือสังเกตท่าทางก็ได
1: ้
0: สังเกตท่าทางซึ่งถ้าเขาบอกเราไม่ได้ว่าปวดก็สังเกตจากท่าทางว่าท่าทางเริ่มมีปัญหาไหมท่าทางหมายถึงว่าลักษณะโพสเจอร์การเริ่มแบบดูแปลกเริ่มยืนแล้วแบบไหล่งุ้มมาด้านหน้าคอยื่นมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวสังเกตที่สัมพันธ์กับเรื่องของการปวดค
1: อเปิ้นเพิ่งรู้เนี่ยแต่จริงเมื่อกี้แทนพูดไม่ใช่เด็กนะบางทีเราเอง
0: เราก็มี
1: ใช่ไหมใช่ไหมเปิ้นไหล่งอหรือเปล
0: ่
1: า
0: เราก็
1: ว่าเราทำอย่างนั้น
0: ใช่บางทีเราอยู่หน้าคอมพิวเตอร์บางทีเราอยู่โทรศัพท์มือถือบางทีเราก้มเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราหน้ายื่นได้ไหล่งุ้มได้
1: นิดนึงค่ะเนื่องจากอาจารย์ทำการศึกษาทางด้านนี้มาอาจารย์ถ้าพูดถึงในแง่ของโลกปัจจุบันมีประเทศไหนมาที่เขาแบบว่ามีเนี่ยค่ะปัญหาเกี่ยวกับเด็กจอมือถือแล้วมีผลกระทบต่อพัฒนาการเนี่ยแบบอย่างเห็นเด่นชัดอย่างเงี้ยอย่างเช่นประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นไหมหรือยังความแตกต่างยังไม่เท่าไหร่เพราะเพื่อนกำลังคิดว่าถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วอะแน่นอนเขาใช้พวกนี้เยอะมากหรือเปล่าอันนี้เป็นไอซูมเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้อาจจะแบบกลับกันคือมีเพื่อนที่แบบว่าบางทีลูกเขาเรียนอยู่ต่างประเทศคือสิ่งหนึ่งที่เพื่อนบอกว่าเขาใช้โทรศัพท์มือถือหน้าจอน้อยกว่าบ้านเราเยอะเลยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอคะ
0: ใช่คือถึงบอกว่าคือบางครั้งถ้าถามว่าต่างประเทศเห็นผลชัดไหมคือต่างประเทศพอเขาทำงานวิจัยแล้วเขาเห็นผลมันถูก implement ไปมันถูกแบบห้ามมันถูกอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่มันจะเกิดผลกระทบที่เยอะขึ้นแต่อย่างเพื่อนอย่างที่บอกคือเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศบอกว่าคือเด็กที่เขาอยู่ต่างประเทศบางทีเขาใช้มือถือน้อยกว่าเราบางทีเขาอยู่บนรถไฟฟ้าบ้านเราคือเด็กมือถือแต่บ้านเขาคืออ่านหนังสือ
1: ใช่เพื่อนยังเห็นเลยอย่างบางทีเนี่ยเห็นฝรั่งนะเขาก็ยังอ่านหนังสือของเราเหรออ่านหนังสือเหมือนกันแต่อ่านด้วยมือถือ
0: ใช่
1: แต่บางทีเรามีข้อแก้ตัวนะบอสสั่งงานเยอะในมือถือ
0: เราก็ใช้เยอะแล้วเราก็สื่อสารในมือถือ
1: ด้วยใช่ค่ะสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้กับทางบ้านท่านผู้ชมบ้างคะเกี่ยวกับในเรื่องของพัฒนาการของเด็กแล้วก็จอมือถือเนี่ย
0: คือสิ่งที่อยากฝากไว้จริงๆก็คือเหมือนถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนาะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราให้เวลากับเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอยู่หน้าจอมือถือให้น้อยที่สุดนะคะเอายิ่งถ้าแบบก่อน2ขวบยังไม่ต้องให้หน้าจอมือถือให้หน้าจอโทรทัศน์ ได้เลยยิ่งดีนะคะจริงๆเด็กทุกคนเวลาที่ทุกคนอยากได้คือเวลาที่เล่นเด็กควรจะมีโอกาสได้ออกไปเรียนรู้โลกออกไปเคลื่อนไหวออกไปฝึกต่างๆออกไปเล่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าไม่ได้ดูแล้วแบบจะตามโลก

0: ทันจะแบบความรู้ไม่ได้เยอะคือแต่จริงๆการที่เขามีประสบการณ์โดยตรงไม่ต้องผ่านมือถือไม่ต้องผ่านจอ
1: เป็นสิ่งที่
0: ดีที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะแหมวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะพวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา

พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชา

0: จุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรคและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการรอจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรายการรอจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันการ์ตูนนางสาวจิราธรโพเย็นนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะนำทุกท่านค่ะมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราจะมาในรูปแบบที่พิเศษกว่าเดิมนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะได้มาพูดคุยกับกลุ่มนิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบตัวจริงเสียงจริงกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนจนเมืองค่ะจากหัวข้อนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะสังเกตเห็นถึงคำว่าคนจนเมืองอยู่ใช่ไหมคะหลายๆท่านค่ะอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเคยได้ยินมาแล้วแต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายค่ะว่าคนจนเมืองแท้จริงแล้วคือใครแล้วกฎหมายมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงนะคะดังนั้นวันนี้ทุกคนก็จะได้มาค้นหาคำตอบกันค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะกลุ่มนิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้อยู่กับพวกเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนค่ะช่วยแนะนำตัวก่อนสักนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรและอยู่ชั้นปีไหนคะ
4: ครับสวัสดีครับผมภูดิษฐ์เนียมเพชรนะครับอยู่ชั้นปีที่2ครับผม
3: ค่ะดิฉันนางสาวชนิตราชื่นเปรมปีนิสิตภาคบัณฑิตชั้นปีที่1ค่ะ
5: และดิฉันกนกวรรณโชศรีค่ะนิสิตภาคบัณฑิตชั้นปีที่2ค่ะ
2: งั้นเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะก็อยากจะเริ่มที่ว่าทำไมสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนจนเมืองถึงสำคัญหรอคะ
4: ครับก่อนที่จะมาตอบคำถามเนี่ยผมอยากชวนทุกคนอุปมาอุปไมยนิดนึงลองจินตนาการว่ามีครอบครัวหนึ่งใช่ไหมครับวันหนึ่งแม่ซื้อเค้กมาให้เรากับน้องแม่บอกว่าให้เราเป็นคนแบ่งเค้กแต่ให้น้องเป็นคนเลือกเค้กทีนี้เราในฐานะเป็นผู้แบ่งเค้กจะแบ่งเค้กยังไงให้ยุติธรรมเราก็ต้องแบ่งให้มันเท่ากัน

0: ใช่ไหมครับเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าน้องจะเอาชิ้นไหนนี่ครับเป็นการสรุปยอดทฤษฎีของจอห์นรอนั่นเองจอห์นรอท่านเป็นนักกฎหมายท่านหนึ่งทีนี้จอห์นรอเสนอว่าการที่เราตัดสินใจอย่างเที่ยงธรรมเนี้ยเราต้องอยู่ในสถานะหนึ่งที่เรียกว่าม่านแห่งความไม่รู้นั่นเองม่านแห่งความไม่รู้เทียบกับอุปมาเมื่อกี้ครับมันก็เหมือนกับการที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้เค้กชิ้นไหนนั่นเองจอห์นรอก็เสนอว่าในการที่เราจะคิดค้นสิ่งที่มันเที่ยงธรรมเนี่ยเราต้องคิดจากจุดที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะกลายเป็นใครเป็นคนสถานะไหนมีรายได้เท่าไหร่ดังนั้นนั่นเองครับเวลาที่มนุษย์ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี้ยเราจะมีสถานะเป็นอย่างไรเวลาการตัดสินใจนึงเราก็ต้องตัดสินใจให้มันเซฟที่สุดให้มันปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับซึ่งการตัดสินใจภายใต้สภาวะที่จอห์นรอเรียกว่าม่านแห่งความไม่รู้เนี่ยนะครับจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าหลักความยุติธรรมในท้ายที่สุดนั่นเองทีนี้เรื่องทฤษฎีของจอห์นรอเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับมันสัมพันธ์กับสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนจนเมืองอย่างไรเราต้องกลับมาที่สังคมไทยนะครับคือสังคมไทยเนี่ยคนจนพวกเขาเหล่านั้นเผชิญสิ่งที่เรียกว่าการจนสิทธิและการจนอำนาจสิ่งสองสิ่งนี้ครับทำให้พวกเขาขาดกลไกในการป้องกันตนเองเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์หรือแม้ว่าจะถ้าถูกละเมิดสิทธิ์ก็ตามทีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมันมีความยากลำบากมากกว่าบุคคลกลุ่มอื่นๆนั่นเองดังนั้นนะครับในฐานะที่เป็นผู้ออกกฎหมายก็ดีเป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการยุติธรรมก็ดีการคิดโดยอ้างอิงถึงหลักม่านแห่งความไม่รู้ของจอห์นรอนะครับจะนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมที่รองรับกับบุคคลทุกกลุ่มนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะคะสำคัญมากๆสำหรับทุกคนเลยค่ะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับกันอย่างเท่าเทียมค่ะแล้วก็พอเรารู้จักกับความสำคัญของสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมกันไปแล้วนะคะทีนี้มาถึงคำถามนี้กันดีกว่าค่ะว่าแท้จริงแล้วคนจนเมืองคือใครคะ
0: ครับก็คนจนเมืองใช่ไหมครับคือก่อนเราเข้าใจว่าคนจนเนี่ยครับคือคนที่มีข้อจำกัดทางด้านรายได้ถูกต้องไหมครับทีนี้คนจนเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคำว่าเมืองอยู่เมืองเราต้องนึกถึงบริบทที่ว่าเมืองมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดก็จริงแต่ในมุมมองนึงการที่เมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมันทำให้คนบางกลุ่มในที่เขาอาศัยอยู่ในเมืองหรือพึ่งพาเมืองเนี่ยประสบกับความเหลื่อมล้ำหรือความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าอ้างอิงจากโครงการวิจัยชุดความเหลื่อมล้ำและคนจนเมืองพุทธศักราช2560นะครับสามารถจำแนกคนจนเมืองออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนจนเชิงรายได้คือตามชื่อเลยครับพวกเขาประสบปัญหากับรายได้ต่ำทำให้การเข้าถึงสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีความยากลำบากกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ต่างจากกลุ่มแรกครับกลุ่มนี้ไม่ได้ประสบปัญหากับสภาวะทางการเงินตั้งแต่แรกแต่พวกเขาถูกริดรอนสิทธิ์เรื่องพื้นที่ที่อยู่อาศัยเปรียบเหมือนกับการถูกแย่งชิงทรัพยากรไปนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเขาก็มีสถานะที่จนลงนั่นเองส่วนคนกลุ่มถัดมานะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มแรงงานที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ซึ่งกลุ่มนี้นะครับรวมถึงกลุ่มแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติด้วยคนกลุ่มนี้ครับเราจะเห็นได้จากที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลสำคัญๆใช่ไหมครับที่มีการออกข่าวว่ากรุงเทพว่างเปล่าเลยพวกเขาย้ายกับภูมิลำเนาไปหมดนั่นหมายถึงคนกลุ่มนี้นั่นเองครับส่วนคนกลุ่มที่4นะครับกลุ่มคนชายขอบจะหมายความถึงกลุ่มคนที่มีสิทธิ์มีโอกาสและมีศักดิ์ศรีที่ด้อยกว่าคนอื่นเนื่องจากสภาวะที่เขาเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายก็ดีเช่นคนพิการผู้สูงอายุหรือว่าสถานะทางสังคมที่เขามีอยู่กลุ่มเช่นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือเป็นผู้เป็นอาชีพที่ไม่ได้รับการยอมรับเป็นต้นนะครับซึ่งจากที่เรารู้คน4กลุ่มแล้วเนี่ยแล้วเรารู้ว่ามีทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์นรออยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าประชาชนในกลุ่มไหนพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมมีสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นๆนั่นเองครับซึ่งสิทธิ์เหล่านี้นะครับเป็นสิทธิ์ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอื่นๆนั่นเองครับผม
1: ค่ะก็จากที่เล่ามานะคะก็จะเห็นได้ว่าคำว่าคนจนเมืองค่ะคำว่าจนแท้จริงแล้วไม่ใช่แค่จำกัดอยู่แค่กลุ่มของผู้ที่มีรายได้น้อยเพียงอย่างเดียวแต่ว่าประกอบไปด้วยคนทั้ง4กลุ่มด้วยกันนะ

0: ค่ะที่ถูกขับออกจากการพัฒนาเมืองนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนค่ะมาเล่าต่อว่าแล้วในความเป็นจริงอะค่ะคนจนเมืองจะต้องเจอกับอะไรบ้างจนกว่าจะได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรอคะ
1: ค่ะแม้ว่าการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจะถูกจัดว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยควรเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมนะคะมีกลไกรัฐที่ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วแต่ในความเป็นจริงการลุกขึ้นมาต่อสู้คดีกลับมีค่าใช้จ่ายที่สูงจนหลายคนยอมถูกละเมิดสิทธิ์ดีกว่าจะต้องหมดเนื้อหมดตัวค่ะสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ทั้งกับฝั่งของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาเลยนะคะสำหรับในมุมของผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาที่จะต้องการปกป้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองพบว่ามีค่าใช้จ่ายทางตรงขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ600-700 บาทในกรณีที่ไม่ได้พึ่งพาการจ้างทนายซึ่งประกอบไปด้วยการค่าเดินทางค่าธรรมเนียมและค่าเสียโอกาสในเงินประกันตัวแต่หากมีความจำเป็นในการจะต้องจัดหาทนายนะคะต้นทุนดังกล่าวก็จะยิ่งสูงขึ้นยิ่งไปอีกค่ะนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมอีกประมาณ500-600 บาทต่อวันซึ่งเป็นค่าเสียโอกาสจากการขาดรายได้ทั้งฝั่งของผู้เสียหายเองหรือญาติพี่น้องที่จะต้องมาคอยสนับสนุนนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันดูดซับต้นทุนทางสังคมจากประชาชนไปค่อนข้างสูงค่ะสถานการณ์นี้นะคะส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะไม่ดำเนินคดีเนื่องจากประเมินแล้วว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เสียไปจำต้องยอมจำนวนต่อการถูกละเมิดสิทธิ์ต่อไปเพียงเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์และเวลาค่ะผู้เสียหายนะคะจะต้องเลือกว่าจะยอมแบกรับค่าใช้จ่ายในการรวบรวมพยานหลักฐานการจ้างทนายความเพื่อดำเนินคดีไปอย่างรวดเร็วหรือว่ารอคอยดำเนินการจากพนักงานสอบสวนซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าแต่จะต้องแลกมาด้วยความล่าช้าในหลายมิตินะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็มีราคาที่จะต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเวลาจากเดิมที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิ์มาแล้วกลับมีราคาที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพียงเพราะว่าต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำหรับฝั่งผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยก็ยิ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าผู้กล่าวหาอย่างมีนัยยะเลยค่ะโดยเฉพาะขั้นตอนการควบคุมตัวหรือการประกันตัวซึ่งมีค่าเสียโอกาสสะสมค่อนข้างสูงเนื่องจากหลายครอบครัวจะต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อวางเป็นหลักประกันส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายทางตรงสูงขึ้นเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะหากย้อนกลับไปพิจารณาข้อวิเคราะห์จากหนังสือกระบวนการยุติธรรมความยากจนโดยศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลนะคะได้เคยสะท้อนสถิติที่น่าสนใจไว้ว่าในแต่ละปีมีผู้ต้องขังที่ต้องเข้าสู่เรือนจำในระหว่างการรอพิจารณาคดีสูงถึงประมาณ 100,000 คนและ60%ในนั้นไม่ได้รับสิทธิประกันตัวเพียงเพราะขาดแคลนคุณทรัพย์เงินสดหรือโฉนดที่ดินที่จะมาวางเป็นหลักประกันต่อศาลค่ะทำให้หลายคนนะคะต้องเดินเข้าคุกทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิดกลายเป็นเสียโอกาสในการทำงานและครอบครัวขาดรายได้ค่ะในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษปรับแต่ถ้าจำเลยไม่มีเงินชำระค่าปรับกฎหมายก็กำหนดให้จะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับนะคะซึ่งในทางสังคมศาสตร์ถือเป็นการเปลี่ยนสถานะความยากจนให้กลายเป็นโทษจำคุกโดยปริยายค่ะปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้นะคะก็บีบบังคับให้จำเลยหลายคนต้องยอมรับสารภาพในความผิดทั้งที่ตนเองไม่ได้ก่อเพียงเพราะว่าราคาในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั้นแพงเกินกว่าฐานะทางเศรษฐกิจของพวกเขาจะรับไหวการยอมรับสารภาพเพื่อหวังผลในการลดหย่อนผ่อนโทษจึงกลายเป็นทางเลือกที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนจนเมืองในสังคมไทยค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นสิทธิที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนเลยนะคะไม่ใช่แค่คนจนเมืองเท่านั้นแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้ค่ะของคนจนเมืองเนี่ยบางทีเขาก็จำเป็นที่จะต้องรับสารภาพผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อเพราะว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดีเนี่ยมันสูงเกินไปนะคะดังนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนค่ะช่วยฝากบอกอะไรถึงผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงได้ไหมคะว่าในฐานะที่พวกเราค่ะเป็นประชาชนหรือว่าพลเมืองไทยค่ะเราจะมีสิทธิ์หรือว่ามีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้างเพื่อให้คนจนเมืองสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมค่ะ
2: ค่ะ ค่ะก็ถ้าเราพูดถึงสังคมที่เป็นธรรมนะคะก็สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมไม่ว่าเขาจะอยู่ในชนชั้นไหนหรือว่ามีฐานะใดก็ตามในสังคมนะคะแต่ก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วในตอนต้นนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมเราเนี่ยก็คือมันมีราคาที่ประชาชนหลายๆคนเนี่ยจะต้องจ่ายเพื่อที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยราคาที่จะต้องจ่ายตรงเนี้ยก็ไม่เท่ากัน

0: คะขึ้นอยู่กับว่าประชาชนคนนั้นเนี่ยอยู่ในฐานะไหนในสังคมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราพูดถึงสิทธิพื้นฐานเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิพื้นฐานบางส่วนนะคะที่เขาสามารถ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในการแจ้งความร้องทุกข์นะคะว่าผู้เสียหายจริงๆแล้วเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์หรือว่าลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจใดก็ได้ทั่วประเทศนะคะไม่จำเป็นว่าผู้เสียหายจะต้องเดินทางนะคะไปแจ้งความที่สน.ที่เป็นเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานนะคะที่ประชาชนทุกคนมีนะคะก็ตำรวจเนี่ยจะปฏิเสธไม่รับแจ้งความหรือว่าจะบังคับให้ผู้เสียหายเนี่ยเดินทางไปที่สน.อื่นเพื่อแจ้งความไม่ได้นะคะหรือว่าระหว่างในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนอื่นๆนะคะก็มีเครื่องมือนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนในฝั่งผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีกองทุนยุติธรรมนะคะซึ่งเป็นกองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558นะคะซึ่งผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์ก็สามารถมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนได้นะคะเพื่อที่จะขอให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเครื่องมือนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาสำหรับคนที่ต้องการขอประกันตัวแต่ว่าไม่มีหลักประกันนะคะในทางกลับกันเนี่ยฝั่งผู้เสียหายเองเนี่ยก็สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนได้เช่นกันนะคะเพื่อที่จะนำทุนนี้มาใช้เป็นต้นทุนในการดำเนินคดีได้ค่ะประชาชนนะคะสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้นะคะได้ที่สำนักงานกองทุนยุติธรรมนะคะอยู่ที่อาคารกระทรวงยุติธรรมนะคะหรือจะยื่นคำขอผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกองทุนก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะในฝั่งของการมีความรู้หรือว่าคำปรึกษาด้านกฎหมายเนี่ยค่ะเราจะพบว่าจริงๆแล้วสถาบันการศึกษาด้านกฎหมายหลายๆแห่งในประเทศไทยนะคะก็ได้มีการจัดให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยค่ะเราก็มีศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนนะคะหรือว่า Legal Aid Center นะคะประชาชนทั่วไปที่มีปัญหามีคำถามด้านกฎหมายเนี่ยสามารถเดินเข้ามาเพื่อขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยที่จะเข้ามาที่ศูนย์นะคะอยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาก็ได้หรือจะติดต่อทางศูนย์ผ่านทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันค่ะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะคะที่จะเป็นตัวช่วยบางส่วนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้นะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนหรือว่าภาระค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมค่ะแต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้ก็ยังไม่เป็นที่รับรู้มากนักค่ะดังนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่จะต้องทำมากยิ่งขึ้นก็คือการสื่อสารนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่ามันมีเครื่องมือเหล่านี้อยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารไปให้ถึงกลุ่มที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะรวมไปถึงกลุ่มที่มีความต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็หลังจากที่ได้ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะจะสามารถช่วยกันผลักดันนะคะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะแล้วก็ถ้าฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็สามารถนำไปบอกต่อๆกันได้นะคะเพราะว่าอย่างคณะนิติศาสตร์จุฬาของเราเองก็มีศูนย์บริการกฎหมายเพื่อประชาชนเหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพียงแค่การผลักดันหรือว่าการช่วยเหลือของภาคเอกชนอย่างประชาชนอย่างเราๆเนี่ยค่ะก็คงจะไม่พอใช่ไหมคะการ์ตูนก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วในระดับที่มันเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะในฐานะของประเทศไทยค่ะประเทศไทยมีอะไรที่ยังต้องพัฒนาต่อไปอีกไหมคะเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทยค่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะ
2: ค่ะจากปัญหาเหล่านี้นะคะหากปล่อยให้ระบบเดิมทำงานประชาชนก็ยังคงต้องพึ่งเงินและเวลาของตนเองก็จึงควรออกแบบให้ระบบความยุติธรรมนั้นเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับมาใช้ระบบดิจิตอลในการทำงานมากขึ้นโดยที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์นะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับใช้ดิจิตอลในการทำงานมากขึ้นโดยที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองนะคะผ่านทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาทนายในคดีที่ไม่ซับซ้อนหรือการแก้ไขปัญหากฎหมายหรือการแก้ไขปัญหากฎหมายเพื่อยกเลิกการกักขังแทนการปรับเงินนะคะอย่างที่อย่างรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลพยายามผลักดันหรือการหันมาใช้ระบบปรับรายวันที่คำนวณค่าปรับตามสัดส่วนรายได้จริงของแต่ละคนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจค่ะประการต่อมานะคะก็จะเป็นการเพิ่มนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับทนายอาสาค่ะโดยรัฐจะต้องสนับสนุนค่าตอบแทนที่เป็นธรรมหรือการออกนโยบายกำหนดเวลาการทำงานของทนายอาสาเพื่อแลกกับอัตราเพื่อแลกกับการลดอัตราภาษีเพื่อดึงดูดทนายความเก่งๆ

0: ให้เข้ามาเป็นกระบอกเสียงและช่วยสู้คดีให้กับคนจนเมืองได้อย่างเต็มที่ค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้กับประชาชน
1: ค่ะประเด็นถัดมานะคะก็จะต้องมีการยกระดับนะคะกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะคะซึ่งปัจจุบันจริงๆเราก็ค้นพบว่าอย่างศาลยุติธรรมเองนะคะก็ได้มีความพยายามที่จะยกระดับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้ศาลเนี่ยมีการออกแบบให้การเอาความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นนะคะโดยปัจจุบันก็มีโครงการที่ชื่อว่า Justice by Design หรือว่ากระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนออกแบบได้จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะโครงการนี้ก็จะช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ศาลก็จะนำความคิดเห็นเหล่านี้ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมการให้บริการของศาลยุติธรรมเพื่อที่จะให้เป็นการให้บริการที่ user friendly กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงกลุ่มคนที่มีความเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการนะคะและกลุ่มอื่นๆนะคะซึ่งในความเห็นของพวกเราเองเนี่ยเรามองว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ดีมากๆแล้วก็ควรจะเปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยทุกพื้นที่ทุกชนชั้นแล้วก็ฐานะทางสังคมเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแบบนี้เพื่อที่จะช่วยออกแบบกระบวนการการทำงานของศาลนะคะส่วนฝั่งของตำรวจและอัยการเองเนี่ยเราก็มองว่าควรที่จะต้องมีกระบวนการในแบบเดียวกันนี้เพื่อที่จะช่วยออกแบบกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเนี่ยให้มีความเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้เท่าเทียมกันค่ะ
2: ครับสำหรับจุดที่สามารถต่อยอดได้ประกาศสุดท้ายนะครับก็คือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกนั่นเองครับคือทุกคนอาจจะทราบว่าปัจจุบันนี้ครับปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยมีเยอะมากแล้วจำนวนท่านผู้พิพากษาก็มีจำกัดใช่ไหมครับดังนั้นถ้าทุกคนลองคิดว่าถ้าทุกความขัดแย้งเนี่ยต้องไปขึ้นที่ชั้นศาลหมดมันจะกลายเป็นสภาพคอขวดถูกไหมครับและทุกคนอาจจะเคยได้ยินวลีหนึ่งที่ว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรมใช่ไหมครับดังนั้นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะครับจะเป็นหนทางในการแก้ปัญหานี้ของสังคมไทยได้หนึ่งครับคือเราต้องให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองเพราะอะไรครับการที่ประชาชนทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ของกฎหมายทราบข้อกฎหมายเนี่ยก็จะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนั่นเองเพราะทุกคนต่างตระหนักแล้วว่าอะไรคือเส้นเขตที่กฎหมายได้ขีดไว้และอะไรคือประโยชน์ที่เราต้องรักษาส่วนประการต่อมานะครับคือการนำกระบวนการไก่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทมาใช้คือปกติแล้วเนี่ย กระบวนการไก่เกลี่ยประนีประนอมเนี่ยครับเป็นกระบวนการจริงเป็นกระบวนการก่อนที่จะขึ้นไปชั้นศาลจริงเพื่อที่หลีกเลี่ยงการเสียเวลาหรือความอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในชั้นศาลและการไก่เกี่ยประนีประนอมเนี่ยครับมันจะทำให้ทุกฝ่ายนะครับสามารถหาทางออกร่วมกันในข้อขัดแย้งได้อย่างมีประโยชน์ในทุกฝ่ายนั่นเองครับซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้เนี่ยทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องความยุ่งยากซับซ้อนและเรื่องปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยมันก็จะได้รับการพัฒนามากขึ้นนั่นเองครับผม
3: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณปูนพี่เปียโนและพี่ใบเตยกลุ่มนิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกฎหมายในหัวข้อสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนจนเมืองในวันนี้มากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยค่ะยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาต่ออีกเยอะมากๆนะคะเพื่อให้ทุกคนค่ะสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการระงับข้อพิพาททางเรื่องเหมือนกันที่จะช่วยประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับความรู้จากที่ฟังนิติมิติในวันนี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่สนใจติดตามรายการรอจุฬานิติมิติย้อนหลังค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel Law Jula Channel และ Podcast Jula Radio Plus ค่ะและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะและพบกันได้ที่รายการวิทยุ Law Jula นิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Jula Radio Plus FM 101.5 MHz สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 นทาง Jula Radio Plus FM 100

0: 101.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
7: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
8: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป

0: บทเพลงที่คุณเคยสัมผัส
1: อยากให้เจอได้ซ้ำ
0: ผ่านศิลปินที่คุณคุ้นเคย
1: ฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
0: กับเสียงแห่งความคิดถึงที่คุณจะได้ฟัง
1: ในวันที่ฉัน
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงที่นี่ FM 101.5 MHz เพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: ให้ฉันนั้นได้มั่นใจไม่มี
2: เพิ่มศักยภาพการฟังของเด็กๆสนุกกับการฟังนิทานเรียนรู้กับการตั้งคำถามและร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกันกับรายการรายการวิทยุสำหรับเด็กพื้นที่ใหม่สำหรับเด็กๆที่จะได้ฟังเสียงและส่งเสียงไปด้วยกันพบกับป้าพันธ์จอมแบ่งปันพี่แมวคนรักแมวและลุงโตการ์ตูนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น. FM 101.5
3: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
4: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจษดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎา30
5: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี16:30 น.ถึง16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโกมุทคงเทศพบกันทุกๆวันพฤหัสบดี 16:30 น.ครับรีบเลยครับรีบเข้าสู่เนื้อหากันเลยเพราะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชิระวณิกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังอยู่กับเราแล้วก็ยังจะคุยกันถึงเรื่องของอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรกันอยู่ต่อเนื่องเลยสวัสดีอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับ
6: เมื่อคราวที่แล้วครับเมื่อวานที่แล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องของความหมายของชื่อนะครับเรื่องประวัติซึ่งเป็นประวัติแบบคร่าวๆนะฮะแต่ว่าเราคงไม่สามารถยาวนานได้เพราะว่าเวลาเราค่อนข้างน้อยแต่ว่าที่ชัดเจนเลยก็คืออาจารย์พูดถึงพระพุทธอังคีรสนะครับซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถยังมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระประธานในอุโบสถจะเพิ่มเติมต่ออีกไหมอาจารย์ครับ
7: จริงๆเรื่องพระประธานในพระอุโบสถเนี่ยก็อย่างที่คุยกันคราวที่แล้วก็คือว่ามีความงดงามอย่างมาก
6: ใช่ครับ
7: ครับแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาผมเองหรือว่าแม้กระทั่งพาเพื่อนๆหรือพาใครไปเนี่ยจะบอกว่าประทับใจเวลาที่ได้เห็นพระพุทธรูป
6: ครับ
7: อย่างมากนะ
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธเนี่ยมาโดยตลอดนะคร
6: ับ
7: แล้วก็อย่างที่เรียนก็คือว่าตัวพระพุทธรูปองค์พระพุทธรูปเนี่ยนะครับก็มีการหุ้มหรือว่ากะไหล่ทองเนี่ยโดยที่ทองนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วก็คือมาจากเครื่องประดับพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าสม
6: ั
7: ย
6: ที่ทรงพระยาว
7: ครับแล้วก็เป็นที่มาของชื่อเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของชื่อพระอังคีรสที่ทำให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นพระผู้มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกมาจากพระวรกาย
6: ซึ่งจะแผ่ซ่านได้ขนาดนั้นก็ต้องเนี่ยแหละทองสุกปลั่งกันขนาดนี้เช่นเดียวกันนะครับ
7: ครับทีนี้ในสัปดาห์นี้ครับเราอาจจะขยับมาจากเรื่องของชื่อ
6: ครับ
7: นะครับขยับถอยออกมาอีกนะในอีกมิติหนึ่งของความเป็นอักษรศาสตร์ที่วัดราชบพิตรก็คือจะกล่าวถึงลักษณะของสิ่งที่สื่อความหมาย
6: ครับ
7: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอักษรสัญลักษณ์และเลยว่าเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับที่รวมกับ สื่อความหมาย
6: สัญลักษณ์เนี่ยพอจะนึกออกว่าเพราะว่าเป็นวัดที่ราชเนี่ยบอพิษเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสัญลักษณ์อะไรที่เกี่ยวข้องแต่อักษรอะไรครับอาจารย์
7: คือที่วัดราชบพิตรเนี่ยมีอักษรมีตัวหนังสืออยู่หลายที่นะครับ ซึ่งตัวหนังสือเนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปของตัวอักษรโดดๆบ้างนะครับ หรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคำขวัญอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับหรือว่าที่เราจะพูดกันเดี๋ยวยกยอดไปพูดสัปดาห์หน้าคือตัวอักษรที่อยู่ในพวกจารึกอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้นะครับเอาก่อนที่ผมจะไปพูดเรื่องอักษรเนี่ยขอพูดเรื่องภูมิศาสตร์ของวัดก่อนก็แล้วกันนะครับคราวที่แล้วคุยกับอาจารย์โกมลไปแล้วว่าวัดนี้นะครับตั้งอยู่นะครับตรงข้ามกับวัดราชประดิษฐ์นะครับโดยที่เราข้ามสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมไปแล้วก็เป็นสะพานทีนี้เราก็ถ้าเราคิดแบบคนสมัยปัจจุบันก็จะรู้สึกว่าก็ธรรมดานะ ก็แค่ข้ามคลองไปนี
8: ่
7: ก็ถึงอีกวัดหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ แต่เราอย่าลืมครับว่าคลองนี้เป็นคลองอะไรครับคลองคูเมืองเดิมใช่ไหมครับ คลองคูเมืองเนี่ยโดยปกติแต่ก่อนเนี้ยคลองคูเมืองมาพร้อมกับอะไรเอ่ยมาพร้อมกับกำแพงเมืองนะป้อม
8: ก็คือมันมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นการแบ่งชั้นนอกชั้นในอะไรแบบนี้
7: เป็นการป้องกันบ้านเมืองนั่นเองนะครับคลองคูเมืองเดิมเนี่ยนะครับก็คือขุดในสมัยธนบุ
8: ร
7: ีนะครับคลองคูเมืองเนี่ยจะกินอาณาเขตทั้ง2ฝั่งเลย
8: ค
7: ือฝั่งตะวันตกคือฝั่งธนนะฮะแล้วก็ฝั่งตะวันออกคือฝั่งพระนครเราเนี่ยนะครับทำให้มีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเหมือนกับซุปเปอร์ไฮเวย์ผ่ากลางนะฮะนี่คือสมัยธนบุ
8: ร
7: ีนะฮะแปลว่าคลองคูเมืองเดิมเนี่ยก็คือขอบที่สิ้นสุด
8: แผ่นดินด้านนี้ฝั่งนี้
7: ใช่ก็คือว่าเป็นเหมือนกับขอบของพระนคร
8: ครับ
7: จนมากระทั่งรัชกาลที่1ท่านโปรดให้มีการขุดคลองใหม่ก็คือเรียกว่าทุกวันนี้เรียกว่าคลองรอบกรุง
8: ครับ
7: นะครับก็จำพวกคลององอา
8: คลองบางลำพูคลองน้อยทั้งหลายแหละครับ
7: ก็คือเป็นคลองรอบกรุงอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นการป้องกันพระนครทีนี้แน่นอนพอมันเป็นคลองคูเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีกำแพงพระนครใช่ไหมครับมันก็แสดงให้เห็นว่าเดิมเนี่ยคลองคูเมืองก็ดีกำแพงพระนครก็ดีเนี่ยเดิมเนี่ยมันใช้เพื่อป้องกัน
8: ครับ
7: บ้านเมือง
8: ครับ
7: นะครับแต่พอมาถึงรัชกาลที่5เนี่ยมันเกิดการทำไมครับหรือนะฮะหรือว่าเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของสถานที่ออกไปนะครับ
8: ครับ
7: ทำให้ลักษณะของความเป็นคลองคูเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของการป้องกัน
8: ครับ
7: ประเทศอีกแล้ว
8: ครับ
7: จึงต้องมีการสร้างอะไรฮะสร
8: ้างสะพานให้เชื่อมถึงกันได้เพราะแต่เดิมนี่คือที่ทำคลองเนี่ยเพราะไม่ต้องการให้เชื่อมถึงกัน
7: ใช่
8: แต่พอต่อมาเน
7: ี่
8: ยทำสะพานแทนเอากำแพงออก
7: ถูกต้องครับ
8: ครับ
7: เสร็จแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถ้าเรานึกภาพตามออกเนี่ยเราจะเห็นว่าอาคารที่เรียงรายอยู่ตามรอบแนวของคลองคูเมืองเดิมเนี่ยก็คือมีอะไรบ้างมีกระทรวงกลาโหม
8: ครับ
7: นะครับอาคารกระทรวงกลาโหมสีเหลืองๆเนี่ยแล้วก็อาคารกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับที่จะทะลุไปเสาชิงช้าเนี
8: ่
7: ยแล้วก็ถัดมาก็คือวัดราชบพิต
8: ร
7: นี่ก็ถ้าเราเกิดมองในเชิงสัญลักษณ์เราจะเห็นว่าอะไรครับเราจะเห็นว่านี่คือทั้งกลาโหมและมหาดไทยนี่คือหน่วยงานในการบริหารประเทศใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองต่อมาต่อเนื่องมาที่วัดราชบพิตรเราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คืออะไรฮะเรื่องของพระศาสนานั่นเองนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในเชิงภูมิศาสตร์ของสถานที่ตั้งเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันก็เปลี่ยนภาพจากความเป็นคลองคูเมืองที่ป้องกันประเทศในแบบเดิมเนี่ยกลายเป็นลักษณะของภูมิศาสตร์แบบใหม่ที่แสดงสื่อถึงสัญลักษณ์ของการบริหารบ้านเมืองของบ้านเมืองที่เป็นแบบใหม
8: ่ทั้งที่แต่เดิมเลยเนี่ยคงไม่ได้มีแลนด์สเคปภูมิสถาปัตย์ไปวางแผนเอาไว้อันนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเองเลยหรือไง
7: คิดว่ามีการวางแผน
8: วางแผนไปด้วย
7: ครับคิดว่าเป็นการวางแผนเพราะว่าเราจะต้องคิดว่าแต่เดิมเนี่ยเรามีกระทรวงมีพวกมีฝ่ายกลาโหมมีสมุหกลาโหมมีสมุหนายกที่เป็นมหาไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณแล้วใช่ไหมฮะ
8: ครับ
7: แต่ว่าเรามาปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบกระทรวงแบบสมัยใหม่เนี่ยสมัยรัชกาลที่5แล้วก็แต่เดิมเนี่ยลักษณะของเราต้องคิดว่าถึงจะมีการแบ่งเป็นสมุหนายกคือฝ่ายมหาไทย

0: ในสมุดกาลาโหมคือฝ่ายกาลาโหมก็ดีเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีออฟฟิศในการนั่งทำงานนะคือขุนนางหรือเจ้าพญาสมเด็จเจ้าพญาอะไรเนี่ยท่านทำงานที่บ้านท่าน work from home นะแต่การที่มีออฟฟิศอาคารออฟฟิศซึ่งสร้างเป็นแบบใหม่เนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่ปฏิรูปการปกครองประเทศให้เข้าสู่ระบบของ
1: สมัยใหม่
0: สมัยใหม่ใช่ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราดูตัวสถาปัตยกรรมของวัดราชบพิตรเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ได้มีเฉพาะเมื่อคราวที่แล้ว

0: ลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้มีสัญลักษณ์เฉพาะสัญลักษณ์ทางศาสนาเท่านั้นนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์ของที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ด้วยครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสื่อถึงพระมหากษัตริย์ก็จะต้องสื่อถึงเรื่องของแผ่นดินเรื่องของบ้านเมืองนะครับ อย่างแรกเลยถ้าเราเข้าไปเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเห็นชื่อวัดนะฮะอักษรแรกก็คือที่เราเห็นก็คือที่ซุ้มประตูจะมีปรากฏคำว่าวัดราชบพิต
1: ร
0: นะครับแล้วพอเข้าไปนะครับอาคารที่สำคัญอาคารแรกที่เราเข้าไปเราจะเห็นก็คือพระอุโบสถ
1: ครับ
0: นะครับพระอุโบสถเนี่ยนะครับพอตอนนี้อาจจะไม่เห็นละเพราะว่ามีการปรับปรุงใหม่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่มีการปรับปรุงในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาอนเนสนานุวัติวงศ์เนี่ยท่านได้ส่งปรับปรุงการตกแต่งภายในอาคารทั้งส่วนของพระอุโบสถกับส่วนของพระวิหารเนี่ยโดยยังไงครับคือโดยส่วนของช่องระหว่างหน้าต่างนึกภาพตามออกไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับช่องระหว่างหน้าต่างเนี่ยนะครับในขนบของไทยเราเนี่ยแต่ดั้งเดิมเนี่ยมักก็จะมักวาดเป็นรูปจิตรกรรม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อาจจะวาดเป็น
1: พุทธประว
0: ัติเป็นชาดกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพอมาถึงรัชกาลที่4อาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการวาดภาพเกี่ยวกับอะไรล่ะวิถีชีวิตของพระสงฆ์ชาววินัยอะไรเงี้ยนะครับ ก็ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแต่พอมาถึงตอนที่มีการปรับปรุงบูรณะวัดเนี่ยในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะครับท่านก็สมเด็จครูนะฮะสมเด็จกรมพระยาณริศเนี่ยท่านก็ปรับนะครับโดยที่แทนที่จะวาดภาพนะครับท่านลบภาพหมดเลย
1: อุ้ย
0: นะฮะภาพเดิมเนี่ยในวัดราชบพิตรเนี่ยถ้าเห็นภาพเก่าๆนะฮะตรงพื้นที่เหนือหน้าต่างเนี่ยจะเป็นภาพพุทธประวัติน
1: ะ
0: ครับในขณะที่สถาปัตยกรรมภายในมันเป็นโกธิกนะจริงๆลืมพูดไป
1: เรื่อง
0: ประเด็นหนึ่งก็คือว่าวัดเนี้ยวัดราชบพิตรเนี่ยข้างนอกเป็นไทยข
1: ้
0: างในเป็นฝรั่ง
1: ใช่ครับ
0: นะครับซึ่งเป็นลักษณะที่มีนัยยะอาจารย์โกมลก็น่าจะรู้สึกได้ว่ามีนัยยะ
1: ใช่ครับที่ผมรอให้อาจารย์พูดเรื่องนี
0: ้ว่าจะมีนัยยะอะไรบางอย่างแน่นอนว่าถ้าเรามองในเชิงสถาปัตยกรรมการที่ว่าทำไมนะครับนี่เป็นวัดพุทธศาสนาน ะครับ
1: แล้วเป็นวัดที่เจ้าสร้างด้วย
0: ข้างนอกเป็นไทยแต่ข้างในเป็น
1: ฝรั่ง
0: นะครับอันนี้ก็คือเพื่อสื่อถึงอะไรครับสื่อถึงโลกที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้สถาปัตยกรรมฝรั่งเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้คนไทยรู้สึกคุ้นเคยนะครับกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะเห็นลักษณะแบบนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบบเรียกว่าไคลแม็กซ์เลยนะฮะที่วัดนิเวศธรรมประวัติถ้าเราเคยไปเนาะไหมฮะที่ท่านสร้างโบสถ์เป็นพระอุโบสถเนี่ยเป็นรูปสถาปัตยกรรมโกธิกไปเลยนะครับในขณะที่วัดราชบพิตรท่านยังอยู่หรือว่าตอนนี้ท่านสร้างพระมหาปราสาทตอนนั้นท่านจะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาขอโทษพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเนี่ยท่านจะสร้างเป็นโดมนะท่านจะไม่ได้สร้างเป็นปราสาทแบบทรงไทยนะแต่ว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมศรีสุริยวงศ์ท่านทวงไว้บอกว่าไม่มีธรรมเนียมนะฮะท่านก็เลยต้องปรับเป็นไทยกับฝรั่งปนกันแต่ว่าเราจะเห็นเลยฮะว่าเนี่ยคือวิธีคิดของปราชญ์โบราณก็คือว่าท่านก็จะใช้ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อแนวคิดนะทีนี้กลับมาที่ช่องว่างระหว่างหน้าต่างตรงนี้ก็คือว่าเดิมที่บอกว่าเป็นภาพจิตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยพอมาถึงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยสมเด็จกรมพระยาอนเนสเนี่ยท่านทำเป็นตัวอักษรแทน
1: ครับ
0: นะครับเป็นตัวอักษรจอจานกับสัญลักษณ์อุณาโล
1: ม
0: นะครับจอจานนี่หมายถึงอะไรฮะจุลจอมเกล้านั่นเอง
1: อ๋อคร
0: ับแล้วก็อุณาโลมก็คือหมายถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งพระราชหลัญจกรเป็นรูปปทุมอุณาโลมใช่ไหมครับ อันนี้ก็คือสื่อถึงความสืบทอด
1: เป็นราชวงศ์
0: ที่สืบทอดกันมานะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยทั้งรัชกาลที่1ก็ดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ดีเนี่ยต่างก็ทำไมครับทำนุบำรุงบ้านเมืองเพื่อที่จะอุปถัมภ์ยกย่องพระพุทธศาสนา
1: คิดว่าวัดอื่นไม่มีให้เห็นใช่ไหมครับที่เป็นลักษณะนี้
0: เท่าที่เคย ผ่านตานะครับจะมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนี่ยในวัดอื่นๆแต่ว่าที่จะใช้ตัวอักษร
1: นะครับ
0: เนี้ยผมในส่วนตัวผมไม่เคยเห็นถ้าใครถ้าผมกล่าวผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราจะเห็นการใช้ตราสัญลักษณ์ที่หมายถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยในหลายวัดซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะ

0: ครับที่ว่าวัดที่พระองค์ท่านทรงสร้างเนี่ยจะมีการประดับด้วยรูปพระมหาอภิชัยมงกุฎที่ซุ้มประตูวัดก็ดีที่หน้าบันก็ดีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าที่ซุ้มหน้าต่างก็ดีพอมาถึงรัชกาลที่5ก็เป็นรูปจุลมงกุฎหรือว่าพระเกี้ยวยอดนะครับที่เป็นตราจุฬาอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าดูในเรื่องของตัวอักษรเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอุณาโลมนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ถึงรัชกาลที่1ละอย่างนึงมีตัวหนังสือตัวจอจานนะครับที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับถ้ามองลงไปอีกจะมีอักษรที่เราค้นพบอยู่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆในพระอุโบสถอีกหลายที่นะครับยกตัวอย่างที่1ก็คือที่หน้าต่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เมื่อกี้เป็นช่องระหว่างหน้าต่าง
0: ใช่เมื่อกี้เป็นช่องระหว่างหน้าต่างตอนนี้เป็นหน้าต่างละในหน้าต่างเนี่ยนะครับด้านนอกของหน้าต่างที่หันออกไป
1: ตัวบานหน้าต่างที่เปิดออกไป
0: หน้าต่างที่เปิดออกไปนะครับก็จะทำเป็นรูปอะไรทราบไหมอาจารย
1: ์ไม่ทราบเลยครับ
0: เป็นรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ
1: ์
0: นะครับการประดับมุกเนี่ยที่หน้าต่างเนี่ยนะครับหน้าต่างที่เป็นบานประดับมุกเนี่ยเป็นศิลปะที่เรามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่เดิมก็จะทำเป็นรูปเทพนมบ้างรูปเทวดาบ้างบางทีก็เป็นเรื่องรามเกียรติ์อะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นรูปคุ้นตามาก
0: ใช่แต่ว่าที่วัดราชบพิตรเนี่ยทำเป็นรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์5ตระกูล
1: โอ้
0: ประดับเป็น
1: หมายความว่าบานเดียวเลย5ตระกูลหรือ
0: ใช่ครับบานเดียว5ตระกูลนะครับก็ไล่กันลงมาตั้งแต่นพรัตน์ราชวราภรณ์นะครับมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับแล้วก็อะไรล่ะจุลจอมเกล้านะครับแล้วก็ช้างเผือกแล้วก็มงกุฎ
1: อาจารย์ครับอันนี้หมายความว่าทุกบานหน้าต่างเป็นแบบนี้เหมือนกัน
0: ทั้งบานหน้าต่างและบานประตูนะครับของพระโบสถ
1: ์ใ
0: ช้เป็นลักษณะของลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยใช้เทคนิคของการทำเป็นลายประดับมุก
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าที่ส่วนของพระวิหารคือที่อย่างที่ผมเรียนไปคราวที่แล้วก็คือว่าที่วัดราชบพิตรเนี่ยแผนผังก็คือว่าตรงกลางวัดเนี่ยจะเป็นพระมหาเจดีย์
1: ใช่ครับ
0: แบ่งแล้วก็2 ปีกที่แผ่ออกมาจากพระมหาเจดีย์2ข้างเนี่ยข้างหนึ่งจะเป็นพระอุโบสถข้างหนึ่งจะเป็นพระวิหารนะครับข้างในของพระอุโบสถเนี่ยจะทาสีหลักเป็นสีเขียวนะครับก็ว่ากันว่าเป็นเพราะว่าบูรณะสมัยรัชกาลที่7ซึ่งท่านเกิดวันพุธหรือว่าอาจจะคิดก็ได้ว่าหรือว่าจะเป็นหมายถึงรัชกาลที่1ก็ได้เพราะรัชกาลที่1ก็ประสูติวันพุธเช่นกัน
1: อ๋อครับ
0: นะครับส่วนของพระวิหารเนี่ยซึ่งเป็นด้านหลังอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถในแนวเดียวก
1: ันอีกฟากนึงไปอ
0: ีกฟากนึงเนี่ยก็คือเป็นสีชมพูซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าหมายถึงรัชกาลที่5
1: ใช่ครับ
0: ก็เริ่มเห็นแล้วฮะว่าสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระมหากษัตริย์เยอะมากเลย
1: ใน
0: ว
1: ัน
0: นี้ทั้งตัวอักษร
1: ไม่ใช่แค่ตราแต่ว่าสีต
0: ั
1: วอักษรแล้วอันนี้เนี่ยโดยเป็นความตั้งใจที่จะสื่อถึงพระราชวงศ์โดย
0: ผมคิดว่าอย่างนั้นเท่าที่อ่านการวิเคราะห์มาก็คือว่าเป็นความตั้งใจในลักษณะของการใช้ลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยในวัดที่รัชกาลที่5ทรงสร้างเนี่ยมีอีกวัดหนึ่งคือวัดเทพศิรินทราวาส
1: ครับ
0: ถ้าไปที่พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสเนี่ยจะเห็นว่าลวดลายเพดานนะครับของพระอุโบสถเนี่ยเดิมเนี่ยลวดลายของพระอุโบสถเดิมเนี่ยเราจะเป็นลายเรียกว่าดาราใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ประดับดวงดารานะครับประดับดาราก็คือดาวอะนะครับก็เป็นดาวเนี่ยก็คือหมายความว่าในพระอุโบสถก็คือหมายถึงท้องฟ้าหมายถึงจักรวาลนะเพราะว่ามันเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู
1: ่
0: แล้วก็เทวดานางฟ้าก็ไปเฝ้า
1: ใช่ครับ
0: ฮะ
1: นี่คือ
0: ภาพ
1: สัญลักษณ์หนึ่ง
0: ใช่นี่คือภาพเก่าแต่ว่าพอวันหนึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็เรียกว่าปรับจากคติเดิมเนี่ยให้เป็นคติใหม่โดยที่แทนจะเป็นรูปดาราก็ทำเป็นรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นลวดลายสวยงามอลังการวิจิตรอลังการมากถ้าใครไปวัดเทพศิรินทราวาสก็ลองไปดู
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้ากลับมาที่วัดราชบพิตรเนี่ยจะเห็นว่านี่ก็คือลวดลายที่ปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างนะครับแล้วก็เป็นฝีมือของกรมหมื่นที่วากรวงประวัติหรือว่าพระองค์เจ้าเกษมศรีสุพโยคซ
1: ึ่
0: งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4
1: ครับ
0: นะครับแล้วในที่พูดถึงเครื่องราชเพราะอะไรเพราะว่าในเครื่องราชแต่ละตระกูลที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงไปเนี่ย

0: มันก็จะมีตัวอักษรนะครับ ซ่อนอยู่เช่นถ้าเป็นยกตัวอย่างละกันนะครับตัวอักษรอย่างเช่นจอจอจอเครื่องราชอะไรเอ่ยเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1: จุลจอมเกล้าครับ
0: ก็คือจอจอจอก็จะปรากฏอยู่ที่นึกออกไหมฮะเวลาที่มีคนแต่งเครื่องราชแล้วมันจะมีเหมือนกันคล้ายๆเป็นดาวกลมๆแปะอยู่ที่หน้าอกเขาเรียกว่าดารานะครับในดาราเนี่ยก็จะมีตัวอักษร3ตัวคือจอจาน3ตัวนะครับเป็นจอจานหันหน้าปกติ2ตัวแล้วก็เป็นจอจานหันกลับ
1: อีกด้านนึง
0: อีกด้านนึงอีกตัวนึงก็คือจอจอจออาจารย์โกมุตทายได้ไหมว่ามาจาก
1: ยอมแพ้ครับ
0: มาจากจุฬาลงกรณ์จุลจอมเกล้าน ั่นเองนะครับแล้วก็มีจอจปรนะฮะในเครื่องราชก็มีจปรด้วยจปรย่อมาจากอะไรจปรก็ย่อมาจากจุฬาลงกรณ์ปรมราชาธิราช
1: ครับ
0: นี้เป็นต้นนะครับหรือว่าในเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกตระกูลหนึ่งอย่างเช่นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลที่ชื่อว่ามหาจักรีบรมราชวงศ์เนี่ยครับเราก็จะมีตัวอักษรนะครับที่เป็นอักษรย่อซึ่งเมื่อขยายความแล้วเนี่ยจากตัวอักษรย่อเนี่ยเราก็จะได้ความหมายว่าเราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญอะไรทำนองเนี้ยนะครับอ
1: าจารย์ครับมีคำถามว่าอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าการประดับลวดลายการประดับตราสัญลักษณ์หรือว่าการใช้ตัวอักษรต่างๆอยู่ที่บานหน้าต่างอยู่ที่ระหว่างช่องหน้าต่างอะไรต่างๆเนี่ยมีคำอธิบายอยู่ในวัดไหมครับหรือว่าเป็นสิ่งที่แล้วเป็นสิ่งที่คนในยุคต่อมาเขาต้องไปหา
0: ต้องถอดรหัสต้องถอดรห
1: ั
0: สเอาเองอันนี้ฮะก็คือเป็นทำให้ผมได้มีอาชีพนะฮะช่วยพยายามถอดรหัสให้นะคร
1: ับ
0: ตัวอักษรที่น่าสนใจอันนึงนอกจากตัวอักษรที่อยู่ในเครื่องราชจริงๆแล้วอยู่ติไว้เพราะว่ามันไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปนะฮะจริงๆมีตัวอักษรอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าตรงประตูครับ
1: ครับ
0: ตรงประตูทั้ง
1: หน้าต่างก็ไปแล้ว
0: หน้าต่างไปแล้วนี่ตอนนี้มาประตูนะครับประตูเนี่ยทั้งฝั่งพระอุโบสถและพระวิหารเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือด้านในหมายความว่าเป็นด้านที่เราหันหน้าออกไป
1: ครับ
0: นะนี้ก็จะอยู่ที่ขอบด้านในของประตู
1: ครับ
0: นึกออกไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับที่กรอบประตูเนี่ยที่อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วก็คือว่าโอ้สร้างเป็นลวดลายเหนือแล้วโกธิกสวยงาม
1: ใช่ครับ
0: เป็นฝรั่งใช
1: ่ใช่ครับ
0: แล้วก็เหนือกรอบประตูเนี่ยจะเป็นตราที่เรียกว่าตราอามแผ่นดิน
1: อามแผ่นดิน
0: ใช่ครับตราอามแผ่นดินอามคำนี้สะกดเป็นภาษาไทยก็คืออ่างสระอาร
1: อเรือการันมอมาม
0: าจากคำภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: อามก็คือโล
1: ่
0: นะครับก็คือว่าในวัฒนธรรมของยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ตราประจำตระกูลตราประจำตัวใช่ไหมครับตราประจำราชวงศ์ซึ่งเรียกว่าอามก
1: ็
0: คือโล่เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเห็นหมวกของตำรวจไหมครับ
1: ของ
0: หมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจอะ
1: ของชาติไหนครับ
0: ของชาติไทย
1: ของชาติไทย
0: ก็จะเป็นลักษณะของนั่นแหละครับก็คือตราอามแผ่นดินรัชกาลที่5นะครับก็คือลักษณะตรงกลางมันจะมีลักษณะของคล้ายๆเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแหลมแหลมสี่เหลี่ยมแหลมแหลมนะครับแล้วก็จะมีภาพอยู่ข้างในนั้นแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆประกอบอะไรเงี้ยนะครับทีนี้กลับมาที่วัดราชบพิตรกันละกันก็คือว่าเหนือประตูเนี่ยจะมีตราอามแผ่นดินรัชกาลที่5เป็นแบบอย่างย
1: ่
0: อนะครับ
1: ย่อ
0: ไม่พูดอย่างเต็มแล้วกันนะเอาพูดอย่างย่อแล้วกันอย่างย่อนี่ก็คือจะพยายามอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเพราะว่าไม่เห็นภาพเนา
1: ะ
0: อย่างย่อนี่เป็นยังไงนะครับก็คือว่าพื้นที่ตรงกลางของตราอามแผ่นดินที่ว่าเนี่ยจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมกึ่งๆสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากึ่งๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับแล้วตรงกลางสี่เหลี่ยมนั้นเนี่ยจะเป็นรูปช้างสามเศียรช้างนี่หมายถึงแผ่นดินนะครับ
1: ครับ
0: สามเศียรก็คือถ้ากับทั่วๆไปก็คืออาจจะนึกถึงช้างเอราวัณใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่าในที่นี้ก็คือช้างสามเศียรนี่หมายถึงสยามเหนือสยามกลางสยามใต้
1: โอ้
0: เข
1: าแบ่งกันตรงไหนอ่ะ
0: ใช่ครับสยามเหนือก็คือล้านนาสยามกลางแล้วก็สยามใต
1: ้
0: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรูปจริงๆที่เป็นอาร์มแผ่นดินแบบเต็มจะมีประเทศสหรัฐอีก2ภาพด้วยก็คือล้านช้างกับมาลายูนะครับเป็นรูปกริดล้านช้างก็เป็นรูปช้างมาลายูเป็นรูปกริด
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ปรากฏที่วัดราชบพิตรเนี่ยไม่มีประเทศสหรัฐ2ส่วนนั้นก็เหลือเฉพาะช้างสามเศียรนี
1: ้
0: ซึ่งก็คือแทนคติพระอินทร์

0: ติของเรื่องของสยามเหนือสยามกลางสยามใต้ไปในเวลาเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วเหนือสี่เหลี่ยมกรอบช้างเนี่ยเหนือนั้นเนี่ยก็คือเป็นตราพระเกี้ยวยอดก็คือหมายถึงรัชกาลที่ห้านเองนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไอ้สี่เหลี่ยมที่เป็นอาร์มแผ่นดินเนี่ยก็คือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเป็นสร้อยใส่สร้อยนะครับ อันนี้ก็คือหมายถึงความจงรักภักดีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวของข้าแผ่นดินนะครับแล้วก็สองข้างนะครับขนาบสองข้างของตราอาร์มที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปคชสีกับราชสี
1: oh.
0: นะครับถือฉัตร
1: ครับ
0: เทินฉัตรเอาไว
1: ้ครับ
0: นี่ก็คือเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คชสีหมายถึงอะไรครับคชสีคือสิงโตที่มีหน้าเป็นช้างนะครับหมายถึงกลาโหม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ราชสีคือสิงโตเนี่ยหมายถึงมหาดไทย
1: ครับ
0: แล้วก็คือหมายถึงว่าทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้คือทหารก็ดีมหาดไทยก็ดีทั้งสอง
1: ร่วมกันทำร่วมกัน
0: ใช่ทำร่วมรุงชาติบ้านเมืองนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือแถบริบบิ้นข้างใต
1: ้
0: ข้างใต้ของทั้งหมดเนี่ยที่ผมกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นพระเกี้ยวนะครับตราช้างสามเสียนะครับโคชสีราชสีข้างใต้จะมีแพรแถบ
1: ครับ
0: บรรจุพูดภาษาอังกฤษได้ไหมมอตโต้หรือคำขวัญ นะครับว่าสัพเพสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลว่าความสามัคคีของหมู่คณะยังความเจริญของหมู่ชนให้สำเร็จ
1: โอ้โห
0: นะครับอันนี้ก็คือใจความสำคัญของตราที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองนะครับ
1: ครับ
0: ไปประดับอยู่ในวัด
1: ซึ่งผมบอกคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับตั้งแต่ตอนต้นรายการตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเดี๋ยววันนี้พอคุยกันเสร็จสรรเรียบร้อยเชื่อได้เลยว่าจะมีหลายท่านอยากจะไปทัวร์วัดนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่พูดถึงผมเชื่อเลยว่าหลายท่านเคยเห็นแต่ไม่ได้ทราบซึ้งถึงอย่างนี้เคยแต่สัมผัสแต่ว่าอ๋อนี่เป็นความสวยนี่เป็นความแปลกแต่ณวันนี้เนี่ยเราก็ได้เพิ่มเติมไปในเรื่องของความหมายแล้วก็ที่มากันด้วยนะครับ ซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ความลึกซึ้งยังคงอยู่เรื่องของประวัติต่างๆทำให้สิ่งที่ความตั้งใจดั้งเดิมของผู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่คิดสร้างสรรค์หรือผู้ที่สร้างขึ้นมาก็ตามเนี่ยยังคงอยู่ความสื่อความหมายต่างๆยังคงอยู่ทั้งสิ้นนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้อาจารย์อาทิตย์พาทัวร์เขาสักวัน
0: นี่ก็คือ อยากจะพูดให้เห็นว่านี่คือตัวอย่างของความหมายของอักษรศาสตร์ในความหมายกว้างและแคบนะครับคือถ้าเรามองในความหมายแคบก็อย่างที่ว่าก็จะดูที่ตัวอักษร
1: สวยจังแปลกตาจัง
0: ถ้ามองในความหมายกว้างก็คือว่าอะไรล่ะที่มันจะสื่อความหมายให้คงอยู่
1: ใช่คร
0: ับก็คือตัวอักษรก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์นั่นเอง
1: แต่ยังไม่หมดนะครับยังมีอะไรที่ลึกซึ้งและรายละเอียดที่นอกเหนือไปจากนี้อีกด้วยซึ่งคุยกันวันนี้ไม่ทันแล้วนะครับต้องไปในสัปดาห์หน้าอีกเลยเดี๋ยวผมเชิญอาจารย์มาอีกนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้หมดเวลาของไทยศึกษาเท่านี้พระสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันนะครับ 16:30 นและอาจารย์อาทิตย์จะพาทัวร์วัดอีกรอบนึงนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 ถึง 16:55 ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11 มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดัง

0: อดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
1: ยามเช้านี่ก็เฝ้า
0: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์ Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหรือเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬาครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสรรสรรค์สังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับแถมว่าโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7นะครับหรือว่าทักทายผ่านมาทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับนะที่เพจของผมเองนะครับชื่อเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยครับเขียนว่า JESSADA นะครับแล้วก็ใส่ DDoc เนี่ยหาดูนะครับจะเป็น Facebook เจษฎานี่นะครับก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยฝากคำถามต่างๆได้นะครับนะโอเคอ่ะวันนี้เป็นรายการสดนะครับฉะนั้นก็เรามาอัปเดตกันว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเอาเรื่องเล็กๆเรื่องแรกก่อนนะไม่ได้เขียนไว้ในหัวข้อนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นที่หลายคนก็ติดตามอยู่คือเรื่องของพายุนะครับอย่างที่เราทราบกันดีก็ปีนี้ก็เป็นปีที่มันเริ่มเข้าสู่ภาวะเอลนิโญนะครับนั้นจริงๆแล้วปีนี้จะค่อนข้างแล้งนะครับมีแนวโน้มจะมีพายุน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องคอยระวังไม่ประมาทนะครับโดยเฉพาะพายุที่มีขนาดใหญ่ก็จะเห็นว่ามีอย่างพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็เคลื่อนที่มาทางด้านทิศทางฝั่งเรานะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีไปลูกหนึ่งแล้วชื่อป่าสักใช่ไหมถ้าผมจะผิดนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นจับตาคือพายุขนาดใหญ่ชื่อบ่าววีนะครับนะหรือว่าบ่าววีนะครับประมาณนั้นนะครับนะซึ่งออกตัวเลยครับว่าพายุลูกนี้ไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยเราโดยตรงนะครับนะก็เป็นพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ว่าก็เคลื่อนตัวไปทางด้านจีนครับตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือของเกาะไต้หวันนะครับแล้วก็วันนี้ที่10นะครับน่าจะพรุ่งนี้ก็คือเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับก็น่าจะไปขึ้นที่ประเทศจีนที่ประมาณมณฑลฝูเจี้ยนนะครับซึ่งอยู่ห่างจากไทยเรามากครับนะก็ฉะนั้นตอนบางคนแชร์ภาพแชร์รูปกันว่าเป็นโอ้ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอะไรเงี้ยครับก็น่ากลัวจริงครับแต่ว่ามันไม่ได้มาทางเราโดยตรงนะครับนะใช่กันยังไม่ต้องตกใจขนาดนั้นอย่างไรก็ตามก็มีเรื่องของผลกระทบได้ครับนะเพราะว่าแต่เราตอนนี้ที่ยังมีฝนตกนี่ก็เป็นเรื่องดีแล้วนะครับนะถึงเป็นเอลนิโญก็จริงแต่ก็ยังมีฝนตกตามฤดูกาลอยู่นะครับก็เป็นภาวะมรสุมนะครับนะเป็นช่วงมรสุมดังนั้นเป็นไปได้ว่าพอเจ้าพายุบาวีนี่เข้าไปทางประเทศจีนเนี่ยครับอาจจะทำให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยเราเนี่ยทวีกำลังแรงขึ้นได้นะครับนะฝั่งที่จะได้รับผลก็เป็นฝั่งตะวันออกนะครับจะมีทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคถ้ามาทางภาคกลางก็อาจจะรวมทั้งภาคตะวันตกของภาคกลางเราคือช่วงค่อนข้างช่วงล่าง

ของประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวภาคตะวันออกเองนะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับดูแลบ้านเรือนของท่านนะถ้าใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ดูแลกันดีๆครับบ้านเราจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็มักจะเป็นปัญหาเรื่องการเตือนภัยล่าช้านะหรือว่าเตือนแล้วก็เคลื่อนย้ายอพยพกันล่าช้าแผนการไม่ดีไม่มีแผนอะไรเงี้ยครับก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็ปีนี้น่าจะรับมือกันได้ดีขึ้นนะครับนะโอเคอ่ะมาดูเรื่องราวที่เตรียมไว้วันนี้นะครับจริงๆหลายเรื่องก็เพิ่งจะเห็นเมื่อเช้านี่แหละก็คิดว่าขำๆดีแต่ว่าก็น่าสนใจเพิ่งเห็นว่าคนก็อาจจะไม่รู้เยอะเหมือนกันครับเคยได้ยินตอนเด็กๆไหมครับเรื่องความเชื่อแปลกๆหลายอย่างนะครับบางทีบางคนบอกว่ามีอะไรนะห้ามเจอกับสายรุ้งบางบ้านบอกเจอสายรุ้งยาวนิ้วชี้แล้วนิ้วกุดนะครับนะซึ่งหลายคนก็บอกก็ชี้ตั้งแต่เด็กไม่เห็นกุดเลยนะครับอันนั้นก็ฟังดูมันไม่ค่อยน่าเชื่อเนาะแต่เรื่องนึงเนี่ยมีคนพูดมาเยอะผมก็เคยได้ยินตอนเด็กๆนะครับแล้วก็บางคนก็เชื่อนะบางคนก็เชื่อจริงๆแต่ผมไม่ค่อยเชื่อเขาบอกว่าเมล็ดแตงโมเนี่ยถ้าเรากินเมล็ดกินแตงโมเนี่ยครับแล้วมันมีเมล็ดใช่ไหมแล้วเรากลืนเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะไปงอกในท้องเคยได้ยินไหมครับนะน่าจะเคยได้ยินกันบ้างกันเนาะนะครับนะก็เป็นจะเรียกว่าสไตล์คำขู่ก็ได้มั้งผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าอย่ากินแตงโมนี่ก็ถ้าแค่เม็ดออกไปก่อนนะต้องเคลียร์ออกหรือกินแล้วก็บ้วนออกมานะอย่าเผลอกินเข้าไปมันน่ะถ้ากินเข้าไปนะเมล็ดมันจะไปอยู่ในท้องนะครับแล้วไปโตเป็นต้นแตงโมอยู่ในกระเพาะอาหารเลยนะครับนะมีใครเชื่อไหมนะครับยังไม่เชื่อก็อาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับนะเอาที่อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากไทยรัฐนะครับในข่าวของไทยรัฐทำค่อนข้างดีเลยนะครับก็ขอยกคุณมาหน่อยละกันนะครับนะบอกว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นแค่กุศโลบายของผู้ใหญ่แหละที่ต้องเตือนให้เด็กๆเวลากินอาหารเนี่ยที่กินผลไม้กินแตงโมเนี่ยก็ต้องระวัดระวังนะครับเพื่อจะได้ไม่สำลักนะครับเอาทีละเรื่องบอกว่าแตงโมเนี่ยถ้าเมล็ดมันเข้าไปในท้องเนี่ยมันงอกได้ไหมคือไม่ต้องแตงโมครับมันได้พืชอะไรก็ตามเนี่ยครับเข้าไปในท้องเนี่ยเข้าไปถึงกระเพาะเนี่ยครับไม่มีทางครับสรุปก็คือไม่มีทางที่มันจะเจริญเติบโตได้นะครับเจออะไรบ้างล่ะพอเข้าไปปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่ร่างกายเราทำก็คือหลั่งน้ำย่อยนะครับนะน้ำย่อยนี่ก็เป็นกรดนะครับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมีความเป็นกรดสูงมากครับนะสภาพมันเป็นกรดไฮโดรคลอริกนะครับเข้มข้นอาจจะประมาณตั้งแต่pH 1.5 ถึง 3.5 ก็เป็นกรดค่อนข้างแก่นะครับนะก็ช่วยให้เราย่อยสารพัดอย่างที่ลงไปในกระเพาะได้ยกเว้นย่อยกระเพาะตัวเองนะครับนะดังนั้นถ้าอาหารย่อยได้แบคทีเรียย่อยได้ส่วนใหญ่มันเป็นแบคทีเรียส่วนใหญ่นะครับดังนั้นบรรดาพวกเมล็ดพืชที่ลงไปมันแตงโมเนี่ยมันก็จะโดนกรดเนี่ยย่อยเหมือนกันครับนะฉะนั้นมันก็จะเสียสภาพนะครับสลายร่างไปนะอาจจะไม่เสียสภาพจนขนาดสลายหายหมดเลยนะครับทีบางคนเอ้ยเออออกมาขับถ่ายออกมาก็ยังเห็นเป็นเม็ดแตงโมก็ใช่ครับนะแต่ว่ามันไม่อยู่ในสภาวะที่มันจะสมบูรณ์ต้นอ่อนจะงอกได้นะครับทีนี้สมมุติว่ามันไม่ถูกทำลายนะครับแล้วมันจะงอกได้ไหมคือเมล็ดพืชเนี่ยโอเคถ้าเราเรียนแบบพื้นฐานมาเมล็ดพืชก็จะมีสารอาหารในตัวมันนะครับพวกก็เรียกว่าเป็นเอนโดสเปิร์มของมันเนี่ยครับอย่างนึกภาพเมล็ดถั่วเนี่ยเอาเมล็ดถั่วไปเพาะกับสำลีกับทิชชู่เนี่ยเปียกน้ำมันยังงอกได้เลยใช่ไหมนะครับเพราะว่ามันมีสารอาหารมันมีแป้งมันมีอาหารเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเติบโตเนี่ยมันก็ต้องการสิ่งที่เป็นพืชส่วนใหญ่ต้องการหมดนะครับก็คือแสงแดดนะใช่ไหมถ้ามันเริ่มมีการเอาใบออกมานะครับเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ว่าไปนะครับมันก็ต้องการแสงแดดมาทำการสังเคราะห์ด้วยแสงนะแล้วเติบโตได้เพราะอาหารไม่มีแสงแน่ๆนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเราคิดว่ามันจะถึงขนาดเนี้ยมันโตได้มันกางใบออกมาได้เนี่ยแปลว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันๆนะครับนะแต่ว่าระบบย่อยอาหารเราเนี่ยเราอยู่ในกระเพาะเนี่ยไม่นานครับนะมันก็เคลื่อนต่อไปแล้วนะย่อยในกระเพาะแล้วก็ส่งต่อไปลำไส้ไปลำไส้เล็กลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่โดยมาสังเกตไหมครับเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะ1วันเต็มๆเนี่ยกินมื้อนี้ก็จะออก24ชั่วโมงในวันถัดไปเนี่ยครับฉะนั้นมันก็ไม่เพียงพอนะครับนะไม่เพียงพอในแน่ที่มันจะมีการงอกออกมาเป็นต้นมีการออกใบออกรากได้ไม่เป็นไปไม่ได้นะครับนี่เวลาจริงๆเรากลืนอาหารเข้าไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับบอกว่าเวลาเรากลืนเมล็ดแตงโมหรือเมล็ดพืชอื่นๆต่างๆเข้าไปนะครับนะขั้นตอนจริงมันก็ไล่จากการเข้าผ่านปากเราไปที่หลอดอาหารนะครับไปสู่กระเพาะอาหารนะฉะนั้นก็

มันก็จะถูกย่อยอย่างที่ว่าแล้วก็มีการบีบรัดนั้นจากอาหารต่างๆนะครับบรรดาใบพืชเอ่ยมันเลยแตงโมเอ่ยเนี่ยพวกนี้มีเซลลูโลสสูงพวกเซลลูโลสเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ร่างกายย่อยไม่ได้ถ้าเป็นแป้งถ้าเป็นโปรตีนเป็นเนื้อเนี่ยจริงๆต้องบอกโอ้ยกินเนื้อหนักท้องกินพืชกินผักเบาท้องจริงไม่ใช่นะผักนี่มันย่อยไม่ค่อยได้นะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องขับนะครับถ่ายก็บีบออกไปนะครับเป็นตามร่างกายฉันก็ไปเจออยู่ในถ้าพูดง่ายคือถ้าเผลอกินเข้าไปนะครับนะหรือบางคนแบบไม่เผลอว่าไม่แคร์นะครับนะสุดท้ายก็อึออกมาครับนะขับถ่ายออกมาไม่ต้องกลัวครับทีนี้แล้วทำไมผู้ใหญ่เขาถึงเตือนเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นกุศโลบายนะเพราะว่าการกินอาหารต่างๆเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่ก็อาจจะมีผลกระทบได้นะครับนะซึ่งผมเองก็ไม่คิดว่ามันอันตรายขนาดนั้นนะแต่ลองค่อยๆดูว่าสมมติเรากลืนนะครับเมล็ดผลไม้มันเล็กใช่ไหมนะครับแทนถ้าเกิดเราไม่พยายามกินละบ้วนเนี่ยบางครั้งเผลอกลืนเนี่ยอย่างบางเม็ดที่ใหญ่หน่อยเราเคยจะเคยยินข่าวเรื่องเม็ดเมล็ดของละมุดอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยแทนที่มันจะไปหลอดอาหารเนี่ยมันเข้าไปหลอดลมแทนคราวนี้มันก็จะสำลักนะแล้วก็จะปิดกั้นทางเดินหายใจนะครับแล้วก็อันตรายนะเมล็ดแตงโมจะเล็กหน่อยนะแต่มันลงไปในหลอดอาหารหลอดลมนะครับแล้วจะไปไหนจะไปปอดแล้วก็ลำบากนะถ้าเป็นเม็ดที่ใหญ่ขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้บอกเม็ดละมุดเนี่ยครับมันไปอุดตันนี่เคยมีข่าวตอนผมจำได้ตอนเด็กๆผมเคยได้ยินข่าวว่าเรื่องเด็กเนี่ยกินละมุดกินผลไม้หลายอย่างเนี่ยครับแล้วเมล็ดไปอุดตันทางเดินหายใจแล้วเสียชีวิตเลยก็มีนะครับนะหรือถ้าลงไปถึงกระเพาะอาหารลงไปที่ลำไส้ล่ะก็อย่างที่บอกว่ามันย่อยค่อนข้างยากนะครับฉะนั้นเรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะไปอัดแน่นๆถ้าเกิดลำไส้เราบีบขับถ่ายไม่ทันเนี่ยมันก็อาจจะอุดตันได้นะครับนะแม้แตงโมก็คงไม่เป็นไรมั้งมันเล็กๆนะแต่ก็มีเมล็ดหลายอย่างที่อาจจะใหญ่ขึ้นมานะครับหรือแม้แต่ผักใบบางอย่างที่มันค่อนข้างจะหนาค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็อุดตันลำไส้ก็มีเป็นไปได้นะครับนะฉะนั้นโดยรวมก็คือไม่จริงนะครับไม่จริงนะก็เอาเป็นเรื่องขำๆแล้วกันนะแล้วก็อย่าเอาง่ายๆคือก็อย่าไปหลอกเด็กต่อเลยแล้วกันนะครับเป็นเราโดนหลอกมาแล้วเราโดนขู่มาแล้วก็อย่าไปขู่ต่อนะจะได้ไม่มีใครเชื่อตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงของการสอนนะครับก็ควรจะสอนแหละว่าต้องระวังนะกินอาหารกินขนมกินผลไม้ก็ตามทุกอย่างนะครับมันจะมีสิทธิ์จะสำลักได้นะครับมีสิทธิ์จะอันตรายได้ถ้าไม่คิดมากก็บ้วนทิ้งนะครับคายทิ้งแคะทิ้งมันก็ได้มั่นใจว่าไม่เกิดปัญหาเรื่องสำลักหรือว่าเรื่องการไปอุดตันกันขับถ่ายอย่างที่ว่านะครับนะโอเคครับโอเคมีทักทายมาคุณบวรพงศ์สวัสดีครับนะบอกมารับชมแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับนะคุณประดับบอกว่าว้าวเลยวันนี้สดด้วยต้องสั่งเล็กเนื้อสดแล้วใครอยู่จุฬาแนะนำนะครับที่คณะครุศาสตร์ครับมีก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยมากร้านอิสลามนะแต่อร่อยมากสนใจไปกินได้ครับไม่เกี่ยวนะครับโอเคอันนั้นก็เรื่องเบาๆเรื่องนึงนะครับเราไปเรื่องเบาๆอีกเรื่องนึงก่อนจะไปเรื่องใหญ่ของเราเรื่องใหญ่วันนี้จะพูดถึงเรื่องพยาธิใบไม้ในตับนะครับซึ่งมันใหญ่ยังไงตัวมันจิ๋วมากเลยแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะเรื่องเบาๆอีกเรื่องนึงน่าสนใจคือว่าเรื่องของไฟดูดครับจริงๆสัปดาห์นี้มีหลายเคสนะที่มีโพสต์เข้ามาเรื่องไฟดูดมีเคสของคนไปกดนะครับบัตรพวกประเภทว่าเข้าไปในห้างแล้วก็ผ่านตู้ที่บัตรจอดรถนะครับนะแล้วก็มีการอ้างว่าโดนไฟดูดนะครับมีเข้าโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ผมคอมเมนต์ไปแล้วล่ะแต่ไม่แล้วก็สื่อข่าวจะเงียบไปนะครับว่ามันอาจจะคล้ายเคสเมื่อปีก่อนนะก็เคยมีเคสของจำได้เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งก็ไปห้างแต่คนละห้างกันกับที่เป็นข่าวมาสัปดาห์นี้นะครับว่าแบบนี้เปิดกระจกรถมาแล้วไปกดแล้วก็โดนไฟดูดนะครับซึ่งมันมีความคล้ายกันอย่างคือว่าทั้งสองท่านเนี่ยทั้งข่าวเก่าข่าวใหม่เนี่ยบอกว่ามือยังไม่โดนเครื่องเลยนะครับก็รู้สึกเหมือนโดนไฟดูดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าบอกมือก็ชะงักกลับมาโดนรถอีกเจ็บอีกนะครับนะในของครั้งก่อนๆเนี่ยก็บอกว่าไปทางด้านห้างเนี่ยครับพูดได้แหละห้างเซ็นทรัลนะครับนะเขาก็บอกว่าเขาก็ตรวจสอบตรวจเช็คนะครับพบว่าไม่มีไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าดูดออกมานะครับนะก็มีการดัดแปลงเครื่องให้มันน่าจะปลอดภัยขึ้นเช่นเป็นการไม่จับโดนพื้นทันทีเราคิดว่าถ้าจับโดนตู้อาจจะมีไฟฟ้ารั่วและดูดนะหรือว่าอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือมันมีไฟฟ้าสถิตไหมคือเราขับรถเนี่ยครับในรถมันก็ติดแอร์ใช่ไหมครับนะแล้วเราร่างกายเราก็ถูโดยเฉพาะคนที่ใช้ประเภทเบาะผ้าครับผมจำได้เลยรถผมเมื่อก่อนเป็นเบาะผ้าเนี่ยรู้สึกเลยว่าเวลาลงจากรถเนี่ยเหมือนตัวเองมีไฟฟ้าสถิตเยอะนะพอลงจากรถปุ๊บนะแต่ประตูรั้วบ้านเนี่ยไฟช็อตเลยนะครับมันเกิดการสะสมประจุไฟฟ้านะเวลาที่ของที่เป็นฉนวนถูกันเยอะๆเนี่ยครับ
แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเนี่ย

หายนะครับหรือว่าอาจจะเพราะว่าเรื่องของเสื้อผ้าด้วยนะถ้าเป็นเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายเนี่ยไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าเป็นผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์เป็นพลาสติกเป็นผ้าร่มนะครับจะเกิดง่ายอ่ะก็เลยเออหรือว่าท่านมีอาการไฟดูดเพราะว่าเกิดไฟฟ้าสถิตในรถพอไปแตะโดนก็เลยไฟดูดหรือเปล่าแต่พอบอกว่าไม่แตะโดนอุปกรณ์แค่ยื่นมือไปก็โดนก็อาจจะเป็นอีกทางนึงแล้วคือเรื่องของสภาพร่างกายเองเลยครับนะบางทีเป็นเรื่องระบบประสาทในร่างกายที่มีการเกิดการพอยืดแขนไปมันเหมือนการคล้ายเหมือนกระตุกแล้วช็อตขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราเข้าใจว่าโดนไฟฟ้าดูดได้อันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็เจออีกข่าวนึงเนาะมันมีเรื่องของคนถูกไฟดูดผมหาข่าวไม่เจอแล้วโทษทีนะครับข่าวมันหลุดไปนะครับนะเมื่อกี้เซฟไว้บนหน้าคอมพิวเตอร์มันหลุดไปนะแต่ว่าก็มีประเภทพวกไฟช็อตไฟรั่วเงี้ยครับเรื่อยๆนะครับนะฉะนั้นที่เราจะคุยก็คือว่ามันมีการแชร์ภาพกันว่าคนใช้คอมพิวเตอร์ครับนะหลายท่านคงเคยใช้แหละคอมพิวเตอร์แล้วมันเป็นเคสนะเคสของคอมพิวเตอร์มันจะเป็นโลหะแล้วพอไปแตะโดนเนี่ยเหมือนไฟรั่วเลยมันจะคล้ายคนที่โดนไฟรั่วจากต่อไมโครเวฟไฟรั่วจากตู้เย็นตู้เย็นนี่เจอกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของเจ้าเคสโลหะของคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วในรูปเนี่ยเขาบอกว่าเอาสายไฟนะครับทำเองนะครับ DIY ข้างหนึ่งก็ต่อกับตัวถังของเคสคอมพิวเตอร์อีกข้างหนึ่งไปผูกกับแท่งไม้อะเขาบอกเป็นแท่งไม้นะแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นวิธีการทำให้เหมือนกับมันก็ต่อสายดินนะครับเหมือนกับให้ไฟฟ้าออกมาแล้วคนก็มาไลค์คนก็มาคอมเมนต์กันแบบว่าเวิร์กอะไรครับนะคนก็ส่งมาถามผมว่าจริงเหรอผมว่ามันคอนเซ็ปต์มันก็อาจจะฟังดูเป็นไปได้เช่นไฟฟ้าออกมาจากเครื่องแล้วก็ลงไปที่อื่นนะแต่เนี่ยแสดงว่าบ้านเขาหรือว่าที่ทำงานเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบปลั๊กที่เป็นปลั๊กมีปลั๊กที่มีสายดินหรือเปล่านะครับเพราะว่าคือถ้าปลั๊กที่มันเป็น3หัวนึกออกไหมถ้ามันมี3หัวนะ2ขาเป็นฝาไฟฟ้าแล้วก็มีอีกหัวนึงที่เป็นลักษณะของสายกราวสายดินเนี่ยมันก็ช่วยระบายพวกไฟที่รั่วพวกนี้ครับออกไปได้นะครับหรือถ้าเป็นบ้านหรือระบบที่มีเครื่องตัดไฟรั่วอะไรเงี้ยครับนะเซฟตี้คัทถ้าพูดชื่อนะครับนะมันก็จะช่วยจัดการได้แล้วก็ไม่โดนไฟรั่วไฟดูดจะเป็นบ้านเก่าๆมากกว่าหรือว่าที่ทำงานเก่าๆหรือปลั๊กที่เป็นแบบประเภทปลั๊กสมัยก่อนที่มีแค่รูเสียบแค่2รูนึกออกไหมครับมันเป็นแค่ขา2ขาไม่มีตัวอุปกรณ์นะครับนั้นก็เลยเวลาใครถามมาก็ไม่แนะนำนะครับล่าสุดก็มีทางเพจโคฟักนะครับที่ช่วยออกมาสรุปเรื่องนี้ครับบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมาจากต่างประเทศนั่นแหละนะก่อนจะมาแชร์ในเมืองไทยเนี่ยครับนะก็มีคนแนะนำวิธีการแบบเนี้ยบอกว่าแก้ปัญหาไฟดูดจากการสัมผัสเคสคอมพิวเตอร์เอาสายไฟมาปลอกปลายนะครับปลายข้างนึงเอารวดไปพันกับเคสอีกปลายข้างหนึ่งไปพันกับสกรูแล้วสกรูไปฝังไม้นะครับแล้วอ้างว่าสามารถจะ เป็นเหมือนกับกราวไฟฟ้ารั่วไปได้นะครับทั้งเพจโคแฟกก็บอกว่าได้ตรวจสอบนะครับกับผู้เชี่ยวชาญก็คือดร.สุพันธ์ทิพยะทิพากรนะครับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยมหิดลนะครับนะบอกไปตรวจสอบบอกว่าไม่ใช่วิธีการนี้มันไม่ใช่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้านะแล้วก็อาจจะมีอันตรายได้ด้วยนะครับนะคือสิ่งที่เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นการอ้างว่าเหมือนกับทำการต่อสายดินเหมือนกับการทำกราวทำเอิร์ธซิ่งนะครับนะแต่มันไม่พอนะครับมันไม่พอคือปกติเนี่ยถ้ากราวที่ดีมันจะต้องนำไฟฟ้าไปได้แสดงว่าปลายทางเนี่ยความต้านทานต้องต่ำนะพอความต้านทานต้องต่ำเนี่ยก็คือไฟฟ้าก็จะวิ่งไปตามนั้นไปได้นะครับนะบอกว่าปกติเนี่ยระบบสายดินคือการทำให้สับเขาเรียกกระแสความผิดพร่องสับแปลกมากเลยกระแสความผิดพร่องนะครับ fault current นะครับไหลออกไปไปทางอื่นนะครับนะเช่นแบบไปถึงทางแฟนฟิลหรือไปถึงให้พวกเครื่องตัดวงจร circuit breaker ต่างๆเนี่ยครับทีนี้ในรูปที่แชร์กันเนี่ยคือไม้ครับนะคือมันก็จริงด้วยนะพอตอนนั้นผมดูผลเผยผมนึกว่าใช้ได้จริงใช่ไหมแต่อาจารย์บอกว่าไม้เป็นฉนวนนะเป็นไม้เป็นฉนวนความต้านทานมันสูงฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าไฟฟ้าจะวิ่งไปที่ฉนวนตัวนี้ได้ดีหรอกนะครับนะบางคนแซวผมขำว่างั้นเอาสกรูที่ว่าเนี่ยไปปักลงอะไรนะกระถางต้นไม้คือปักลงดินไปเลยได้ไหมอาจจะถ้าฟังโดยหลักการก็อาจจะได้นะครับนะแต่นี้ทางอาจารย์บอกว่าวิธีการพวกนี้มันไม่ถูกต้องนะตามหลักการป้องกันตัวทางไฟฟ้านะครับนะถ้าบอกว่าถ้าเกิดเราใช้งานเครื่องไฟฟ้าอะไรอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันมีไฟดูดไฟแป๊บประมาณเนี่ยครับนะก็อย่าไปแก้ด้วยการทำแบบนี้เลยอย่าไปแก้ว่าต่อสายเข้าแท่งไม้ท่อน้ำโครงเหล็กโลหะอื่นที่มันไม่ใช่สายดินแท้ๆนะครับอันตรายเปล่าๆนะที่ดีสุดก็คือเราต้องเริ่มจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เราเนี่ยครับหรือเครื่องไฟฟ้าเราเนี่ยผ่าน

เต้ารับนะครับที่มันมี3หัวที่ว่านะครับ3ขานะครับที่มีระบบสายดินนะครับนะแล้วก็ส่งออกไปตามอาคารนะครับนี่ถ้าเกิดอยู่บ้านหรืออาคารที่ไม่มีระบบสายดินก็ได้เวลาปรับปรุงนะครับนะก็ปรับปรุงไฟฟ้าเป็นมาตรฐานซะหรือไม่งั้นก็ดีที่สุดก็คือติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่วนะครับนะก็จะช่วยปลอดภัยได้นะครับนะก็ขำๆว่ามีอะไรแปลกๆได้ตลอดเวลานะครับสังคมนะครับที่ในการที่ชอบจินตนาการวิธีการต่างๆขึ้นมานะครับแต่ว่าไฟฟ้าเป็นเรื่องอันตรายกว่าที่คิดนะครับอย่าประมาทนะครับทีนี้มาเรื่องใหญ่นะครับของตัวเล็กๆนะครับนะคือมีข่าวแต่ต้นสัปดาห์ครับว่าที่จังหวัดนะครับมหาสารคามนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับในการที่ต้อนรับนิสิตใหม่นะครับเข้ามาก็มีนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับแล้วก็รวมกับอีกวิทยาลัยนึงก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้วยมีอาจจะมีกระบวนการตรวจสุขภาพต่างๆแต่ว่ามีการทำการตรวจคัดกรองเรื่องของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับด้วยซึ่งพอตัวเลขออกมาเนี่ยครับเป็นข่าวเผยแพร่ไปโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เลยครับเพราะว่าตัวเลขเป็นเรื่องน่าตกใจมากนะครับก็คือบอกว่าของมหาสารคามมหาวิทยาลัยเนี่ยครับทำการตรวจคัดกรองไป 12,733 คนพบผู้ติดเชื้อตั้ง 4,233 คนประมาณ 4,000 คนตัวเลข 4,000 ก็เป็นเลขที่เยอะนะแต่ว่าที่น่าตกใจกว่าคือเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็คือเปอร์เซ็นต์ 33% น่ะ133นะครับส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับอันนั้นตรวจไป 1,922 คนนะครับพบผู้ติดเชื้อ380คนคิดเป็นร้อย19นะครับ 19% คือเยอะครับปกติเนี่ยตัวเลขที่ใช้กันอยู่นะครับที่เคยมีการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีตเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับนะหรือประมาณถ้าคนไทย60ล้านคนก็อยู่ประมาณ6ล้านคนนะครับที่จะติดเจ้าพยาธิใบไม้ในตับตัวนี้ซึ่งชื่อมันชื่ออ่านยากนะ Opistorchis viverini เนี่ยครับนะฉะนั้นถ้าเกิดตัวเลขตามที่ว่าคือ 33% 19% นี่น่าตกใจมากนะครับคนก็บอกว่าอ๋อนี่คนมหาสารคามมีการแพร่ระบาดของพยาธิขนาดนี้ได้เหรอไม่ใช่นะครับนี่คือเป็นการรับน้องใหม่เข้ามาฉันก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นหนุ่มสาวจากทั่วไปนะครับจะเรียกว่าจากทั่วประเทศก็ได้หรือถ้าพูดกับข้างคือว่าอาจจะเน้นมาทางด้านภาคอีสานหน่อยเพราะว่าคนที่ไปเรียนที่สารคามอาจจะมีคนจากทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างเยอะหน่อยเนี่ยแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับแต่ว่าไม่ใช่เข้ามาเรียนแล้วไปติดนะคืออยู่ไปจากที่บ้านที่แต่ละคนมาเนี่ยครับนะเขาบอกว่าทางสาธารณสุขจังหวัดเขาก็ที่มาช่วยกันคัดกรองเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าเออนี่ก็เรื่องใหญ่นะเพราะว่าปกติเนี่ยเคยทำก็คือว่าเคยคัดกรองในจังหวัดเนี่ยเคยศึกษาไป 20,000 คนก็ติดอยู่ที่ประมาณ 11% นะครับอันนี้ค่อนข้างปกตินะพอลองไปมาคัดกรองในกลุ่มนิสิตใหม่กับพบเยอะมากนะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดกระแสขึ้นมาเช่นทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าเพราะคิดว่าตัวปลาร้าเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นนะครับก็เกิดดราม่าตามมาอีกว่าทางร้านปลาร้าร้านส้มตำก็บอกว่าโอ้ยอดคนมากินที่ร้านก็ตกกันเลยเพราะคนไม่กล้ากินนะครับนายบอกว่าทางร้านก็ยืนยันว่าใช้ปลาร้าที่ต้มสุกนะครับนะในการมาปรุงอาหารแล้วนะไม่ใช่ว่า เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคนะครับนะก็อยากจะให้มีการตรวจสอบมากขึ้นกว่านี้นะครับนะทีนี้ก็น่าสนใจครับในประเด็นอย่างแรกก็คือว่าตัวพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยนะครับเป็นพยาธิที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วมีพยาธิหลายตัวเลยที่เป็นปัญหาของคนไทยเราโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่กินอาหารที่ไม่สุกนะครับหรือดิบๆเนี่ยครับพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยจะสัมพันธ์กับโรคมะเร็งชื่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับนะครับแล้วก็พบว่าประชาชนทางภาคอีสานของเราเนี่ยครับก็มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในประเทศระดับโลกด้วยซ้ำนะครับนะก็เพราะเจ้าพยาธิใบไม้ในตับนี่แหละนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องน่ากังวลนะครับพยาธิตัวนี้ปกติก็อยู่ในอาจจะอยู่ในสัตว์น้ำจริงๆตอนแรกมันอยู่ในตับของคนสุนัขและแมวนะครับพอขับถ่ายลงไปในน้ำนะครับมันก็ไปอยู่ในหอยนะครับพออยู่ในหอยปลาก็มากินหอยทีนึงแล้วก็เราพบว่ามันจะเป็นปลาน้ำจืดกลุ่มที่มีเกล็ดนะครับนะก็คือว่าอ๋อมันชอบไปใช้อยู่ใต้เกล็ดของปลาเนี่ยแปลกดีนะมันจะกินเข้าไปอยู่ใต้เกล็ดของปลาก็พวกปลาตะเพียนปลาขาวปลาสร้อยต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเจริญเป็นตัวอ่อนนะครับนะแล้วพอเราเอาปลามากินแบบไม่สุกพอเนี่ยครับก็จะติดเชื้อเข้าไปได้นะครับแล้วมันก็จะเข้าไปในตัวแล้วคลานออกไปอยู่ที่ท่อน้ำดีไป
ุดตันท่อน้ำดีอย่างที่ว่าแล้วสุดท้าย

0: ก็กลายเป็นโรคได้นะครับดังนั้นคำแนะนำก็คือก็ครับเราคงจะต้องตรวจเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วจาก 4,000 คนนั้นจริงๆแล้วมีคนที่ติดเชื้อแท้ๆเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็นิยมตรวจด้วยการใช้เอาอุจจาระมาตรวจนะครับอันนี้จริงๆแล้วคัดกรองนี่ใช้ชุดคิดนะครับเหมือนชุดATK โควิดเลยครับเป็นกลักๆแต่ว่าเอาน้ำปัสสาวะครับลงไปตรวจนะฉะนั้นก็บอกว่าเป็นขั้นตอนพื้นฐานเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดใครตรวจพบว่ามีจริงๆก็ต้องให้ยานะครับมียาฆ่าเชื้อสำหรับพยาธิเป็นไม้ตับโดยเฉพาะแต่ว่าที่สำคัญคือต้องงดนะครับอาหารที่ปรุงไม่สดโดยเฉพาะปลาที่มีเกล็ดอย่างเช่นก้อยปลาส้มปลาจ่อมปลาร้าแจ่วบองต่างๆนะครับนะก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าซีเรียสนะครับนะเรื่องของการกินอาหารนะครับถ้าเราป้องกันตัวเราเองได้ดีก็จะพ้นจากโรคแต่ถ้าเราทำตามความนิยมทั่วไปนักนิยมสังคมนิยมปากเราเองด้วยก็อันตรายนะครับนะใครสนใจไปอ่านเพิ่มเติมต่อได้นะครับมีข้อมูลเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์ใบไม้ตับนี้รวมทั้งชุดตรวจที่เป็นฝีมือนวัตกรรมของไทยด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับโอเควันนี้ได้ประมาณนี้นะครับนะคิดว่าสัปดาห์หน้าคงมีเรื่องสนุกๆมานั่งแลกเปลี่ยนอีกนะครับแต่สำหรับวันนี้ได้ประมาณแค่นี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM
2: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: เป็นคนที่รักเธอ
2: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast ร่วมอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลก
3: ต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผ่านจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะติดตามได้เวลา 10:30 น.สำหรับวันนี้พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
2: ติดตามกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้เป็นประจำทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
4: ์วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
5: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
5: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
5: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
4: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
6: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
2: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS

0: Podcast ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ความสุขจะอยู่กับเราทุกเวลาถ้าเราเข้าใจและรู้จักที่จะเปิดรับเปิดรับความสุขที่อยู่รอบๆตัวเปิดรับรอยยิ้มเล็กๆจากคนรอบข้างเปิดรับมุมมองใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น
3: FM 101.5 พร้อมเปิดรับทุกมุมมองใหม่ที่ทำให้หัวใจเป็นสุข
4: ทำงาน
5: เหนื่อยเน
4: า
5: ะ
4: ทำงาน
5: เครียดเนาะ
4: ทำงาน
5: เหนื่อยเนาะเครียดเน
6: าะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
7: ตะวันจะค่ำลง
8: กลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์สุทธจิตร

0: สารานุกรมคุยกับดนตรีรายการสารคดีที่นำเสนอเกร็ดความรู้ทางดนตรีและดนตรีศึกษาทั่วโลกอันหลากหลายที่น่าสนใจและน่ารู้โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารและการบอกเล่าของผู้รู้ในวงการดนตรีไทยและสากลสำหรับท่านผู้ฟังผู้มีดนตรีในหัวใจ
1: ใหญ่ทั้ง5แห่งรัสเซียอเล็กซานเดอร์โบโรดินได้ตรวจอาการของมูซอฟสกี้อย่างละเอียดหลังจากมูซอฟสกี้มีอาการป่วยหนักอาการที่พบเรียกทางการแพทย์ว่าฟีเตอร์ฮิปาติคัสคืออาการของผู้ป่วยมีกลิ่นลมหายใจเฉพาะตัวที่ผิดปกติที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นดังกล่าวคล้ายกับกลิ่นไข่เน่าผสมกระเทียมหรือกลิ่นผลไม้สุกเป็นสัญญาณทางการแพทย์ที่สำคัญบ่งบอกถึงภาวะตับวายขั้นรุนแรงหรือโรคตับแข็งโบโรดินจึงจัดการย้ายการรักษามูซอฟสกี้ไปยังโรงพยาบาลทหารที่มีความพร้อมมากกว่าคือโรงพยาบาลทหารนิโคลาเยฟสกี้มูซอฟสกี้ได้รับการรักษาดูแลอย่างดีประมาณ1เดือนแพทย์เจ้าของไข้คือนายแพทย์เบอร์เทนซันโดยโบโรดินไปเยี่ยมมูซอฟสกี้ทุกวันมิได้ขาดด้วยการดูแลรักษาอย่างดีทำให้มูซอฟสกี้ดูมีอาการดีขึ้นในช่วงวันที่15ถึง17มีนาคม1876ในช่วงเวลานี้จิตรกรผู้มีชื่อเสียงในขณะนั้นคืออิลยาอีเรพินได้วาดรูปมูซอฟสกี้ที่พบเห็นอยู่เสมอปัจจุบันภาพเขียนนี้จัดแสดงที่ห้องแสดงภาพ Tretiakovskaya ณกรุงมอสโกซึ่งกล่าวกันว่าภาพนี้มีความน่าสนใจด้วยจิตรกรสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกของคนที่ไม่สบายจากการเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหลังจากเสร็จสิ้นการวาดภาพไม่กี่วันมูซอฟสกี้มีอาการทรุดลงโบโรดินยังคงไปเยี่ยมมูซอฟสกี้ต่อมาหลังจากไปเยี่ยมในวันที่27มีนาคมวันรุ่งขึ้นคือวันที่28มีนาคมพยาบาลได้ส่งข่าวให้โบโรดินทราบว่ามูซอฟสกี้เสียชีวิตแล้วโดยเล่าว่าก่อนเสียชีวิตมูซอฟสกี้พูดว่ามันจบลงแล้วฉันช่างโชคร้ายเหลือเกินและมีอาการเศร้าสร้อยกดดันอย่างมากประมาณ10นาที

0: ก่อนจะเสียชีวิตในวัย42ปีโบโรดินกล่าวว่าตนได้สูญเสียเพื่อนสนิทไปแล้วเพื่อนคนสำคัญที่มีความฉลาดเก่งกาจและมีความคิดสร้างสรรค์สูงการเสียชีวิตของมูซอฟสกี้ทำให้โบโรดินเศร้าโศกมากส่งผลให้มีอาการที่เรียกว่าแองไจน่าเพกโทริสได้แก่อาการภาวะแน่นหรือเจ็บหน้าอกเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอเป็นระยะการรักษาอาการเช่นนี้ในสมัยนั้นยังไม่ก้าวหน้าดังสมัยปัจจุบันแม้จะมีการค้นคว้าหาหนทางรักษาอาการแน่นหรือเจ็บหน้าอกมีการใช้ยาบางอย่างจากงานวิจัยทางการแพทย์ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แล้วก็ตามเช่นการใช้ยาในกลุ่มอะมิลไนทริกโดยโทมัสลาวเดอร์บรันทอน1844ถึง1816หรือการใช้ไนโตรกลิเซอรินโดยวิลเลียมเมอร์ริล1853ถึง1881หรือแม้แต่ในปี1865เมื่ออัลเฟรดโนเบลได้รับการรักษาโดยใช้ไนโตรกลิเซอรินแต่ไม่เป็นผลทำให้โบโรดินต้องอยู่กับอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกอยู่เสมอค้นคว้าและเรียบเรียงโดยนรุษสุทธจิต
1: พบกับสารานุกรมคุยกับดนตรีในช่วงต้นของรายการคุยกับดนตรี
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ในวันนี้นำเสนอท่านผู้ฟังด้วยรายการผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5แห่งรัสเซียซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอผู้ประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่แหละท่านผู้ฟังทั้ง5ของรัสเซียเนี่ยซึ่งก็ได้แก่คนแรกนะท่านผู้ฟังเราเสนอไปเรียบร้อยหมดแล้ว4ท่านด้วยกันก็คือบาลาคิเลฟคุยมูซอฟสกี้ลิมสกี้คอสคอฟและสุดท้ายที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่ก็คืออเล็กซานเดอร์โบโรดินซึ่งเราก็เริ่มเล่าเรื่องให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ให้ฟังเพลงเพราะๆจากโบโรดินมาตั้งแต่ปี2568เดือนพฤษภาคมนี่ก็ปีหนึ่งผ่านไปแล้วนะท่านผู้ฟังยังไม่จบแต่ใกล้จบแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็คุยกับดนตรีในครั้งนี้ซึ่งเป็นสารานุกรมก่อนที่จะคุยกันเนี่ยก็น่าเศร้านะท่านผู้ฟังเพราะว่าโบโรดินเนี่ยเขามีความสนิทสนมกับลิมมูซอฟสกี้ค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะมูซอฟสกี้นี่ก็อยู่ในกลุ่ม5คนใช่ไหมท่านผู้ฟังแล้วมูซอฟสกี้นี่ก็เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและในที่สุดก็เสียชีวิตเนื่องจากโบโรดินก็เป็นแพทย์เป็นนักเคมีเป็นแพทย์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงเพราะฉะนั้นก็แม้เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ต้องดูแลกันอย่างจริงจังเลยจากสารานุกรมเนี่ยพอเสียชีวิตไปโบโรดินก็รู้สึกเสียใจมากเลยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีอาการของโรคหัวใจนะท่านผู้ฟังคือหัวใจมันเต้นไม่ปกติอย่างเงี้ยแล้วก็จากสารานุกรมจะเห็นได้ว่ามีการใช้ยาสมัยก่อนก็ไม่ทันสมัยใช่ไหมรักษาก็ไม่ค่อยได้เขาก็เลยมีอาการเนี่ยเป็นระยะตั้งแต่มูซอฟสกี้เสียชีวิตแต่บางทีในประวัติเขียนไว้เขาอาจจะเป็นโรคนี้มาก่อนนะท่านผู้ฟังแต่มันไม่แสดงอาการแต่พอมันเสียใจมากอะไรมากแล้วก็มีอายุมากขึ้นด้วยเนี่ยก็เลยมีอาการออกมาอันนั้นก็เลยเริ่มทำให้เห็นว่าโบโรดินเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงมากแล้วนะเริ่มจะมีอาการบางอย่างแสดงออกมานั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าคนเรานะท่านผู้ฟังสังขารมันก็ร่วงโรยกันไปเป็นโรคเป็นอะไรไปวันนี้เราจะมาฟังเพลงต่อท่านผู้ฟังคือรายการก่อนๆเนี่ยเคยเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังในซิมโฟนีหมายเลข1ของโบโรดินแล้วก็ซิมโฟนีหมายเลข2หมายเลข2เนี่ยฟังไปแล้ว2ท่อนหรืออีก2ท่อนไม่ได้ฟังวันนี้จะให้ฟัง2ท่อนที่เหลือก็คือท่อนที่3กับท่อนที่4สำหรับท่อนที่3เนี่ยจะมีลีลาจังหวะแบบช้าที่จริงแล้วเนี่ยท่อนที่2เนี่ยน่าจะช้าแล้วท่อนที่3น่าจะเร็วแต่ซิมโฟนีบทนี้โบโรดินสลับท่อนที่1เนี่ยเร็วโอเคแหละท่อนที่2ที่เราฟังไปเนี่ยกลายเป็นจังหวะเร็วๆสนุกสนานน่ารักก็คือสแกราโซซึ่งควรจะเป็นท่อนที่3โบโรดินไปไว้ท่อนที่2พอท่อนที่3ก็กลับมาเป็นอันดันเต้ซึ่งควรจะเป็นท่อนที่2ก็เป็นลักษณะความคิดของเขานะท่านผู้ฟังแล้วก็ท่อนที่4ที่เราจะฟังด้วยนี่ก็กลับมามีลีลาจังหวะเรียวแบบอเลโกรอันนี้ก็ปกติเพราะฉะนั้นความผิดปกติถ้าพูดไปของซิมโฟนีบทนี้คือเอ๊ะทำไมท่อนที่2ไม่ช้ากับเร็วท่อนที่3น่าจะเร็วกับช้านะท่านผู้ฟังเพราะนั้น

ซิมโฟนีท่อนที่3ที่เราจะฟังกันในวันนี้ก็มีลีลาจังหวะช้าแล้วด้วยลักษณะของลีลาจังหวะช้าซึ่งปกติจะอยู่ท่อนที่2เนี่ยท่อนที่1มันจะเร็วสง่างามตื่นเต้นพอท่อนที่2มันจะเน้นท่วงทำ

สำรวจเดินไปอย่างมีความสุขนะไม่ใช่ว่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแล้วก็จะได้ยินเสียงขึ้นต้นเนี่ยเป็นเสียงเครื่องเป่าคลาริเน็ตแล้วก็มีฮอร์นแล้วก็มีฮาร์ปเพราะๆเกิดขึ้นมาเนี่ยอยากทำให้เห็นว่าเป็นบรรยากาศของการเดินทางสำรวจไปแล้วก็มีความสุขขอเชิญฟังซิมโฟนีหมายเลข2ในบรรยายเสียง B minor ท่อนที่3อันดันเต้

สำหรับท่อนที่4ท่านผู้ฟังที่เราจะฟังกันต่อไปจากซิมโฟนีหมายเลข2ในบันไดเสียง B minor ก็คือท่อนที่มีชื่อว่า Finale Allegro Finale ก็แปลว่าสุดท้ายแหละก็คือท่อนที่4แล้วก็บอกลีลาจังหวะว่าเร็วนะซึ่งปกติท่อนที่4นี่ก็จะต้องเร็วลักษณะของท่อนเนี้ยบรดินวางแผนไว้ว่าขึ้นต้นมาเนี่ยจะเป็นลักษณะได้ยินเสียงทรัมเป็ตหูแบบเหมือนเขาเรียกว่าฟันแฟร์เนี่ยคือว่าเป็นท่อนที่สง่างามมากเลยจะนึกถึงการเดินทัพของทหารหรือการสวนสนามอะไรแบบเนี้ยเป็นแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่เป็นการสวนสนามของทหารนะในที่นี้คือเขาจะนำไปสู่ความสนุกสนานร่าเริงของพูดไงดีอะเป็นงานวัดหรืองานชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดไปอย่างเงี้ยงานเฉลิมฉลองกันในยุคกลาง

านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นลักษณะที่บรดินบอกอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกให้ผู้ฟังเนี่ยได้เห็นสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูนะว่าคุณต้นมามันจะดูโอ้โหรู้สึกว่ามันตื่นเต้นจะสนุกสนานเร้าใจแล้วตอนจบก็เช่นเดียวกันก็จะจบด้วยทรัมเป็ตเนี่ยเป่าแบบให้มันดูเข้มแข็งแบบสง่างามแล้วก็จบท่อนนี้เลยก็จะต่างจากท่อนที่3มากเลยท่อนที่2และท่อนที่3ที่เราจะฟังกันเนี่ยนะท่านผู้ฟังท่อนที่3ที่เราฟังไปแล้วแล้วก็ท่อนที่4ที่เราจะฟังเนี่ยเป็นการบรรเลงของวง Royal Stockholm Philharmonic Orchestra โดยมีGennady Rodzinski เป็นผู้อำนวยเพลงและคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้นะคะมีเวลาประมาณ20นาทีสำหรับการคุยในวันนี้นั้นซึ่งก็น่าจะเป็นการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันกับเรื่องที่คุยให้ฟัง 2-3 ครั้งที่ผ่านมานะคะเมื่อ2ครั้ง

ที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าเป็นเรื่องของท่านสุนทรผู้ล้วนๆนะคะเพราะว่าเราก็ทราบไปแล้วว่าวันที่26มิถุนายนเนี่ยมันก็จะเป็นวันสุนทรผู้นะคะก่อนหน้าที่พูดเรื่องของสุนทรผู้เนี่ยนะคะผู้จัดก็พูดถึงวันในคดีสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไตรภูมิมิกถาหรือว่าไตรภูมิพระร่วงมาแล้ว 2-3 ครั้งแล้วคิดไปคิดมาเอ๊ะทำยังไงดีนะที่จะนำเรื่องของท่านสุนทรผู้กวีเอกรัตนโกสินทร์มาเชื่อมโยงกับเรื่องไตรภูมิพระร่วงเนี้ยคิดแล้วก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมีความเชื่อมั่นในการคิดแต่ว่าเรื่องไตรภูมิเนี่ยส่วนมากนะย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดแล้วเป็นบ่อเกิดแห่งการบันดาลใจให้กวีและศิลปินนำไปใช้แต่งเป็นเรื่องเป็นหนังสือเขียนเป็นภาพปั้นเป็นรูปขึ้นนะคะจิตรกรรมฝาผนังวัดใดบ้างที่ช่างไม่ได้เขียนเป็นเรื่องไตรภูมิหายากมากหรือใช่ไหมคะท่านผู้ฟังคะตลอดจนคำพูดในภาษานะคะของวรรณคดีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นส่วนมากก็จะเป็นสำนวนเปรียบเทียบนะกวีท่านก็ได้มานำมาจากเรื่องไตรภูมิเนี่ยไม่น้อยทีเดียวผู้ใดขาดความรู้เรื่องไตรภูมิก็ยากที่จะเข้าใจได้ซาบซึ้งนะคะถึงความงามความไพเราะแห่งกวีนิพนธ์นะคะแล้วก็ศิลปะของไทยได้และอีกอย่างหนึ่งนะที่มีความเชื่อมั่นก็เพราะว่าท่านสุนทรภู่เนี่ยท่านเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกนะคะท่านผู้ฟังอย่าลืมตามการยกย่องขององค์การยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2529เนื่องในวาระครบรอบ200ปีนะ200ปีเกิดของท่านนะกว่ายูเนสโกที่จะตัดสินให้ใครเป็นบุคคลสำคัญได้เนี่ยเขาก็คงศึกษาพอสมควรนะก็แสดงว่าท่านต้องมีความรู้ลึกซึ้งเรื่องจักรวาลวิทยาไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงแน่นอนนะคะอย่างน้อยเนี่ยอาจารย์กนิกาก็มีตัวอย่างนะพอที่ยกตัวอย่างความเชื่อมโยงของท่านกวีเอกสุนทรภู่กับเรื่องไตรภูมิพระร่วงได้ค่ะแล้วเมื่อศึกษาเรื่องราวของสุนทรภู่ก็ทราบว่าท่านแต่งวรรณคดีเอกไว้มากมายนะนิราศของท่านเนี่ยก็ได้ก็แต่งไว้ทั้ง9เรื่องนะคะแล้วก็วรรณคดีเอกอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระไพมณีเรื่องอะไรต่างๆแม้แต่เรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งท่านก็ไม่ได้แต่งไว้ทั้งเรื่องหรอกนะคะท่านแต่งไว้เพียงเรื่องกลอนสีผ้าตอนกำเนิดพลายงามนะอย่างไรก็ตามคุยเฟื่องมาชั่วนานก็ไหนว่าจะเชื่อมโยงไงล่ะนะฮะแล้วการเชื่อมโยงเนี่ยเนื่องจากมีความเชื่อมั่นดังกล่าวแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังเองก็ต้องเห็นด้วยกับผู้จัดว่าไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงเนี่ยนะฮะเป็นประตูก้าวไปสู่ความรู้ในเรื่องคดีเรื่องต่างๆของไทยได้ไม่ผิดฟังนะคะก็ไปค้นคว้าอ่านมาจากนิราศอินเหนาของท่านสุนทรภู่นะคะเอ๊ะแล้วนิราศอินเหนาของสุนทรภู่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องไตรภูมิล่ะฮะก็ลองมาฟังกลอนของท่านตอนนี้นะคะที่คัดมาจากนิราศอินเหนานะคะนิราศอินเหนาเนี่ยคำว่านิราศก็ทราบอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายว่ากวีจะแต่งเนี่ยหมายความอย่างไรนะคะก็จะแต่งว่าไปไหนก็ได้เดินทางไปไหนก็ได้จากน้องไปเราคิดถึงเนี่ยนะคะเหมือนนิราศร่างห่างเหเสน่หานอนหนึ่งในราศอินเหนาคุณฟังคะจะค่อยๆอ่านนะคะคงคิดถึงแหละ

พูดถึงน้องผู้ที่จากไปเนี่ยนะฮะแล้วถ้าไปอีเหนาอีเหนาจะคิดถึงใครล่ะนะคะอีเหนาก็ต้องคิดถึงบุษบาแหละตอนหนึ่งเนี่ยไพเราะมากเลยนะคะถึงท่านพูดท่านเขียนไว้ว่าหรือเทวันชั้นฟ้ามาพาน้องไปไว้ห้องช่องสวรรค์ที่ชั้นไหนแม้น้องน้อยลอยถึงชั้นตรึงไตรสหัสนัยจะช่วยรับประคับประคองหรือไปปะพระอาทิตย์พิศวาสไปร่วมอาจเวชยันผันพยองหรือเมฆลาพาชวนนวลละอองเที่ยวลอยล่องเลียบฟ้าชมสาครหรือไปริมหิมพานต์ชาญไกรลาดบริเวณเมรุมาตรราชสิงคอนหรือจะออกนอกเนมินอิสินธรเที่ยวลอยร่อนรอบฟ้านภาลัยนะคะท่านผู้ฟังตามทันไหมคะนะคะจากกันนิกาพยายามอ่านอย่างช้าๆแล้วท่านผู้ฟังจับใจความได้บ้างไหมคะลองเชื่อมโยงได้ไหมคะว่ามีคำใดบ้างจากกลอนที่อ่านเมื่อกี้ของท่านสุนทรภู่เนี่ยที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีเรื่องไตรภูมิถ้าตามไม่ทันก็จะทวนให้นะคะก็จะมีคำว่าตรึงไตรตรึงไตรคดีนไหมคะมาจะกล่าวบทไปถึงเท้าสหัสนัยไตรตรึงสาเราเลยตั้งแต่เด็กนะคะก็จะมีคำว่าตรึงไตรมีความว่าสหัสนัยนะและความสุนทรภู่บอกว่าแม้น้องน้อยแหละถึงชั้นตรึงไตรสหัสนัยจะช่วยรับประคับประคองถ้าเผื่อลอยไปถึงสวรรค์ชั้นไตรจะตรึงแล้วเนี่ยท้าวศาสนาหรือพระอินทร์ก็คงจะมาช่วยรับประคับประคองไปแน่นอนนะคะและมีคำต่อไปว่าเวชยันเคยได้ยินใช่ไหมคะเวชยันนะคะการเตรียมถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก็จะมีคำนี้มากมายนะคะในเพลงระบำดาวดึงส์ก็จะมีคำว่าราชยานเวชยันนะคะไปตามดูซิว่าในสังคมไทยหรือว่าบริเวณอื่นคำว่าเวชยันเนี่ยมีคำปรากฏตรงไหนบ้างหรือเมฆลาพาชวนนนละอองเที่ยวลอยล่องเลียบฟ้าชมสังกรแล้วก็ไปไหนบ้างก็มีคำว่าหรือไปริมหิมมพานต์ชาญไกรลาดภูเขาไกรลาดนะชาญไกรลาดตีนเขาก็จะมีป่าหิมพานต์เอาละสินะคะน้องจะไปไหนน้อนะคะจะไปอยู่ตรงริมหิมพานต์หรือเปล่าหรือไปอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนอีกบริเวณเมรุมาตรราชสิงห์ครเขาพระสเมรุมั้งหรือจะออกนอกเนมินอิสินธรเที่ยวลอยร่อนรอบฟ้านภาลัยนี่นะคะมีคำว่าเนมินอิสินธรนะคะคำว่าเนมินอิสินธรเนี่ยท่านฟังคะถ้าใครอ่านเรื่องไตรภูมินะฮะก็จะปรากฏชื่อภูเขาอิสินธรนะเป็นภูเขาลูกที่สองแหละที่อยู่รายรอบที่เคยเป็นหนึ่งในสัตตบริพันธ์ที่อยู่รายรอบเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางจักรวาล นะคะแล้วในบทกลอนที่สุนทรภู่ท่านแต่มในนิราศอินเหาท่านก็กล่าวถึงภูเขาสองลูกนะคะก็ภูเขาเนมินทรกับภูเขาอิสินทรนะคะถ้าอ่านแล้วมีความรู้กันเนี่ยก็จะทราบว่าภูเขาอิสินทรเนี่ยเป็นภูเขาลูกที่สองนะคะลูกที่สองจะนะถ้าอยู่ติดเขาพระสุเมรุจริงๆเนี่ยนะก็จะมีภูเขาอิสินยุคนทรอิสินทรกรวิกสุทัศนานะฮะเนมินทรวินตกะหรือวินันตกะแล้วข่าวสุดท้ายเนี่ยเป็นเขาอสกันถ้ามีเวลาเนี่ยจะมีตัวอย่าง

0: เพราะๆให้ฟังนะคะตอนนี้ตรงเนี้ยดูซิเนี่ยว่าเป็นอย่างไรฮะแล้วข่าวหน้าเนี่ยจะเรียนว่าข่าวหน้าเนี่ยนะฮะจะอธิบายเรื่องราวของเขาพระสุเมนเรื่องป่าหิมพานต์เรื่องต้นปาริกชาติสระอนุดาช้างเอราวัณราชสีพยาครุฑเรื่องราวของสัตว์นรกแล้วถ้าใครก็ตามมีเวลาอ่านวรรณคดีเอกนะบทสีพาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็จะซาบซึ้งมากแล้วก็จะขุนช้างขุนแผนเนี่ยนะตอนที่นำมาอ่านเนี่ยนะคะไม่ได้บอกว่าสุนทรท่านสุนทรผู้เป็นคนแต่งเพราะตามวรรณคดีนั้นน่ะเราทราบว่าท่านสุนทรผู้เนี่ยนะคะท่านแต่งกลอนสีพาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งจะต้องกราบฝีมือกราบภูมิปัญญาที่ช่างล้ำลึกเหลือเกินคนผู้กวีเอกที่แต่งตอนนี้จะต้องมีความรู้เรื่องจักรวาลวิทยานะคะจะต้องมีความรู้เรื่องไตรภูมิเป็นอย่างดีเยี่ยมนะคะถ้าเวลาไม่พอที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเวลามันมีเพียง20นาทีนะคะก็จะขออ่านเกริ่นไว้ก่อนเผื่อว่าผู้ฟังที่จะติดตามตอนต่อไปเนี่ยจะช่วยหาคำตอบกันได้บ้างว่าเอ๊บทเสภาบทนี้ใครเป็นผู้แต่งแต่งให้นางวันทองเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการปักม่านแล้วไม่ใช่ปักปกติปักเป็นเรื่องราวของไตรภูมิอย่างเป็นผู้มีความรู้ทีเดียวจริงนางวันทองนี่ก็ไม่ได้มีความรู้เท่ากับกวีหรอกนะคะแต่ดูสิเนี่ยก็จะอ่านตอนที่บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนลอบขึ้นไปหานางวันทองนะซึ่งเดิมเนี่ยการลอบเข้าไปหาก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรหรอกเพราะเดิมเป็นภรรยาตัวเองนั่นแหละแต่ขุนช้างมาแย่งเอาไปซะเมื่อขุนแผนขึ้นไปบนเรือนขุนช้างท่านผู้ฟังคะนะเห็นม่านที่กั้นอยู่ก็ตกตะลึงดูเพลินใจแล้วก็หวนคิดถึงความหลังคิดถึงนางวันทองขึ้นมาทันทีแล้วก็รู้แน่นอนว่าม่านเนี้ยม่านผืนเนี้ยผู้ที่ปักคือนางวันทองแล้วปักเป็นรูปอะไรบ้างจะอ่านช้าๆให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะแล้วข้างหน้าถ้ามีเวลาก็มาจะอธิบายว่าฝีมือปักม่านของนางวันทองเรื่องราวในม่านเนี่ยนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไตรภูมิอย่างไรฟังนะคะม่านนี้ฝีมือวันทองทำจำได้ไม่ผิดในตาพี่เส้นไหมแม้นเขียนแนบเนียนดีสิ้นฝีมือแล้วแต่นางเดียวเจ้าปักเป็นป่าพนาเวศขอบเขตเขาคลุ้มชะอุ่มเขียวรุกขชาติดาดใบระบัดเรียวพริ้งเพรียวดอกดกระดะดวงนะคะปักเป็นป่านะมีทั้งภูเขามีทั้งรุกขชาตินานาพันธุ์ดอกไม้เต็มป่าปักเป็นป่าเสร็จแล้วปักเป็นอะไรคะปักเป็นมยุราลงร่ำร้อนฝ้ายฟ้อนอยู่บนยอดภูเขาหลวงพักอยู่ลำแผนแผ่หางกลางปีกเป็นพุ่มพวงชนีหน่วงเหนียวไม้ชะม้อยตาโอ้นะคะปักเป็นป่าและป่านั้นก็มีนกยูงลำแผนนะคะมีชนีโหนกิ่งไม้ไปมาเอาละสิทีนี้ที่สำคัญที่สุด ของการรายการวันนี้ก็คือปากเป็นหิมพานต์ตระหง่านงามอารามรูปพระสุเมนภูผาวินันตกะหัสกันเป็นหลั่นมาการวิกอิสินทรยุคนทรอากาศคงคาชลาสินมุจลินห้าแถวแนวสลอนไกรลาดสะอาดเอี่ยมอรชรฝูงกินนอนคนทันวิทยาลงเล่นน้ำดำด้านอโนดาตใสสะอาดเยือกเย็นเห็นขอบผาหมู่มังกรล่อแก้วแพรวพรายตาทัศนารำลึกถึงวันทองนางวันทองนี่เก่งฉกาจมากฝีมือปักม้าม้านี่มีเทียบแถมปักม้าเนี่ยนะเป็นเรื่องราวของเขาพระสุเมรุนะคะที่มีป่าหิมพานต์นะคะมีภูเขาต่างๆทั้งวินันตกะภูเขาหัสกันนะภูเขากระวิกภูเขาอิสินทรภูเขายุคนทรนะคะแล้วเอ่ยอ้างถึงอากาศคงคาชลาสินนะมีมุจลินมีเพียนาคห้าแถวก็พูดถึงเขาไกรลาดมีฝูงกินนอนมีคนทันนะคะหมู่มีมังกรล่อแก้วนะคะฟังแล้วเนี่ยก็อยากเห็นม่านที่นางบรรทองปักหนักนะใช้จินตนาการเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะข้อความข้างบนนี้ถ้าได้อ่านเรื่องไตรภูมิมาก่อนจะทำให้นึกเห็นเป็นมโนภาพเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินเจริญใจยิ่งขึ้นกว่าเมื่อยังไม่ได้อ่านเรื่องไตรภูมิเพราะฉะนั้นนะคะก็เชิญท่านผู้ฟังติดตามตอนไปแล้วนะคะเราจะค่อยๆเล่าเรื่องราวต่างๆจากวรรณคดีเรื่องไตรภูมิเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาพระสุเมรุป่าหิมพานต์ต้นปาริกชาติสะโนบะช้างเอวันราชสีพญาครุฑและอีกมากมายต่างๆนานาค่ะโปรดติดตามนะคะวันนี้รายการพระอนุสาพัฒนาประเทศลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปศนชอบผลอาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับในวันนี้นะครับผมขอพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับขอแล้วก็ขออนุญาตเชื่อมโยงกับทฤษฎีเรื่องของความทันสมัยนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐสมัยใหม่นะครับซึ่งพูดตรงๆก็มีความกังวลอยู่พอสมควรนะครับทีนี้ครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันก็มีทฤษฎีหลักๆที่พูดถึงอยู่ก็คือเรื่องของmodernization theory นะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับนักคิดหรือนักทฤษฎีอย่างรอสทาวนะครับลำดับขั้นการพัฒนาของรอสทาวใช่ไหมครับเขาก็จะบอกมีลำดับขั้น take off ขั้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้ายิ่งคุ้นเคยมากขึ้นก็อาจจะเป็นเหมือนกับนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกๆนะครับเช่นน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกแบบนี้นะครับซึ่งทฤษฎีความทันสมัยเนี่ยเขาก็พูดหลายอย่างนะครับบางส่วนก็พูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครุศาสตร์มากๆเนี่ยคือเรื่องของคนทันสมัยหรือว่า modern person นะครับเขาก็บอกว่าในการที่จะมีรัฐสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีคนที่สมัยใหม่หรือทันสมัยด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะการศึกษาเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะสร้างคนทันสมัยเหล่านี้ขึ้นมานะครับมันก็มีหลายคุณลักษณะที่เขาบอกคนสมัยใหม่ต้องมีนะครับแต่หลักๆที่ขอยกมาในวันนี้ครับก็คือว่าความเป็น modern person นะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆที่ต้องมีคือคนทันสมัยเนี่ยต้องเชื่อในศักยภาพของตนเองนะครับแล้วก็เชื่อว่าการกระทำของตนเนี่ยมันจะควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้นะครับการเชื่อในศักยภาพนี่คือว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้นะฉันเนี่ย

ี่ยมีความสามารถในการกำหนดทิศทางเป้าหมายชีวิตตัวเองจะไปดีไปร้ายยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของฉันนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการให้คุณค่ากับการวางแผนนะครับเป้าหมายในอนาคตเป้าหมายในระยะยาวคืออะไรฉันจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อในความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อในการให้เหตุและผลเชื่อในความสามารถในการอธิบายสิ่งต่างๆโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการใช้ตรรกะนะครับในการพิจารณาข้อมูลจริงข้อมูลเท็จควรเชื่อถือไม่เชื่อถืออะไรนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันเป็นหลักเหตุและผลนะครับมันเกิดขึ้นมันมีอยู่มันไม่ใช่สิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญอย่างมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของคนสมัยใหม่ต้องเชื่อในความยุติธรรมแล้วก็การประเมินความสามารถของตนเองตามผลงานนะครับเขาบอกคนสมัยใหม่เนี่ยต้องเชื่อว่ายิ่งฉันทำงานหนักเนี่ยยิ่งฉันทุ่มเทเนี่ยฉันก็จะได้ความก้าวหน้าได้รางวัลบางอย่างกลับมาจากความทุ่มเทอันนั้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยความสำคัญก็คือว่าเมื่อคนเชื่อในความเป็นสมัยใหม่เหล่านี้ครับมันจะผลิตคนที่ไปตอบสนองความเป็นรัฐสมัยใหม่ก็คือคนเหล่านี้จะตั้งใจทำงานนะครับตั้งใจประดิษฐ์คิดค้นตั้งใจที่จะขวนขวายนะครับในการหาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีขึ้นเพื่ออะไรอ่ะสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของตนเองที่ดีขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะทำให้คนที่มีความเชื่อเหล่านี้ไปตอบหรือไปเป็นกำลังให้กับประเทศที่เป็นประเทศสมัยใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีเนี้ยก็ขอกลับมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับเช่นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเข้ามาทำให้คนน่ะเกิดคำถามกับสิ่งที่ความเป็นโมเดิร์นแมนเนี่ยหรือเป็นโมเดิร์นเพอร์เซนเนี่ยสอนนะว่าเฮ้ยคุณต้องเชื่อสิว่ายิ่งทำงานหนักอ่ะยิ่งพัฒนานะอะไรแบบนี้ครับแต่ไอ้ข่าวเนี้ยมันกลายเป็นอ้าวเนี่ยแล้วทำงานหนักไปทำไมอ่ะก็มีการทุจริตใช่ไหมครับจ่ายเงินเล่นพักเล่นพวกซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาสำคัญนะครับในระยะยาวเพราะว่าเมื่อคนน่ะเกิดการตั้งคำถามกับสิ่งที่ทฤษฎีความทันสมัยสอนน่ะคนก็จะกลับไปอยู่เหมือนในสังคมโบราณนะครับก็คือไม่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกมันมีการเล่นพักเล่นพวกเราจะกลับไปอยู่เหมือนในสังคมแบบระบบมูลนายอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มันก็จะส่งผลกระทบต่อความเป็นรัฐสมัยใหม่ว่ามันก็ไม่มีใครทำอะไรไม่มีคนเก่งไม่มีใครประดิษฐ์คิดค้นก็อยู่กันไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วอีกอันนึงที่เชื่อมโยงกันก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นเป็นข่าวว่ามีการสอบราชการสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเขียนจดหมายน้อยตัดพ้อว่าไม่สอบแล้วมาสอบเนี่ยก็ไม่มีพักมีพวกอะไรแบบนี้ครับสอบไปก็ไม่ได้อะไรซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้มากๆว่าเมื่อคนน่ะเขาไม่เชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ตามศักยภาพหรือว่าเขากำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้อะเขาก็จะไม่ทำอะไรเขาก็จะอยู่เฉยๆแล้วเมื่อคนอยู่เฉยๆอ่ะมันก็จะกระทบต่อไอการพัฒนาความเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับแล้วผมขอเชื่อมโยงไปที่อย่างตัวอย่างประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยมีเรื่องของการควบคุมสื่อที่เข้มงวดอันนี้เป็นที่ทราบกันดีแต่หลายๆครั้งอ่ะคนมักจะนึกถึงการควบคุมสื่อที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐใช่ไหมครับมีภาควิจารณ์หรือว่ามีการพูดถึงเหตุการณ์บางอย่างที่รัฐไม่พึงประสงค์จะให้พูดอันนั้นก็เป็นส่วนที่มีการถกเถียงกันเนาะว่าดีไม่ดีอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่จะพูดถึงในวันนี้คือกรณีที่จีนตอนนี้ครับพยายามควบคุมละครแนวตั้งอะครับที่เป็นละคร AI อ่ะแล้วก็ที่อาจจะหลายๆท่านอาจจะดูกันอยู่ที่เป็นเหมือนกับเสียง AI generate นะครับประเด็นก็คือว่าละครเหล่านี้มันมักจะมีเนื้อเรื่องอะครับประมาณว่าเนี่ยทำอะไรอะตกถังข้าวสารนะครับเป็นนางเอกเนี่ยอยู่ตามชนบทใช่ไหมครับอยู่ดีๆก็มีพระเอกเป็นคนบ้ามาอยู่ข้างๆบ้านนางเอกก็ดูแลแล้วสุดท้ายก็เ
ฉลยว่าพระเอกเนี่ยคือ CEO

บริษัทหมื่นล้านอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่ถามว่าทำไมจีนเขาให้เหตุผลว่าเขาต้องเซ็นเซอร์ละครเหล่านี้บางคนอาจจะบอกไม่เห็นมีพิษมีภัยอะไรเลยดูไปก็แจ่มใสเบิกบานใช่ไหมครับสิ่งที่จีนให้เหตุผลก็คือเขาบอกว่าไอ้ค่านิยมเหล่านี้มันทำให้คนไม่ทำงานแล้วก็วันๆเนี่ยนั่งเพ้อฝันว่าเดี๋ยวก็จะมีมหาเศรษฐีมาแกล้งเป็นคนบ้าอยู่ข้างบ้านอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เขาบอกมันเป็นสิ่งที่กระทบเรื่องของการที่จะนำจีนไปสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่คนต้องทำงานดังนั้นคุณไม่ควรจะมาเชื่ออะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พยายามจะสื่อสารว่าการสร้างค่านิยมหรือสร้างทัศนคติการรับรู้ของคนนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญถ้าคนอ่ะเชื่อว่าตัวเองยิ่งทำงานหนักมันไม่มีการเล่นพักเล่นพวกเขาก็จะทำงานตั้งใจทำงานตั้งใจแข่งขันตั้งใจประดิษฐ์คิดค้นมันก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าจะต้องพิจารณากันนะครับแล้วก็อีกอันที่เพิ่มเติมคือจริงๆเนี่ยตั้งใจจะพูดก่อนเรื่องมีการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีพวกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับหลายๆอันเนี่ยที่มีละครอะไรต่างๆขึ้นมามากมายซึ่งผมอยู่ในลิฟต์อะครับแล้วมันก็มีการโฆษณาจากไอสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ผมไม่ทราบชื่อเรื่องแต่พล็อตเรื่องประมาณว่ามีลูกผู้พิพากษาเนี่ยบิ๊กผู้พิพากษาเนี่ยไปฆ่าลูกบิ๊กตำรวจอะไรแบบนี้ครับแล้วก็บิ๊กชนบิ๊กอะไรประมาณนี้สิ่งที่น่ากังวลแล้วก็เชื่อมโยงกับละครแนวตั้งจีนก็คือไอ้ละครแบบนี้มันก็สร้างแล้วก็ไปย้ำค่านิยมบางอย่างซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรแบบนี้นะครับว่าเนี่ยมันมีแบบบิ๊กกับบิ๊กอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยเป็นตัวเล็กตัวน้อยก็ดูเขาตังแกกันทะเลาะกันไปอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปยุ่งแล้วก็มีเรื่องของอะไรการทุจริตคอร์รัปชันอะไรในศาลอะไรแบบนี้ครับมาประจวบกับเนี่ยไอ้ข่าวที่เป็นแฟกต์เนี่ยเกี่ยวกับการทุจริตท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยเชื่อแบบนี้หมดนะครับว่าเนี่ยมันมีไม่ต้องทำงานหรอกอยู่ไปวันๆเนี่ยมันเล่นพักเล่นพวกกันหมดแล้วสอบไปก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะครับมันก็จะกระทบว่าสุดท้ายอ่ะเราก็ไม่มีคนเก่งเราก็ไม่มีคนทำงานแล้วประเทศมันก็จะทรุดโทรมไปในที่สุดนะครับทีเนี้ยทางออกอ่ะก็บอกว่ามันก็มีหลายส่วนแต่ก็พยายามจะพูดว่าสิ่งที่อาจจะเริ่มจากตัวเองได้มันก็มีอาจจะบอกว่าเนี่ยมันต้องการมีเรื่องประเด็นมหภาคใช่ไหมครับต้องมีการรัฐต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นอาจจะไกลตัวไปแล้วถ้าผมบอกเนี่ยเราจะทำยังไงในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่เป็นครูอย่างเงี้ยครับผมก็คงตอบว่าสิ่งที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าไม่อยากให้ยอมจำนนกับความเชื่อเหล่านี้ครับว่าเนี่ยก็อยู่ๆไปเถอะมันก็โกงอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอะไรแบบนี้ครับหรือสิ่งที่ไม่เอาเด็ดขาดเลยก็คือไปเข้าร่วมบอกเนี่ยทำยังไงอ่ะก็มันอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วเราก็ร่วมกันทุจริตไปเลยอะไรแบบนี้ครับไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือว่าเราต้องเชื่อในความเป็นคนสมัยใหม่อ่ะครับเราต้องเชื่อในความเป็นรัฐสมัยใหม่ว่าเราเปิดรับสิ่งใหม่เราต้องเป็นอิสระจากอำนาจเดิมเราต้องไม่พึ่งพาผีสางนางไม้จนงมงายไม่ทำงานทำการวันๆขูดต้นโพอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับก็คงไม่ได้ก็ต้องเชื่อในศักยภาพและการควบคุมของตนเองนะครับมุ่งสู่อนาคตเชื่อในความเป็นวิทยาศาสตร์เชื่อในความยุติธรรมใช่ไหมครับและการประเมินตามผลงานแล้วสุดท้ายก็คือสนใจโลกกว้างแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในฐานะประชาชนใช่ไหมครับในฐานะพลเมืองอย่างเงี้ยนะครับเมื่อใดก็ตามอ่ะถ้าเราสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารนะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ยอมจำนนน่ะแล้วเราก็ไม่เข้าร่วมอ่ะแล้วก็ไม่เหมือนกับฉันอยู่เป็นฉันก็อยู่เล็กๆของฉันไปอ่ะเมื่อนั้นน่ะเมื่อคนมีความรู้สึกคนมีความไม่พอใจอ่ะครับผมว่าประเทศมันยังพอมีอนาคตที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้แต่ถ้าสมมติเราบอกว่าก็ยอมไปก็เข้าร่วมไปเลยแล้วกันอันนั้นผมว่าน่าจะในอนาคตระยะยาวเนี่ยประเทศมันก็จะเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายครับผมก็อยากจะปิดด้วยคำของมหาตมะคันธีนะครับท่านก็บอกว่าเราอ่ะต้องไม่สูญเสียในต้องไม่สูญเสียศรัทธานะครับในมวลมนุษยชาติเนาะท่านบอกว่ามนุษยชาติเนี่ยเปรียบเหมือนมหาสมุทรนะครับน้ำเพียงไม่กี่หยดที่สกปรกในมหาสมุทรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทั้งมหา

0: สมุทรเนี่ยสกปรกไปด้วยนะครับอันที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดให้เหมือนกับโลกสวยนะครับแต่จะบอกว่าอย่ายอมจำนนแล้วก็ต้องไม่เสียศรัทธาก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันถูกต้องอ่ะมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับแต่ไม่ใช่เหมือนกับเราช่างมันละมันปล่อยมันไปอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามจะสื่อสารครับ
1: ติดตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: คำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: คัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะอาจารย์แป้งอาจารย์ชลาสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เราอยู่กับท่านวิทยากรค่ะดร.ณัฐวุฒิบริบูรณ์วิริหรือว่าอาจารย์อั้นนะคะเป็นอาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษาภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษานะคะจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับอาจารย์แป้ง
2: วันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องดนตรีคลาสสิก
3: ครับผมขอบคุณอาจารย์แป้งที่ชวนมานั่งคุยนะครับก็หัวข้อของที่จะมาเล่าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักคำนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองพูดถึงตัวความหมายแล้วก็ที่มาของคำนี้ว่าคำนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรเพราะจริงๆแล้วคำว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยจริงตัวดนตรีคลาสสิกเองเนี่ยผมไม่ได้มองมันเป็นเพียงแค่กลุ่มของบทประพันธ์ดนตรีที่มันถูกนำกลับมาเล่นแต่มันสะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคมอะไรบางอย่างหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับในช่วงประมาณตั้งแต่ศตวรรษที่18เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่21ในปัจจุบันครับอาจารย์
2: อ๋อค่ะค่ะหมายความว่าอาจารย์ต้องการจะไม่ได้จะมาเล่าให้เราฟังวันนี้ว่าดนตรีคลาสสิกมีอะไรบ้างแปลว่าอะไรแต่เหมือนกับเข้าไปถึงแก่นลึกถึงประวัติศาสตร์ในรายละเอียด
3: เป็นมุมมองในเชิงของประวัติศาสตร์มองว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแนวคิดแบบนี้มันทำไมอยู่ดีๆมันถึงเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะเกิดนำนิดนึงอาจารย์แป้งมีอาหารจานโปรดไหมครับ
2: พอพูดคิดเอ๊ะเรามีอาหารจานโปรดหลายอย่างแต่คิดว่านะถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งอย่างก็พอมีค่ะ
3: อาจารย์ทานบ่อยไหมครับ
2: ไม่บ่อยค่ะ
3: ก็ไม่บ่อยเนอะอาจารย์ทานซ้ำทุกอาทิตย์ไหมครับอาหารจานโปรด
2: ไม่ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่เนอะแต่อาจารย์สังเกตไหมครับว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มันจริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะต้องเรียกอะไรแปลกตรงที่ว่าเรานำของเก่ากลับมาทำซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วไม่ใช่ซ้ำแค่เป็นระดับสัปดาห์หรือเดือนแต่เป็นซ้ำเป็นปีเป็นศตวรรษนะครับอาจารย
2: ์โอ้ค่ะ
3: ซึ่งจริงๆแล้วโดยปกติพฤติกรรมการบริโภคของคนเนี่ยอาจารย์ว่าเราชอบของใหม่หรือของเก่า
2: อันนี้ใช้ตัวเองก่อนละกันนะคะเป็นหลักว่าเราชอบอะไรใหม่ๆแบบเราเป็นคนขี้เบื่อไม่แน่ใจว่ามนุษย์ทุกคนเป็นแบบเราหรือเปล่าอันนี้ใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์พื้นฐาน
3: บริษัทต่างๆผู้ขายผู้ผลิตสินค้าเนี่ยเขาต้องพัฒนา product เนาะเขาต้องพยายามหาอะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะมันนำเสนอใช่ไหมครับเพราะว่าของเก่าพอบริโภคไปสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกเบื่อรู้สึกว่ามันจำเจโอ้แต่ทำไมปรากฏการณ์เนี้ยมันใช้ไม่ได้กับดนตรีคลาสสิกนะครับแต่มุมมองในด้านในมุมมองเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกในมิตินี้จริงๆแล้วก็มีความหลากหลายนะครับว่าการไม่เปลี่ยนตัวของมันเองเลยของดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันจะทำให้ดนตรีคลาสสิกสามารถที่จะอยู่รอดไปจนถึงศตวรรษข้างหน้าในอนาคตอ่ะได้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็อาจจะได้เป็นประเด็นที่เราจะได้พูดคุยกันในช่วงท้ายๆครับอาจารย
2: ์ค่ะขอสอบถามนิดนึงค่ะอาจารย์อั้นว่าดนตรีคลาสสิกที่เราคุยกันนี้มันคืออะไรลืม
3: เป็นคำถามจริงๆแล้วเป็นเรื่องแรกเลยนะเป็นเรื่องแรกที่เราควรจะต้องเคลียร์กันก่อนว่าตรงดนตรีคลาสสิกเนี่ยคืออะไรจริงดนตรีคลาสสิกเนี่ยเราจะสามารถที่จะนิยามมันแบบแคบก็ได้หรือจะนิยามมันแบบกว้างก็ได้โดยปกติทั่วไปเรามักจะใช้นิยามแบบกว้างนะครับก็คือพูดถึงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกหรือบางทีเราจะเรียกว่าไฮอาร์ต

0: European Music นะครับ
1: ค
0: ือดนตรีที่ถูกพัฒนาขึ้นในยุโรปอ่ะเป็นหลักนะครับแล้วดนตรีกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ดนตรีเป็นกลุ่มของดนตรีที่ได้รับการยกย่องแล้วก็ได้รับการยอมรับมีสถานะที่ค่อนข้างพิเศษแตกต่างจากดนตรีpopular music เวลาที่พูดถึงดนตรีคลาสสิกปุ๊บเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับดนตรีที่เป็น popular musicเรามักจะนึกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะป๊อปดนตรีคลาสสิกอ่ะ
1: มัน
0: เคยเป็นป๊อปปูล่ามิวสิกมาก่อนเขาก็อยากป๊อปนะดนตรีคลาสสิกเนี่ยเพราะดนตรีป๊อปคือดนตรีที่มันเข้าถึงคนใช่มั้ยนักศิลปินแต่งเพลงขึ้นมาเขาก็อยากให้ดนตรีเหล่านี้มันเข้าถึงคนจำนวนมากเขาไม่ได้ต้องการให้กลุ่มของคนฟังเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มแคบๆเวลาที่เราพูดถึงดนตรีคลาสสิกเรามักจะนึกถึงดนตรีของคนชั้นสูงดนตรีที่ต้องไต่กระไดฟังดนตรีที่ต้องเล่นในคอนเสิร์ตโฮลล์สวยๆหรูหราฟู่ฟ้านะครับเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้องมาม
1: องกันใหม่
0: ใช่ว่ามันจริงๆแล้วดนตรีคลาสสิกเนี่ยจริงๆแล้วโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของดนตรีคลาสสิกจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนชั้นสูงแต่มันสัมพันธ์กันกับรูปแบบของสังคมที่มันเปลี่ยนไปในช่วงศตวรรษที่18แล้วก็โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่19ครับคราวนี้กลับมาที่ความหมายนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์แป้งถามว่าแล้วดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันคืออะไรถ้าเรานิยามมันแบบแคบเนี่ยเราจะหมายถึงดนตรีที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในที่ช่วงเวลาประมาณปี1750ถึงช่วงประมาณปี1800ช่วงเนี้ยนะครับเป็นยุคสมัยเป็นยุคทางประวัติศาสตร์ดนตรีที่เราเรียกว่ายุคคลาสสิกนะครับถ้าย้อนกลับไปอาจารย์แบงค์อาจจะคุ้นจริงๆแล้วยุคสมัยทางด้านดนตรีเนี่ยเราก็อ้างอิงมาจากยุคสมัยทางด้านศิลปะนี่แหละครับนะครับจะมีเบดนิเวลใช่ไหมครับมีเรเนซองส์ใช่ไหมครับมีบาโรกนะครับถ้าเป็นดนตรีก็จะมียุคคลาสสิกแทรกเข้ามาแล้วก็จะเป็นโรแมนติกแล้วก็ 20th century นะครับแต่น่าสนใจนิดนึงตรงที่ว่ายุคสมัยอื่นๆทางด้านดนตรีส่วนใหญ่อะเราขอยืมยุคสมัยเราเทียบเคียงกับยุคสมัยจากทางศิลปะยกเว้นคลาสสิกนะครับเพราะเวลาที่เราพูดถึงดนตรียุคคลาสสิกเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นหมายถึงดนตรีในช่วงปี1750ถึงช่วงประมาณปี1800นะครับแต่ถ้าพูดถึงศิลปะในยุคคลาสสิก
1: มันจะไม่
0: มันจะไปหมายถึงศิลปะของกรีกโรมันคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับอาจารย์ท่านตัวนิยามของคำว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยจริงมันมีการใช้มันมีการให้ความหมายนะครับที่แตกต่างนะครับแต่จะถามว่ามันปฏิเสธไอ้เรื่องของศิลปะของกรีกโรมันด้วยไหม ก็ไม่เชิงมันยืมคอนเซ็ปต์บางอย่างเรื่องของความสมดุลบาลานซ์ของโครงสร้างทางดนตรีนะครับที่เขามองว่าถ้าเรานึกถึงสถาปัตยกรรมของกรีกอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความเป็นสมมาตรมีความสมดุลอะไรอย่างเงี้ยครับดนตรีในยุคคลาสสิกเนี่ยมันก็มีคอนเซ็ปต์ในลักษณะเขาเราคนมองเขานะครับว่ามันมีลักษณะแบบนั้นนะครับคราวนี้คำว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ย ถามว่าคนในยุคนั้นเนี่ยหรือนักดนตรีในยุคนั้นน่ะเขาเรียกตัวเขาเองว่าเป็นนักดนตรีในยุคคลาสสิกหรือเรียกดนตรีของเขาว่าเป็นดนตรีคลาสสิกหรือไม่เนี่ยจริงๆก็ไม่นะครับคำว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันเป็นคำที่มันถูกสร้างขึ้นในภายหลังนะครับ จริงๆชื่อของยุคสมัยส่วนใหญ่คนในยุคนั้นเขาไม่ค่อยเรียกตัวเขาเองว่าเขาอยู่ในยุคไหนหรอกครับจะมีที่มาเรียกจริงๆอาจจะเป็นยุคพวกโมเดิร์นยุคสมัยใหม่เนี่ยรู้สึกเราอยู่ในยุคโมเดิร์นเราอยู่ในยุคสมัยใหม่แต่คนในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าตัวเขาอยู่ในมีชื่อเรียกสำหรับช่วงเวลาของเขานะครับชื่อเรียกยุคคลาสสิกหรือยุคบาโรกจริงๆแล้วมันก็เป็นคำที่มาถูกใช้เรียกจริงๆเนี่ยในช่วงประมาณปี1830หลังจากนั้นนะครับเป็นต้นมานะครับทีนี้เวลาที่เราพูดถึงดนตรีอันนี้คือความหมายในแบบเอาความหมายแบบในแบบแคบให้จบไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับคราวนี้ดนตรีในยุคนี้เนี่ยนะครับเรามักจะคิดว่าดนตรีคลาสสิกคือดนตรีของคนชั้นสูงนะครับแต่มันมี

0: แล้วก็ยุคกลางเนี่ยศูนย์กลางของการพัฒนาดนตรีมันจะอยู่ที่วัดกับวังนะครับก็คือโบสถ์กับราชสำนักนะครับแต่ในช่วงศตวรรษที่18เนี่ยมันเป็นยุคที่มันผ่านความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายๆอย่างที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของยุโรปมันทำให้ต้องเรียกอะไรช่องว่างระหว่างชนชั้นสูงกับคนชั้นล่างเนี่ยมันแคบลงพร้อมกับการเติบโตของคนกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าคนชั้นกลางนะครับทีนี้ในยุคนี้เนี่ยนะครับตัวนักดนตรีในยุคนี้เนี่ยนะครับดนตรีที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองความต้องการของศาสนาจักรหรือราชสำนักเหมือนเดิมละศาสนาจักรเองก็สั่นคลอนนะครับหลังจากยุคของการปฏิรูปศาสนาพร้อมกับการมาถึงของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่คนเริ่มที่จะตั้งคำถามนะครับราชสำนักเองก็เข้มแข็งน้อยลงนะครับซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองของยุโรปในช่วงเวลานั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าคนชั้นกลางเนี่ยแหละกลับขึ้นมามีบทบาทสำคัญนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังปี1800เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่ชัดเจนมากที่ชัดเจนที่สุดก็คือการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย์มาเป็นประชาธิปไตยนะครับเนาะคราวนี้ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อตัวดนตรีในยุคคลาสสิกอย่างไรนะครับจากเดิมที่นักดนตรีเนี่ยจะอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของโบสถ์อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชสำนักในยุคนี้นักดนตรีเขาไม่ไปอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของโบสถ์เขาไปอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชสำนักละนะครับเพราะว่าเขามีอิสระในการที่จะทำงานมากขึ้นนะครับเนื่องจากมันมีการเกิดเติบโตของตลาดใหม่ของผู้บริโภคซึ่งในที่นี้ก็คือกลุ่มของคนชั้นกลางนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าสไตล์ดนตรีของของคอมโพเซอร์ในยุคนี้เขาไม่ได้แต่งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนชั้นสูงแต่เขาแต่งดนตรีขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนชั้นกลาง
1: ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะอาจารย์อันเพราะว่าเวลาเราพูดถึงดนตรีคลาสสิกในยุคที่ใช้คำอาจารย์ว่าโมเดิร์นเราจะมองว่ามันดูยิ่งใหญ่ดูสูงแต่ถ้าเราเข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์จริงๆเราจะเข้าใจว่าดนตรีในยุคนี้เกิดขึ้นมากับสำหรับชนชั้นกลาง
0: สำหรับพวกเรา
1: เนี่ยสำหรับพวกเราซึ่งมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นความเป็นคอนเซปต์เป็นความคิดที่กลับกันกับสิ่งความเข้าใจของเราเลย
0: จริงๆครับอาจารย
1: ์
0: จากเดิมเนี่ยดนตรีมันก็จะมีความซับซ้อนมีความอลังการดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมศาสนาเนี่ยเน้นต้องการให้ผู้ฟังเกิดความซับซึ้งเกิดความโอเวอร์วอร์มโดยตัวดนตรีนะครับอาจารย์คนในยุคศตวรรษที่18เขาต้องคนชั้นกลางเนี่ยเขาต้องการฟังอะไรที่มันเข้าใจง่ายและเรียบง่ายมากขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลต่อแบบแผนหรือรูปแบบของการประพันธ์ดนตรีในยุคนั้นนะครับจากเดิมเนี่ยดนตรีมันจะมีลักษณะเป็นโพลิโฟนีคือเป็นดนตรีที่มันมีหลากหลายแนวทำนองและแต่ละแนวทำนองก็จะมีความเป็นอิสระจากกันอาจารย์แป้งนึกถึงเวลาที่เราฟังเพลง3เพลงนะครับที่มี3แนวทำนองไปพร้อมๆกันนะดนตรีในยุคก่อนคลาสสิกอ่ะจะมีลักษณะแบบนั้นเป็นจุดเด่นของดนตรีของเขาเลยซึ่งมันต้องอาศัยการฟังซ้ำการทำความเข้าใจความเข้าใจทางด้านดนตรีค่อนข้างสูงนะครับในยุคนี้เนี่ยมันเลยทำ texture ของดนตรีอ่ะมันเลยเปลี่ยนไปนะครับจากดนตรีแบบโพลิโฟนีที่มีหลากหลายแนวทำนองฟังสับสนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยนะครับมาเป็นดนตรีแบบโฮโมโฟนีโฮโมโฟนีคือดนตรีแบบที่นึกง่ายๆเวลาที่เราตีคอร์ดแล้วร้องเพลงอ่ะเรากำลังสร้างเสียงประสานแบบโฮโมโฟนีนะครับคือมีแนวทำนองหนึ่งแนวแล้วก็ประสานไปด้วยกลุ่มคอร์ดนะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวแนวทำนองเนี่ยมันฟังได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับรูปแบบของดนตรีแบบใหม่พวกนี้เป็นดนตรีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยเพื่อตอบสนองรสนิยมแบบใหม่ของคนชั้นกลางนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวโน้มของดนตรีในลักษณะแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับมันเริ่มเห็นมาตั้งแต่ในช่วงปลายของยุคบาโรกแหละ นะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ออกมาโดดเด่นแล้วก็ชัด

0: จนมากๆอ่ะเหมือนกับช่วงในยุคคลาสสิกนะครับ คราวนี้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของดนตรีในยุคคลาสสิกเนี่ยอันนี้เราพูดถึงในแง่ของยุคคลาสสิกก่อนเนี่ยนะครับ ก็คือยุคคลาสสิกเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญของการวางคล้ายๆกับรากฐานหรือพื้นฐานของโครงสร้างทางดนตรีนะครับที่ยังคงมีการใช้กันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับในยุคนี้เนี่ยนะครับมีการเกิดขึ้นของประเภทดนตรีใหม่ๆนะครับอย่างเช่นซิมโฟนีนะครับบทประพันธ์ประเภทซิมโฟนีเนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับบทประพันธ์ดนตรีประเภทโซนาต้าก็ถูกพัฒนาขึ้นในยุคนี้นะครับ อุปกรณ์อาจจะไม่ของไม่ใช่ของใหม่คอนแชร์โตอาจจะไม่ใช่ของใหม่แต่ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่มีความชัดเจนและมีแบบแผนที่ แน่นอนนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับ ในยุคนี้เนี่ยก็จะมีคอมโพเซอร์ที่สำคัญเนี่ยหลายๆท่านนะครับ ที่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีอาจจะดีที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกก็คือวูฟกังอเมเดอุสโมซาร์ทนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือโจเซฟไฮเดนเป็นคอมโพเซอร์ร่วมสมัยจริงๆจะต้องพูดถึงอีกท่านหนึ่งก็คือลูดวิก ฟานเบโธเฟนนะครับแต่เบโธเฟนเนี่ยจะเป็นฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างกึ่งนะครับคือผลงานในช่วงแรกๆของเบโธเฟนเนี่ยจะมีลักษณะหรือสไตล์ในแบบที่เราเรียกว่าคลาสสิคอลสไตล์แต่ในช่วงท้ายๆนะครับก็พัฒนาไปสู่สไตล์แบบใหม่ที่เป็นรูปแบบที่เราเรียกว่าโรแมนติกนะครับ
1: อาจารย์อั้นคะ เราได้รับประโยชน์จากการที่ฟังเยอะแยะเลยในเชิงของประวัติศาสตร์ของที่มาที่ไปของดนตรีคลาสสิกค่ะ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมค่ะว่าในเรื่องของความสำคัญเรื่องของวางรากฐานทางดนตรีที่มันสำคัญมากๆเลยของการที่มาสู่ยุคปัจจุบันนี้นะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะความสำคัญของการที่เรามาพูดคุยดนตรีคลาสสิกจริงๆชอบประเด็นแรกที่อาจารย์ถามว่าแบบมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นการที่เราชอบอะไรบางอย่างแต่ว่าบางทีมันเป็นการทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเราใช่ไหมที่อาจารย์ต้องการจะสื่อว่าเราทำไมเราถึงชอบสิ่งนี้ที่มันย้ำซ้ำๆเกิดขึ้นแล้วขึ้นอีกที่อาจารย์กำลังจะถ่ายทอดใช่ไหม
0: มันคล้ายๆกับตัวคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกเนี่ยมัน
1: คือมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราใช่ไหมที่มันถึงใจเราโดยที่เราไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
0: บางคนเนี่ยมองว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยการที่การดนตรีคลาสสิกมันคงอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันสามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์มันเข้าใจอารมณ์ของคนและไอ้อารมณ์นั้นเนี่ยบางคนเขามีความเชื่อว่าอารมณ์นี้มันมีความเป็นสากลถ้าเราเข้าใจความเศร้าภาษาแต่ละภาษาเนี่ยมันจะอธิบายความเศร้าไม่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ดนตรีเป็นภาษากลาง
0: ใช่แต่ดนตรีเนี่ยมันเป็นภาษากลางที่ใครอ่ะคุณไม่ต้องเข้าใจเงื่อนไขทางด้านภาษาเลยนะแต่คุณสามารถที่จะเข้าใจคุณใครก็ได้อ่ะมาฟังแล้วเราจะเข้าถึงไอ้ความเศร้าแบบนั้นและไอ้ความเศร้าแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างนะแต่เวลาที่แตกต่างอ่ะถ้ามันเป็นถ้าเราเข้าถึงไอ้ตัวแก่นของความเศร้าแล้วมันจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีอ่ะไอ้ความเศร้าเนี้ยเรายังสามารถที่จะเข้าถึงแล้วมันและยังเข้าใจมันได้อ่ะมันเหมือนกันนะครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตัวดนตรีคลาสสิกเนี่ยนะครับมันยังคงถูกนำกลับมาทำซ้ำนะครับแล้วก็ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งนะไปสู่คนรุ่นหนึ่งแต่ในทางประวัติศาสตร์ในทางสังคมเนี่ยมันก็มีคำอธิบายอีกชุดหนึ่งเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยคนถึงเอาเพลงเก่าๆพวกเนี้ยกลับมาเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีก
1: เพราะอะไรเพราะเหมือนกับแต่ว่าอันนี้ไปถามคำถามตัวเองเลยซึ่งตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไรเราถึงชอบฟังเพลงเก่าๆหรือว่าคนรู้สึกจะบอกว่า
0: เราพานี้อาจารย์แป้งอาจจะรู้สึกแปลก
1: ๆอารมณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะ
0: ปรากฏมันไม่ได้หายหลายเหตุผลนะคะอาจารย์ด้านในเรื่องของการความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์หรือความสามารถในการเข้าถึงแก่นของความรู้สึกแล้วทำแล้วดนตรีเหล่านี้มันสามารถที่จะถ่ายทอดไอ้ความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างถึงแก่นนะครับของความรู้สึกของคนฉะนั้นคำว่าคลาสสิกเนี่ยไม่เวลาโดยที่เราแปลเป็นภาษาไทยแปลยากเหมือนกันเนาะ

0: คนก็จะแปลว่าอมตะเรารู้สึกว่ามันก็ยังเข้าถึงอารมณ์ของเราได้บริบททางสังคมอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนไปว่าทำความเชื่อมันเปลี่ยนไปแต่สิ่งเหล่านี้มันยังสามารถที่จะเชื่อมโยงมาที่ตัวความรู้สึกของคนได้มันมีความเป็นสัจจะมันความเป็นคลาสสิกเป็นความ
1: เหมือนอยู่นิรันดร์
0: มันเป็นความจริงอ่ะเพราะมัน
1: คงทน
0: เพราะมันเป็นความจริงมันก็เมื่อไหร่มันก็จริงอ่ะนะครับจะผ่านไปร้อยปีพันปีถ้าเราเชื่อว่าความจริงมันมีอยู่นะครับน
1: ะ
0: เพราะก็จะมีบางคนที่เขาไม่เชื่อนะว่าไอ้ความจริงมันมีอยู่จริงหรือเปล่า
1: อาจารย์บอกว่าการสื่อสารของดนตรีคลาสสิกมันเป็นในเชิงของการเข้าใจง่ายเรียบง่ายแปลว่าถ้ามันมีอยู่วนกลับมาเนื่องมาจากว่า
0: อ๋อตรงนี้หมายความว่าคลาสสิกในแง่ของดนตรีในช่วงยุคคลาสสิกนะครับอันนี้ตอนนี้เรากำลังพูดถึงคลาสสิกในแง่ของในความหมายแบบแคบก่อนว่าเป็นดนตรีที่พัฒนาขึ้นในยุคคลาสสิกเพราะจริงๆแล้วระดับว่าดนตรีคลาสสิกอ่ะพูดอย่างผมอธิบายว่ามันง่ายเนี่ยมันดูเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ได้ง่ายสำหรับคนในยุคนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับดนตรีในยุคก่อนนั้นที่มันมีความซับซ้อนมากๆนะคร
1: ับ
0: คราวนี้ถามว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายจริงหรือไม่เนี่ยมันมีทั้งแบบที่เรียบง่ายและแบบที่มันมีความซับซ้อนมากๆอ่ะไปพร้อมๆกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ในกลุ่มของความหมายแบบที่ค่อนข้างกว้างนะครับซึ่งมันจะพูดถึงครอบอาจจะต้องขอขยายไปถึงส่วนของการพูดถึงดนตรีคลาสสิกในความหมายแบบกว้างเลยก่อนนั้นกันนะครับอาจารย์ความดนตรีคลาสสิกในความหมายแบบแคบเนี่ยเราจะหมายถึงดนตรีที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่18คือประมาณช่วงปี1750ถึงปี1800ใช่ไหมครับอันนี้จะค่อนข้างแคบมากสเปซิฟิกมากๆแต่อีกคอนเซปต์หนึ่งเนี่ยครับก็คือคอนเซปต์ของเราพูดถึงดนตรีคลาสสิกในนัยยะที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของดนตรีคลาสสิกในนัยยะเนี่ยก็คือดนตรีตะวันตกนะครับที่ได้รับการยกย่องแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นดนตรีที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณยุคบาโรกไล่มานะครับจากดนตรีหลักๆเลยคือยุคบาโรกยุคคลาสสิกโรแมนติกแล้วก็ศตวรรษที่20ดนตรีศตวรรษที่20บางส่วนเนี่ยก็ถูกจัดกลุ่มจัดประเภทนะครับอยู่ในกลุ่มของดนตรีคลาสสิกอ่ะเช่นกันนะครับแต่รูปแบบของดนตรีคลาสสิกในแต่ละยุคสมัยเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับดนตรีในแต่ละยุคมันถูกพัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานความคิดความเชื่อแล้วก็เหตุผลทางเศรษฐกิจการเมืองนะครับในแต่ละยุคในแต่ละสมัยนะครับซึ่งมันจะทำให้รูปแบบเวลาที่เราพูดถึงดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันไม่ใช่ดนตรีแบบเดียวกันทั้งหมดจริงๆแล้วมันมีความหลากหลายนะครับอย่างจริงๆแล้วโมซาร์ทแต่งเพลงเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เพลงดนตรีเขาเป็นดนตรีคลาสสิกนะครับจริงๆโมซาร์ทแต่งเพลงเขาก็อยากให้เพลงเขาเป็นเพลงป๊อปนะเขาอยากแต่งเพลงทุกคนนะครับศิลปินอ่ะสร้างสรรค์ผลงานปุ๊บอ่ะเขาก็อยากให้คนส่วนใหญ
1: ่เข้าถึง
0: ดนตรีเขาได้ชื่นชอบดนตรีเขาบริโภคดนตรีของเขาถูกไหมครับนั้นคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับเพลงจริงๆเพลงร่วมสมัยยุคปัจจุบันนะอาจารย์แป้งเราฟังเพลงพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยจะยังทันสมัยอยู่ไหม
1: ทัน
0: ในปัจจุบันน่ะนะครับหรือในอนาคตอีก50ปีเพลงของพี่เบิร์ดอาจจะกลายเป็นดนตรีคลาสสิกเหมือนกับที่ดนตรีของสุนทรภรณ์เคยเป็นเพลงสมัยนิยมนะครับเมื่อ50ปีก่อน
1: อาจารย์อั้นคะแล้วสิ่งที่เราต้องการที่จะมาพูดคุยนำเสนอสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านดนตรีอาจารย์อยากจะบอกอะไรสั้นๆไหมคะว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันให้ประโยชน์แล้วมันดีหรือว่ามันบอกอะไรในเชิงประวัติศาสตร์กับเราบ้างมันเป็นยังไงเหมือนแบบว่าวันนี้กลับบ้านไปคิดช่วงบ่ายๆวันอาทิตย์รู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีคลาสสิกเนี่ยฉันได้หนึ่งอย่างนะถ้าอย่างน้อยฟังเราอาจจะจับรายละเอียดได้ไม่หมดแต่ว่าเข้าถึงความลึกซึ้งความไฮอาร์ตคือแบบศิลปะระดับสูงบ้างนะคะแล้วก็ได้เข้าใจประวัติต่างๆตั้งแต่ปฏิวัติช่วงปฏิวัติวิทยาศาสตร์มาจนถึงอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้ค่ะมันมีอะไรที่รู้สึกว่ามันซ่อนอยู่ที่อาจารย์อยากจะนำเสนอแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้แล้วอาจารย์เนี่ยอยากที่จะมาแบ่งปัน
0: จริงๆผมมองดนตรีในแต่ละยุคสมัยเนี่ยนะครับเหมือนกับมันเป็นคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะฟังดนตรีแล้วเราเข้าใจดนตรีในยุค

0: ของเราอะได้ง่ายถามว่าจริงๆดนตรีในยุคปัจจุบันมันเรียบง่ายไหม
1: แล้วแต่มุมมองอีกเนาะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วดนตรีร่วมสมัยเนี่ยมันมีทั้งแบบที่เรียบๆง่ายๆคล้ายๆดนตรีพื้นบ้านไปจนดนตรีแบบพวกเทคโนที่มันมีความแบบซับซ้อนมากๆนะครับอาจารย์แปง
1: อาจารย์ต้องการจะบอกว่าให้เราเปิดใจใช่ไหม
0: ไม่ถึงกับเปิดแต่จะบอกว่าใช้คำว่าเปิดใจดีไหมจริงๆแล้วพฤติกรรมการบริโภคของเราอ่ะมันก็คือการทำซ้ำอ่ะอาจารย์ฟังซ้ำๆเรื่อยๆอาจารย์ก็ชินกับมันอาจารย์กินอาหารซ้ำๆอาจารย์ชอบร้านนี้อาจารย์ก็กินนะเลือกที่จะกินอาหารรสแบบนี้ซ้ำๆ อาจารย์ก็จะคุ้นเคยกับมันมุมมองเชิงทางสุนทรียศาสตร์ของอาจารย์นะมันไม่ได้มีความจริงๆมันก็ต้องถามว่ามีความเป็นอิสระจริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้อิสระ
1: อาจจะมาจากสังคมด้วยอะไรด้วยใช
0: ่โฆษณาอะไรร้านนี้บล็อกเกอร์ไปรีวิวเยอะเราก็อยากกินเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปแล้วเราประเมินความสุขของมันต้องอร่อยแน่ๆเลยอะแล้วพอกินอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่คนส่วนใหญ่บอกว่าอร่อยเราก็จะรับเอาความเชื่อแบบ
1: อร่อย
0: ฉะนั้นบางทีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็พูดยากนะอาจารย์เพราะจริงๆผมเองอะผมไม่ได้เชื่อว่าลดนิยมของการในการบริโภคของคนเนี่ยมันมีความเป็นอิสระจริงๆแล้วอะมันมีส่วนหนึ่งมันมีเรื่องของการวางเงื่อนไขอะไรบางอย่าง
1: เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ตั้งแต่จะชวนคิดว่าการรับรู้ดนตรีคลาสสิกซึ่งเป็นดนตรีชนิดหนึ่งเนี่ยในมุมมองของคนคนหนึ่งก็จะรับรู้แบบหนึ่งแต่เรามาคุยในมุมมองของกลางว่าที่แท้จริงแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันเกิดขึ้นมาจากไหนที่เราคุยกันเรื่องว่ายุคกลางหรือว่ามันการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่จริงๆแล้วทุกคนก็พยายามอยากทำให้เข้าถึงเหมือนกันมันไม่ได้มีความแปลกแตกต่างแยกจากดนตรีชนิดอื่นเลย
0: เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นดนตรีที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันเราไม่ได้ฟังมันเพราะจริงแล้วอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนช่วงต้นรายการนะครับอาจารย์ว่าจริงพฤติกรรมการบริโภคของคนเอาแบบผมว่าปกติอะเราชอบของใหม
1: ่
0: เราไม่ค่อยเอาของเราไม่ค่อยทำอะไรซ้ำๆหรอกจริงๆแล้วเราไม่จะบอกไม่ทำอะไรซ้ำๆก็ไม่เชิงนะแต่เราไม่บริโภคอะไรซ้ำ
1: ๆนั่นแปลว่าอาจารย์ต้องการจะสื่อว่าถ้าเราอาจจะใช้คำนี้ว่าถ้าเราอยากจะฟังอะไรซ้ำๆเราก็จะสามารถซึมซับชื่นชอบไปกับมันได้เหมือนกัน
0: ดนตรีต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าดนตรีคลาสสิกเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของดนตรีที่มันมีความซับซ้อนในหลายมิตินะครับในการถ่ายทอดอารมณ์ในเชิงของตัวโครงสร้างของดนตรีในการจัดองค์ประกอบของเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยการฟังดนตรีเหล่านี้เนี่ยฟังเพียงครั้งหรือสองครั้งเนี่ยบางทีเรายังไม่เข้าใจมันนั้นการฟังซ้ำเนี่ยมันทำให้เราค่อยๆกับเราการฟังซ้ำแต่ละครั้งเหมือนกันอ่านหนังสือนะครับอ่านครั้งแรกอ่ะเราเห็นภาพแบบนึงแต่พออ่านครั้งที่2ครั้งที่3ปุ๊บอ่ะโอ้เราเข้าใจมันมากขึ้น
1: เห็นด้วยมาก
0: เราเห็นมันในมิติอื่นๆมากขึ้น
1: เชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะเริ่มซึมซับการทำความเข้าใจดนตรีคลาสสิกมากขึ้นไปกับพวกเราทั้งสองคนนะคะก็เดี๋ยวเราขอยืมตัวดร.ณัฐวุฒิบริบูรณ์วิริย์หรืออาจารย์อั้นเอาไว้ก่อนในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราขอพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11 มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ์เชื่อมโยงทุกมิ

0: ติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
1: ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:55 นโดยประมาณดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวันนี้ด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าช่อทิพย์รวงทองนะคะขับร้องโดยคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูพยงมุกดานะคะบทเพลงช่อทิพย์รวงทองเป็นบทเพลงที่บันทึกเสียงเมื่อปีพุทธศักราช2498และในวันที่19กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2509ในงานประกวดแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2508บทเพลงช่อทิพย์รวงทองขับร้องโดยคุณสมยศทัศนพันธ์ผลงานการประพันธ์ของครูพยงมุกดาได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและยังเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงพระราชทานนี้นะคะท่านผู้ฟังและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปชื่อเพลงเหมือนข้าวคอยเคียวค่ะขับร้องโดยคุณสุรินทร์อิสมัญญีหรือคุณรินทร์คีตานชลีนะคะนักร้องเพลงแนวเพื่อชีวิตมาร้องบทเพลงลูกทุ่งจึงอยากนำเอาบทเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดยนักร้องเพลงแนวเพื่อชีวิตมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะและยังมีบทเพลงที่ได้รับการแนะนำจากแฟนรายการกับ2บทเพลงต่อไปนี้นำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่ายมบาลเจ้าขานะคะขับร้องโดยคุณบุพภาสายชนค่ะครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงนะคะท่านผู้ฟังแนะนำมาบอกว่าชื่อเพลงยมบาลนอนผวานะคะผู้ดำเนินรายการไปติดตามหาชื่อนี้ไม่พบแต่ขอสันนิษฐานว่าเป็นบทเพลงที่ขับร้องแก้กันที่มีชื่อว่ายมบาลแถลงการนะคะเพราะว่า

คำร้องขึ้นต้นของเพลงนี้ขึ้นต้นว่ายมมาบาลนอนผวานั่นเองค่ะกับบทเพลงยมมาบาลแถลงการคุณศรีไพรใจพระขับร้องครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เช่นกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ะขอขอบคุณแฟนรายการเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่แนะนำบทเพลงเพราะๆดีๆมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะและบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาคือกำลังใจของผู้ดำเนินรายการเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังยังมีบทเพลงที่แนะนำมาอีกนะคะยังไม่หมดค่ะไปฟังกันต่อกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าขอยืมกอดนะคะขับร้องโดยคุณศรีไพรลูกราชบุรีนะคะและผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูจิตรกรบัวเนียมนะคะมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันแนะนำมาด้วยเช่นกันกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่างดเชื่อเบื่อทวงขับร้องโดยคุณเรียมดาราน้อยครูจิตรกรบัวเนียมเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เช่นกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ขอขอบคุณแฟนรายการเป็นอย่างมากอีกครั้งนะคะกับบทเพลงที่ขับร้องแก้กันเพราะๆที่แนะนำมาเพื่อให้มาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะความมีเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งทำให้แฟนรายการได้มีโอกาสแนะนำบทเพลงเพราะๆอันทรงคุณค่าและมีความหมายและที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังบทเพลงลูกทุ่งหลายบทเพลงท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าไพเราะน่ารับฟังเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากบทเพลงนั้นไปตรงกับชีวิตของใครหรือเรื่องราวในชีวิตของใครแล้วคนใดคนหนึ่งคนนั้นเมื่อได้ฟังบทเพลงเหล่านั้นแล้วก็จะรู้สึกว่าบทเพลงนี้พิเศษเป็นอย่างมากประหนึ่งถูกสร้างสรรค์เขียนขึ้นมาเพื่อคนคนนั้นเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะท่านไหนที่ชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งผู้ดำเนินรายการขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังบทเพลงลูกทุ่ง2บทเพลงต่อไปนี้ที่ตั้งใจนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเลยค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้ามันลูกทุ่งขับร้องโดยคุณบัญชาเมืองชนนะคะครูวิเชียรคำเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงมีชื่อว่าฉันรักลูกทุ่งครูพยงสร้างเพลงเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

พลงลูกทุ่งหมายถึงเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตสภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีท่วงทำนองคำร้องสำเนียงลีลาการขับร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผนมีลักษณะเฉพาะมีอัตลักษณ์ในบรรยากาศความเป็นลูกทุ่งโดยเฉพาะการร้องเอื้อนคำและลูกคออันลื่นไหลอย่างไพเราะนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังและคำว่าเพลงลูกทุ่งเกิดขึ้นโดยนายจำนงลังสิกุลนะคะเป็นผู้ริเริ่มในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมโดยตั้งชื่อรายการว่าเพลงลูกทุ่งโดยมีคุณประกอบชัยพิพัฒน์เป็นผู้จัดรายการออกอากาศเมื่อปีพุทธศักราช2507เดือนละ2ครั้งในวันจันทร์เว้นจันทร์จนได้รับความนิยมและแทรกซึมไปในวงดนตรีต่างๆและได้มีการเริ่มเรียกวงดนตรีของตนเองว่าวงดนตรีลูกทุ่งนั่นเองนะคะและยังไปถึงนักร้องในวงดนตรีก็นิยมที่จะเรียกตนเองว่านักร้องเพลงลูกทุ่งนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังไปฟังสองบทเพลงนี้มีความเกี่ยวข้องในความเป็นบทเพลงลูกทุ่งกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเสน่ห์ลูกทุ่งขับร้องโดยคุณรุ่งสุริยาค่ะอาจารย์วิไลพนมเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงกูคือลูกทุ่งขับร้องโดยคุณอัมพรแหวนเพชรค่ะอาจารย์ใหญ่หูกวางเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬา Radio Plus ด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือ LINE @ ID @ จุฬา Radio นะคะผู้ดำเนินรายการ

ค่ะท่านผู้ฟังคะคำว่าอัสดงเป็นคำกริยานะคะแปลว่าตกไปใช้เฉพาะกับพระอาทิตย์มักจะพบในคำผสมอย่างเช่นอาทิตย์อัสดงซึ่งมีความหมายว่าเวลาเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าหรือช่วงเวลาที่ตะวันตกดินนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังอัสดงคตเป็นคำวิเศษมีความหมายว่าทางทิศตะวันตกนะคะท่านผู้ฟังท้องอัสดงคตเป็นคำนามคือชื่อลวดบัวชนิดหนึ่งที่ใช้ประดับฐานผนังโบสถ์นะคะท่านผู้ฟังและสองบทเพลงที่จบลงไปนั้นบทเพลงแรกมีชื่อว่าอัสดงอาดูลขับร้องโดยคุณพรพิลมซึ่งท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงเองและขับร้องเองค่ะและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปชื่อเพลงตะวันตกดินขับร้องโดยคุณกิ่งดาวจันทร์สวัสดิ์ค่ะผู้ประพันธ์เพลงคือครูไพบูลย์บุตรขันนะคะยังมีบทเพลงเพราะๆอีก2บทเพลงตั้งใจนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าดินดาวขับร้องโดยคุณชัยยศวงเพชรนะคะครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงชื่อเพลงฝากดินนะคะขับร้องโดยคุณพงศ์ศิวรนุชค่ะครูประดิษฐ์อุตตมังเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะพาท่านผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากศิลปินรุ่นใหญ่เป็นเพลงเดี่ยวมาพอสมควรแล้วก็อยากจะพาท่านผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆจากศิลปินในตำนานซึ่งเป็นบทเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องคู่กันบ้างนะคะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ามะนาวไม่มีน้ำนะคะ

ขับร้องโดยคุณไพรวันลูกเพชรค่ะร้องคู่กับคุณวิภารัตน์เปลืองสุวรรณนะคะครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ค่ะและอีกบทเพลงชื่อเพลงเดือนคว่ำเดือนหงายขับร้องโดยคุณสดใสรุ่งโพทองนะคะร้องคู่กับคุณคณิษฐาธิดาไทยครูจิ๋วพิจิตรเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะจบไปกับบทเพลงขับร้องคู่กันเพราะๆ2บทเพลงนะคะกับบทเพลงแรกที่มีชื่อว่ามะนาวไม่มีน้ำขับร้องโดยคุณไพวัลย์ลูกเพชรนะคะร้องคู่กับคุณวิภารัตน์เปลืองสุวรรณค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูไพบูลย์บุตรขันค่ะท่านผู้ฟังคะคุณไพวัลย์ลูกเพชรและคุณวิภารัตน์เปลืองสุวรรณนะคะแม้ว่าคุณไพวัลย์ลูกเพชรนั้นจะอยู่วงดนตรีของคุณสุรพลสมบัติเจริญและคุณวิภารัตน์ก็จะเป็นนักร้องนักเต้นของวงดนตรีจำรัดวิภาตวัฒน์นะคะทั้งสองท่านนี้พบรักกันและยังได้แต่งงานกันอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปนั้นชื่อเพลงเดือนคว่ำเดือนหงายขับร้องโดยคุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองและคุณคณิษฐาธิดาไทยนะคะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูจิ๋วพิจิตรนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะแน่นอนค่ะในช่วงชั่วโมงที่2ผู้ดำเนินรายการก็มีบทเพลงขับร้องแก้กันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังไปฟัง2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าฝนตกจับกบนะคะขับร้องโดยคุณเสียงใสลูกสุริยาครูพนมภัยลูกเพชรเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และบทเพลงที่ขับร้องแก้กันนะคะชื่อเพลงไม่ลืมคืนฝนตกขับร้องโดยคุณพลับพลึงไพรค่ะครูพนมลูกเพชรเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เช่นกันไปรับฟังเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบลงไปกับบทเพลงขับร้องแก้กันเพลาะๆ2บทเพลงนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าฝนตกจับกบและอีกบทเพลงมีชื่อว่าไม่ลืมคืนฝนตกนะคะท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกับบทเพลงที่มีชื่อว่าฝนเดือน6ซึ่งขับร้องโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแต่2บทเพลงนี้อาจจะไม่ถูกนำมาเปิดมากนักอาจจะไม่โด่งดังเท่ากับเพลง

ฝนเดือน6ของคุณลุงเพชรแหลมสิงห์นะคะวันนี้ผู้ดำเนินรายการจึงถือโอกาสนำเอา2บทเพลงนี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะไปฟังต่อกับ2บทเพลงนี้ค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงรวงขับร้องโดยคุณมนพลายลูกราชบุรีนะคะครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงชื่อเพลงคิดถึงพี่นะคะขับร้องโดยคุณชัชดาชินรัตน์ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและมีความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบและแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะทุกบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมานั้นคือกำลังใจของผู้ดำเนินรายการและทุกบทเพลงที่ผู้ดำเนินรายการนำมาเปิดนั้นมีความตั้งใจเป็นอย่างมากล้วนแล้วแต่คัดสรรเลือกสรรเพื่อที่จะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นกันค่ะไปฟังต่อกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อเหมือนกันกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักของชาวดินขับร้องโดยคุณก้านแก้วสุพรรณนะคะผู้ประพันธ์เพลงคือครูชุมพลศรีนวลค่ะและอีกบทเพลงชื่อเพลงรักของชาวดินเช่นกันนะคะขับร้องโดยคุณละอองดาวโสธรบุญค่ะครูศักชายวันชัยเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักของชาวดินชื่อเหมือนกันทั้งสองบทเพลงเลยนะคะบทเพลงแรกขับร้องโดยคุณการแก้วสุพรรณค่ะผู้ประพันธ์เพลงคือคุณชุมพลศรีนวล นะคะและอีกบทเพลงขับร้องโดยคุณละอองดาวโสธรบุญค่ะผู้ประพันธ์เพลงคือคุณศักดิ์ชายวันชัยค่ะสองบทเพลงนี้มีชื่อเหมือนกันว่ารักของชาวดินนะคะ

ามีบทเพลงที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมามากมายหลายบทเพลงและยังเป็นบทเพลงขับร้องแก้กันอีกด้วยนะคะแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวของบทเพลงนะคะที่ถูกประพันธ์ขึ้นและให้เป็นภาคต่อของบทเพลงอยากจะนำมาเปิดมาฝากให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกับ2บทเพลงต่อไปนี้นะคะที่มีชื่อว่าสมศรี1992นะคะขับร้องโดยคุณยิ่งยงยอดบัวงามค่ะครูวุฒิวรการเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและท่านยังได้ประพันธ์เพลงที่ขับร้องแก้กันด้วยมีชื่อว่าเสียงครวญจากสมศรีนะคะคุณอาภาพรนครสวรรค์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงสมศรี1992ขับร้องโดยคุณยิ่งยงยอดบัวงามซึ่งออกวางแผงในปีพุทธศักราช2535และก็ตรงกับปีคริสตศักราช1992นั่นเองนะคะบทเพลงนี้มีชื่อเดิมว่าสมศรีขายตัวนะคะซึ่งคุณปัญญากตัญญูอดีตท่านเป็นอนาวเซอร์วงดนตรีของคุณยอดรักสลักใจท่านได้นำเพลงที่มีชื่อว่าสมศรีขายตัวซึ่งประพันธ์เพลงนี้โดยคุณวุฒิวรการมาให้คุณยิ่งยงยอดบัวงามได้ขับร้องและคุณพมรอโนไทยได้เปลี่ยนชื่อเพลงใหม่ให้เป็นชื่อเพลงสมศรี1992นั่นคือตรงกับปีคริสตศักราช1992และตรงกับปีพุทธศักราช2535นั่นเองนะคะบทเพลงนี้สร้างชื่อเสียงโด่งดังและยังเป็นผลงานแจ้งเกิดให้กับคุณยิ่งยงยอดบัวงามอีกด้วยนะคะท่านผู้ฟังและยังมีบทเพลงที่เป็นบทเพลงขับร้องแก้กันนั่นคือเพลงเสียงครวญจากสมศรีขับร้องโดยคุณอภพรนครสวรรค์ค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณวุฒิวรการเช่นกันนะคะจากบทเพลงสมศรี1992นะคะไปฟังบทเพลงภาคต่อกันค่ะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าสมควร1993นะคะคุณวุฒิวรการเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และขับร้องเองค่ะและตามติดมาด้วยบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงลำดวน1994นะคะคุณพจนีบุญมีเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้คุณวุฒิวรการเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ส่งต่อกับบทเพลงที่ขับร้องแก้กันอีก2บทเพลงนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเมียใครไม่มีป้ายแขวนคอนะคะขับร้องโดยคุณจิรพันธ์วีรพงศ์นะคะครูฉลองผู้สว่างเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และบทเพลงที่ขับร้องแก้กันมีชื่อว่าแฟนใครไม่มีป้ายบอกขับร้องโดยคุณคณิษฐาธิดาไทยคุณธีรพันธ์ชูพินิจเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ลาหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะท่านผู้ฟังขอขอบคุณแฟนรายการที่แนะนำบทเพลงเพราะๆดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะขอขอบคุณคุณแมนสังคลักษ์เทคนิคคอนโทรลผู้จัดการดูแลบทเพลงเหล่านี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะและขอขอบคุณคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมการออกอากาศและยังรอรับโทรศัพท์จากแฟนรายการเพื่อรับบทเพลงมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังอีกด้วยนะคะขาดไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหล่งข้อมูลดีๆที่สนับสนุนให้ผู้ดำเนินรายการได้ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบทเพลงมาแบ่งปันมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ

ติดตามรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-4 โมงเย็น

0: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 น.ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวิ่งเร็วหรือวิ่งนานแบบไหนดีกว่ากันถ้าเกิดท่านใดที่เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายด้วยการวิ่งสายวิ่งหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยสงสัยว่าเราวิ่งเร็วๆกับวิ่งนานแบบไหนดีกว่ากันกันแน่บางท่านชอบวิ่งเร็วเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยมากเหงื่อออกมากรู้สึกได้ออกกำลังกายเต็มที่ก็จะรู้สึกดีกับตัวเองในขณะที่บางคนนะครับเลือกที่จะวิ่งช้าๆสามารถวิ่งได้นานเป็นชั่วโมงคำตอบก็คือทั้ง2แบบเนี่ยมีข้อดีแตกต่างกันครับไม่มีแบบใดที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนวิ่งเร็วหรือวิ่งช้านะครับในการวิ่งเร็วเนี่ยจะช่วยพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตของเราได้ดีช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ออกซิเจนของร่างกายหรือว่าที่เราเรียกว่า VO2 max นั่นเองนะครับช่วยพัฒนาความเร็วความทนทานต่อความเหนื่อยล้านะครับแล้วก็ใช้พลังงานได้มากในระยะเวลาสั้นแต่ก็มีข้อจำกัดหรือข้อเสียเช่นกันครับเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายที่สร้างความเครียดความล้าให้กับร่างกายเนี่ยค่อนข้างสูงใช้เวลาฟื้นตัวมากกว่าปกตินะครับถ้าเกิดทำบ่อยเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือว่าการเหนื่อยล้าสะสมได้ในทางตรงกันข้ามครับการวิ่งช้าๆหรือว่าความหนักระดับปานกลางหรือโซน2ที่เราพูดกันในตอนก่อนๆเนี่ยจะช่วยพัฒนาพื้นฐานระบบแอโรบิกของร่างกายของเราให้สร้างความทนทานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ภาพรวมก็คือก็จะใช้ปริมาณพลังงานเนี่ยมาจากไขมันเป็นสัดส่วนที่เยอะกว่าข้อดีสำคัญเลยนะครับก็คือสามารถทำได้บ่อยครั้งออกกำลังกายเบาๆทำได้บ่อยครั้งนะครับใช้เวลาฟื้นตัวน้อยเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยทั่วไปหากต้องการสร้างพื้นฐานสุขภาพที่ดีนะครับเพิ่มความอึดลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังก็สามารถออกกำลังกายที่โซน2ได้บ่อยๆตามเท่าที่ต้องการได้เลยถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่เตรียมตัวสำหรับการเข้าร่วมอีเวนต์การแข่งขันนะครับหรือว่าเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มมองไปทางที่วิ่งหนักซ้อมหนักมากขึ้นแล้วซึ่งถ้าเกิดพูดถึงในความเป็นจริงแล้วนะครับโปรแกรมการฝึกการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยมักจะต้องประกอบด้วยทั้ง2รูปแบบครับมีทั้งวันที่วิ่งเบาๆเพื่อสร้างพื้นฐานความทนทานแล้วก็มีวันที่วิ่งหนักเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการพัฒนาไปอีกระดับครับซึ่งเราอาจจะผสมผสานทั้ง2แบบเนี่ยให้เหมาะสมกับเป้าหมายและสภาพร่างกายของตัวเองได้นะครับสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เตรียมแข่งขันกีฬาใดๆการวิ่งระดับสบายๆพูดคุยได้และทำได้อย่างสม่ำเสมอก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยมแล้วครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุขภาพที่ดีไม่ได้วัดจากความเร็วในการวิ่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
0: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 น.ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
3: See You Delight 101.5 FM
2: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
4: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
5: กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
6: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับซึ่งมาพบกับท่านฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ16 น. ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็กราบพร้อมกันทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดียวกันนะครับพบกับท่าน

0: ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.คำสู่ผมสรศักดิ์เกษมสุวรรณครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์สรศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: เป็นวันอาทิตย์ที่น่าตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นครับ
0: มันมีหลายเรื่องนะอาจารย์จะม
1: ี
0: แต่โอ้สัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเอาสัปดาห์นี้เรื่องเด่นๆ3เรื่องก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการประชุมที่ประชุมเนโตที่อังการาใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มาล่าสุดสถานการณ์ระหว่างเรื่องสงครามอิหร่านนี่มันเปลี่ยนหน้าอีกแล้วครับวันตั้งแต่เมื่อเช้ามืดเมื่อเช้านี้ก็มันไม่รู้จะว่ายังไงแล้วใช่ไหม
1: พลิกไปพลิกมาอาจารย์สถานการณ
0: ์ใช่ใช
1: ่ครับเดี๋ยววิเคราะห์
0: ก็มีการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนอินโดนีเซียออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับจริง
1: ครับ
0: แล้วจริงๆมีเรื่องโบคัพด้วยอาจารย์
1: เวิร์คครับก็น่าสนใจ
0: เรื่องเวิร์คครับด้วยจะปิดท้ายไปที่หนึ่งแล้วเวิร์คครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับการแข่งขันนะอาจารย์เพราะว
1: ่
0: าเดี๋ยววันนี้เรารู้แล้วว่ารอบก่อนรอบเซมิไฟแนลใครจะเจอใครกันบ้างน่าจะมันดีจริงๆเลย
1: ใช่ใช
0: ่โอเค
1: มันอาจารย์นะเก่งอย่างเดียวไม่พอเด้อต้องเก่งด้วยนะฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกัน
0: ครับโอเคครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: ก็เอาเรื่องล่าสุดก่อนแล้วกันสถานการณ์ในการสู้รบในอิหร่านมันพลิกผันกลับไปอาจารย์ครับผมเนี่ยบอก
1: ครับ
0: ผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เราตั้งแต่สหรัฐกับ
1: อ
0: ิหร่านลงนาม MOU กันใหม่ๆใช่ไหมครับผมบอกว่าไอ้ MOU เนี้ยมันไม่เรียกว่า MOU มันเรียกว่า MOM ใช่ไหมครับ Memorandum of Mistrust and Misunderstanding แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นไอ้ Mistrust เนี่ยมันคือมันสองฝ่ายมันไม่ไว้วางใจกันจริงๆมันมีความวางใจกันอยู่แล้วแต่ความไม่เข้าใจไม่ตรงกันใน Misunderstanding เนี่ยมันเป็นเหตุนะอาจารย์ครับที่ทำให้มันกลับมาสู้รบกันอีกในวันนี้ข้อ5ของไอ้ MOM หรือ MOU จะเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเนี่ยต่างฝ่ายต่างตีความไม่เหมือนกันคือข้อ5ใน MOU และ MOM เนี่ยนะ MOU ก็แล้วกันมันพูดถึงเรื่องของการใช้ช่องแคบฮอร์มุซใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ข้อนี้มันบอกว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุดที่จะให้เรือ
1: พาณิชย์
0: เนี่ยสามารถผ่านช่องแคบของฮอร์มุซไปได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะครับแล้วจะดำเนินการภายในจะให้เป็นอย่างเงี้ยอยู่แค่60วันช่วงในการเจรจาแล้วก็เขาก็จะคุยกับโอมานเพื
1: ่
0: อดูแลเรื่องตรงนี้ใช่ไหมครับส
1: ่
0: วนเรื่องของการดูแลไอ้อะไรล่ะอะไรต่างๆเดี๋ยวเขาก็จะทำภายใน30วันข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ทุนระเบิดทั้งหลายใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้มันตีความไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมอาจารย
1: ์สำคัญเดี๋ยวอาจารย์จะขยายความ
0: มันเข้าใจไม่เหมือนกันเพราะความเข้าใจไม่เหมือนกันตรงนี้มันถึงทำให้เกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ยุ่งกันใหญ่แล้วท่านทรัมป์ในก่อนเหตุการณ์วันนี้ก็ท่านก็ไปเรียกเขาว่าเป็นสกรรมอาจารย์
1: โอ้นี่
0: อันเนี้ยไม่กล้าแปลมาภาษาไทยนะอาจารย์จะแปลไหมผมกลัว
1: คือ
0: แปลว่าจะใช้คำตรงๆอ่ะนะอาจารย์
1: ช้าพูดง่ายๆนะคนต่างชาติเป็นเศรษฐะยังจะแปลแบบเป็นสุภาพ
0: อันนั้นต่างช้านั่นคือสุภาพนะอาจารย
1: ์
0: ถ้าจะไม่สุภาพเนี่ยมี2คำนี่นะมันมี2คำอาจารย์ครับผมไม่รู้ถ้าท่านรามต้องการจะใช้2คำนี้ในภาษาไทยหรือเปล่านะคือพี่อาจารย์พูดละคำนึงคือคำว่าสวะมันมีคำหนึ่งขอประทานโทษท่านผู้ฟังเลย
1: ไม่เป็นไรอาจารย์พูดเลย
0: อาจจะใช้คำว่าสถุนก็ได้นะอาจารย
1: ์ถูกใช่ไหมใช่ผมลืมคำ
0: เรียกใครว่าเรียกใครว่าสกรรมเนี่ยอาจารย์มันแรงมากนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไปว่าเขาอะ
1: ครับคือทำมีอารมณ์หงุดหงิดนะทั้งที่อาจารย์พูดประเด็นเนี่ยสำคัญมากนะไอ้เรื่องว่าใครละเมิดไอ้ MOU อันเนี้ยนะมาจากความระแวงไม่เชื่อไว้ใจกันแล้วด้วยเนี่ยและการตีความใช่ไหมครับและคำพูดเนี่ยอย่างที่อาจารย์สรุปมาดีมากเลยด่านเขาบอกว่าเขาจะใช้ความพยายามดีที่สุดเนี่ยใช่ไหมฮะที่จัดแจงให้เรือพาณิชย์เนี่ยผ่านไปอย่างปลอดภัย

0: ไม่ขาดข่าว
1: ไหนๆมาถึงตรงนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วเอา
0: เล่าเลย
1: พูดเรื่องนี้ไปแล้ว
0: อย่ายับยั้ง
1: ว่าอิหร่านทำไงและสหรัฐทำอะไรใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: อิหร่านเขาก็บอกว่าเขาเปิดคือช่องแคบฮอร์มุซที่เราเคยอธิบายกันเนี่ยตั้งแต
0: ่
1: สงครามใหม่ๆเนี่ยมันเคยอธิบายว่ามีความกว้างความแคบสุดของมันประมาณ33กิโลเมตรใช่ไหมครับประมาณ18ถึง20ไมล์ทะเลช่วงที่แคบที่สุดของมันเพราะฉะนั้นฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทะเลส่วนที่เรียกว่าเป็นทะเลในเขตของอิหร่านด้านบนด้านเหนือด้านใต้ก็เป็นทะเลในเขตของโอมานแต่ว่าเนื่องจากเป็นช่องแคบที่ใช้สำหรับการสัญจรระหว่างทะเลที่ใช้โดยเรือพาณิชย์ทั่วไปของต่างชาติด้านหนึ่งกับอีกต่างอีกด้านหนึ่งก็คือด้านหนึ่งที่เป็นทะเลเป็นอ่าวเปอร์เซียใช่ไหมครับอีกด้านนึงก็เป็นทะเลโอมานฉะน
0: ั
1: ้นในลักษณะอย่างเงี้ยกฎหมายระหว่างประเทศบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทะเลในเขตของทั้งสองฝ่ายแต่ว่าจะต้องเปิดช่องทางเดินให้กับเรือสินค้าต่างชาติผ่านโดยเสรีนะโดยเสรีใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าโทษทีอาจารย์อันนี้คือกฎหมายอนุสัญญาของสหประชาชาติ
1: ว่าด้วย
0: กฎหมายทะเล
1: น
0: ี่ก็แปล
1: ที่เราพูดถึงอันโครสนี่แหละ
0: ใช่อันโครส
1: ซึ่งอันนี้มันเป็นสิทธิ์เป็นเสรีภาพใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้อันโครสก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีขนาดนี้คือก่อนหน้านี้มันเป็นมันเป็นกฎหมายเก่าอยู่นะครับอันนี้กฎหมาย
0: เดี๋ยวอาจารย์ผมฟังอาจารย์เล่าพัฒนาการของไอ้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเนี่ยในการสัมมนาที่
1: อาจารย์ฟังได้เหรอจะฟังที่ไหน
0: ผมฟังไอ้อันเนี้ยมีผมฟังสดนะอันเนี้ย
1: มีจะฟังไลฟ์เหรอครับอ๋อ
0: ฟังไลฟ์
1: เมื่อพุธที่ผ่านมาคร
0: ับอาจารย์ช่วยเอาไอ้เนี้ยนะฮะไม่รู้เขาอัดไปหรือเปล่าม
1: ีครับมีอาจารย์
0: ช่วยลงใน Facebookลงใน Facebook ของอาจารย์เนี่ย ท่านผู้ฟังที่สนใจนะฮะอันนี้ไม่ใช่พูดเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้อภิปรายด้วยคนหนึ่งนะแต่พูดทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งผู้ที่เปิดงานเสวนาครั้งนี
1: ้ท่านสุรเกียรติ
0: ท่านสุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยดีมากเลยนะฮะทำให้คนเข้าใจไอ้เรื่องกฎหมายอันเนี้ยอังครอสเนี่ยแล้วมัน MOU ไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับมีประโยชน์แล้วอาจารย์ก็กรุณาเล่าเดี๋ยวอาจารย์เล่าตอบคือไอ้เนี่ยกฎหมายอันเนี้ยไอ้ช่องแคบที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแต่อิหร่านเนี่ยไม่ได้เป็นภาคีอเมริกาก็ไม่ได้เป็นภาคีอ้าวอาจารย์เล่าต่อ
1: จะเป็นภาคีไม่เป็นภาคีก็ไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าขณะเนี้ยเค้าก็มองว่าไอ้กฎไอ้หลักการอันเนี้ยมันเป็นจารีประเพณีแล้วคือการเปิดช่องแคบคือเดิมทีเดียวเนี่ยช่องแคบเนี้ยในกฎหมายเดิมเนี่ยกฎหมายเก่าแก่เนี่ยช่องแคบถ้าเป็นช่องแคบอย่างเงี้ยมันต้องเปิดให้ผ่านแต่ว่ามันไม่ได้มีกำหนดขนาดนี้เพราะว่าเดิมทีเดียวทะเลนาเขตมันแค่3ไมล์จาน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับก็คือประมาณ5กิโลกว่าเพราะฉะนั้น2ฝั่งก็ฝั่งละ5กิโลกว่าก็เหลือช่องตรงกลางที่มันไงก็วิ่งได้อยู่แล้วอยู่เข้ามาใช้การบังคับอะไรไม่ได้แต่พอกฎหมายใหม่เนี่ยมันออกมาว่าให้แต่ละฝั่งมี12ไมล์ทะเลก็คือประมาณ18กิโลเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้น2ฝั่งมีขนาดนี้มันก็ทำให้ช่องแคบเป็นจำนวนมากกลายเป็นช่องแคบที่อยู่ในเขตอำนาจที่ปไตยของรัฐชายฝั่งก็คือเป็นทะเลนาเขตเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าแรกการคุณได้ที่ทะเลไปได้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดช่องกลางแก้ไม่ได้คุณต้องเปิดช่องตรงกลางใช่ไหมครับแต่ว่าในการเปิดช่องตรงกลางนั้นก็จะมีเส้นทางได้ที่เรียกว่า traffic separation scheme ก็คือให้มีช่องให้เรือผ่านให้ผ่านทางนี้นะและให้ผ่านทางนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้อิหร่านทำยังไงเดิมทีเดียวเนี่ยในช่องแคบของมันก็เป็นอย่างนี้ที่ผมเล่าเป็นอย่างนี้อยู
0: ่ใช่
1: เป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: พอมันเกิดสงครามมันก็ปิดช่องแคบไปพอล่าสุดเนี่ยที่ลงนาม MOU แล้วอิหร่านก็บอกว่าฉันเปิดเส้นทางที่ประชิดชายฝั่งของฉันด้านเหนือเนี่ยครับชิดประชิดชายฝั่งเนี้ยทั้งเส้นทางขาไปและเส้นทางขากลับเพราะฉะนั้นฉันบอกว่าเส้นทางเนี้ยฉันไม่เก็บเงินจะไม่เก็บค่าผ่านทางตอนนี้แต่คุณต้องมาผ่านทางตรงนี้นะและฉันให้ความปลอดภัย
0: ใช่
1: สหรัฐก็บอกว่าสหรัฐ

0: บอกว่าฉันมีช่องเส้นทางที่อยู่ด้านใต้ของช่องแคบฮอร์มุสที่อยู่ใกล้มาทางชายฝั่งของโอมานแล้วก็สหรัฐจะดูแลช่องทางนี้ให้ผ่านไปผ่านมาได
1: ้
0: เออเรือพาณิชย์เนี่ยก็งงเหมือนจะใช้ไปจะไปทางไหนใช่ไหมก็ถามว่าอิหร่านเขาผิดไหมไอ้เกิดเขาบอกว่าจุดนี้ไม่ผิดไงก็ฉันบอกแล้วฉันใช่ไหมเขาไปดูข้อ5ที่ข้อ5เขียนว่าไงข้อ5ม
1: ัน
0: บอกว่าฉันจะดำเนินการจัดการให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการผ่านช่องแคบฮอร์มุสและไม่เก็บตังค์ด้วย
1: เออแล้วก็มีทางนี้ขอให้มาเส้นทางนี
0: ้แต่ต้องมาเส้นทางนี้เท่านั้น
1: ใช่ไ
0: หมคราวนี้พอมันเมื่อต้นสัปดาห์เมื่อมันมีเรือ3ลำที่ไม่ใช่เส้นทางที่อิหร่านบอกไปใช้เส้นทางด้านล่างที่สหรัฐบอกว่าเนี่ยสหรัฐดูแลตรงนี้แล้วก็ไปใช้อิหร่านก็ยิงใส่ก็บอกนี่เห็นไหมใช้ตรงนี้ไม่ปลอดภัย
1: เออคราวนี้ไอ้ประเด็นเนี้ยใช่ไหมฮะมันมีอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้องช่วยอธิบายหน่อยไอ้เส้นทางผ่านตามไอ้กฎหมายทะเลเนี่ย1982เนี่ยคือมันเรียกว่าทรานสิต
2: พาสเซจใช่ไหม
1: ใช่ใช่คราวนี้มันมีคำหนึ่งไอ้เป็นกฎหมายเก่าอะอนุสัญญาเจนีวาถ้าผมจำไม่ผิดนะ1985ผมจำได้แค่อาจารย์อธิบายอันเนี้ยมัน
0: จะได้ผ่านจุดเด็ดใช่ไหม
1: ใช่
0: มันคนละ
1: เร
0: ื่อง
1: กันเขาเรียก innocent นั่นดิฮะ
0: innocent passage
1: innocent passage เนี่ยก็คือหมายความว่า
0: ให้เรือผ่านได้ในเขตที่เป็นในเขตที่เป็นทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง
1: แต่ต้องเบอร
0: ์แต่รัฐชายฝั่ง
1: ไม่คุกคามเขา
0: ปัญหาสำคัญคือรัฐชายฝั่งสามารถปิดกั้นพื้นที่ในทะเลนาเขตไม่ให้เรือต่างชาติผ่านเป็นการชั่วคราวได้ชั่วคราวเนี่ยหมายถึงปีนึงก็ได้แค่ชาติมันไม่ถ
1: ึงคำว่าชั่วคราว
0: ไม่ถึงชั่วคราวคือเท่าไหร่แล้วอาจจะปิดกั้นเป็นปีก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเมื่อมีหลักการนี้อยู่ซึ่งอยู่ในกฎหมายทะเล982ด้วยหลักการเดียวกันยังอยู
1: ่
0: ตรงช่องแคบจึงต้องเกิดหลักการใหม่ที่เรียกว่า transit passage เพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็คือให้เรือต่างชาติเรือพาณิชย์เนี่ยสามารถผ่านช่องแคบที่แม้ว่าอยู่ในเขตทะเลนะเขตของรัชชัยฝั่งผ่านโดยที่ไม่มีการปิดกั้นใดๆทั้งสิ้นจะปิดกั้นอะไรไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าอยู่ในทะเลนะเขตของตนเองเพราะฉะนั้นมันต่างกับสิทธิผ่านสุจริตเมื่อสักครู่นี้สิทธิผ่านสุจริตเนี่ยกั้นได้นะคร
1: ับ
0: การได้แต่ว่าอันนั้นจะมาใช้ในช่องแคบไม่ได
1: ้
0: นั้นจึงต้องเรียกใหม่ว่าช่องแคบนี้เรียกว่า transit passage ก็คือว่าช่องทางให้ผ่านได้เลยช่องทางให้ผ่านไปผ่านไปได้เลยครับไม่ต้อง innocent ไม่ innocent ไม่รู้ไม่ผ
1: ่
0: าน
1: ครับครับคราวนี้โอเคคราวนี้ก็อิหร่านก็ไม่ทำตามที่อิหร่านเห็นว่ากำหนดเอาไว้ใช่ไหม
0: ไม่ทำตามเลยเธอพวกเขาทำตาม
1: เขาทำตามใช่ไหมหมายความว่าเดี๋ยวหมายความว่าอย่างนี้อิหร่านเขาก็คิดว่าเขาตีความอย่างนี้เขาทำตามที่เขาเซ็นสัญญา MOU เนี่ยใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่สหรัฐเนี่ยไปกล่าวหาว่าเขาละเมิดใช่ไหมแล้วก็ตัวเองเนี่ยไอเรือพาณิชย์สามลำที่อาจารย์พูดเนี่ยตัวเนี่ยเอาเรือรบเนี่ยตามมาด้วยนะโดยไม่เรียกว่าจะทำรับแต่ไม่รับอ่ะอันนี้ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์ใช่ไห
0: ม
1: อันเนี้ยคล้ายๆว่าอิหร่านเขาไม่ตรงกับที่อิหร่านเขาตีความใช่ไหมดังนั้นอยู่มีเจตนาท้าทายอ่ะพูดง่าย
0: คดีก็เลยกลายเป็นว่า
1: คดี
0: เกิดเหตุการณ์เรือสามลำเมื่อต้นสัปดาห์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยโจมตีแต่ถ้าโจมตีอิหร่านไป60 70 80จุดใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วก็อิหร่านก็โจมตีกลับไปที่ฐานทัพสหรัฐในบาฮาเรนแล้วก็ใน
1: กาตาร
0: ์ใช่ไหมครับกูเวตแล้วบาฮาเรน
1: ซึ่ง
0: ก็ไปท่านทรัมป์ก็บินไปประชุมที่แองการาพอดี
1: แ
0: ล้วก็พูดในระหว่างการพบกันกับท่านมาร์ครูเทอร์ซึ่งเป็นเลขาธิการของเนโตผมไปชุมที่ไปประชุมเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไปชุมอะไรชุมเนโต้ใช่ไหม
1: ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว
0: อยู่เนโต้ที่อังการาใช่ไหมครับแล้วท่านก็มีคนถามเรื่องนี้ขึ้นมาท่านทรัมป์ก็ระเบิดขึ้นมาเลยบอกว่าด้วยเหตุนี้ฉันคิดว่า MOU เนี่ยจบละก็มันละเมิดจากขนาดนี้คนพวกนี้ผู้นำของ คือก่อนหน้านั้นต้องให้เครดิตท่านทรัมป์นิดหนึ่งท่านทรัมป์ท่านประกาศไปแล้วว่า

0: ระหว่างที่มีพิธีฝังศพของผู้นำอิหร่านที่สหรัฐไปฆ่าสังหารเสียชีวิตเนี่ยนะ แล้วก็เป็นพิธี7วันเนี่ยนะก็ไปฝังที่เมืองมาชาร์ดเนี่ยช่วงเนี้ยสหรัฐจะไม่ทำอะไร
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาว่าเขาก็ไม่ทำจริงๆนะก็ไม่ทำจริง
1: ๆแต่แล้วก็
0: มาเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเกิดเหตุนี้สหรัฐก็มองว่าอ้าวอิหร่านละเมิด MOU ฉันก็ต้องจัดการมันใช่ไหมมาถึงตรงนี้ท่านทรัมป์ก็บอกว่าผู้นำของอิหร่านเนี่ยเป็นสกรรมไม่รู้ท่านทรัมป์ฝากยับยั้งเองก็แล้วกันนะแล้วว่าเป็น
1: คนอาจารย์แปลมาแล้วอ่ะอาจารย
0: ์
1: แปลมาแล้วเหมาะสมแล้วคำภาษาไทยที่อาจารย์แปลบอกกับท่านจริงๆไม่ใช่บอกกับไอ้นิสัย
0: ใครจะไปเรียกผู้นำชาติอื่นว่าเป็นสกรรมมันไม่มีแล้วนะอาจารย
1: ์คือความจริงเนี่ยนะอาจารย์ทำเนี่ยไอ้ไม่อยู่กับร่องกับรอยนะไอ้
0: ตอนที่ชมเขา
1: ชมเขาว่าโอ้โหเป็นเนี่ยเป็นคนสมาร์ทเป็นคนมีเหตุมีผล
0: คุยกันได้
1: แล้วก็
0: พูดกันรู้เร
1: ื่องมีหัวรุนแรงก้าวร้าวน้อยกว่าผู้นำชุดก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมไอตอนนี้คดีเนี่ยอาจารย์ลำดับเหตุการณ์เนี่ย
0: ผมลำดับต่อได้ไหม
1: เอาต่อไป
0: ผมลำดับต่อด้วย
1: ได้เลยครับ
0: นี่นอกจากบอกไปเป็นสกรรมแล้วท่านก็ไปบอกไอ้พวกกูพวกนี้
1: เป็น sick people นะเป็นคนป่วย
0: เป็นป่วยโรคประสาทนะเป็นกูโรคประสาทแล้วเรื่องเป็นสกรรมอีกด้วยเนี่ยซึ่งสกรรมผมบอกไปแล้วว่าภาษาไทยได้แปลว่าอะไรนะซึ่งไม่มีใครกล้าแปลคำนี้นะเสร็จแล้วปรากฏว่าตอนที่ท่านบินไปแองการาเนี่ยท่านก็เอา Air Force One ลำใหม่ที่เรียกว่า The Bridge เนี่ยที่เรียก The Bridge เพราะว่าลำนี้มันเป็นลำที่มาชั่วคราวคือลำใหม่ Boeing ยังทำไม่เสร็จซึ่งจะมาใช้ได้น่าจะมาปี2028ที่อาจจะเสร็จตอนนี้ก็เอาลำที่กาตาร์เขาให้มาเนี่ยมาทำใหม่แล้วก็เปิดตัวไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่เราเล่าไปแล้วนะครับ ท่านก็บินลำนี้มาแองการาแต่ปรากฏระหว่างนี้ที่ท่านอยู่แองการาเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ยิงกันตอบโต้กันแล้วก็สหรัฐก็ถล่มอิหร่านไปใช่ไหมครับแล้วก็พิธีฝังศพของท่านอาลีคาเมนีเนี่ยก็จบไปแล้วแต่วันที่ฝังศพเนี่ยท่านผู้นำของอิหร่านท่านใหม่ที่เป็นบุตรของท่านคาร์มินีเนี่ยมุสตาบะคาร์มินีเนี่ยท่านก็ออกมามีคำแถลงออกมาซึ่งท่านไม่ได้อ่านเองมีคนอื่นอ่านท่านก็บอกว่าท่านจะต้องแก้แค้นให้บิดาของท่าน
1: ครับ
0: การแก้แค้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้แค้นของท่านแต่เป็นการแก้แค้นของทั้งประเทศ
1: เป็นเสียงเรียกร้องของทั้งประเทศเป็นเสียงเรียกร้องของทั้งประเทศ
0: คนทั้งประเทศมีความประสงค์เดียวกันที่จะแก้แค้นซึ่งรวมถึงจะต้องไปถึงชีวิตของผู้นำที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือ ผู้นำของสหรัฐและผู้นำของอิสราเอลใช่ไหมครับ
1: แล้วจะต้องปฏิบัติอย่างแล้วต้องปฏิบัติอย่างแน่นอน
0: การแก้แค้นต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ตอนนั้นเนี่ยไอ้คำแถลงเนี่ยยังไม่ทันออกมาทีเดียวก็เกิดเหตุขึ้นมาที่อังการา
1: ครับ
0: สนุกจริงๆกับสัปดาห์นี้ก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยเครื่องบิน Air Force One ลำเก่าของท่านที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็บินมาอังการา
1: ครับ
0: และไอ้ลำใหม่เนี่ยก็บินออกจากอังการาไปอังกฤษโดยที่ท่านทรัมป์ไม่ได้ขึ้นไปด้วย
1: อ๋อคร
0: ับและท่านทรัมป์ก็ออกจากอังการาโดยขึ้นเครื่องบินลำเก่าคือลำสีฟ้าเนี่ยและบินมาลงที่อังกฤษแล้วก็มาจอดต่อกันกับลำใหม่และท่านก็ลงจากลำเก่าแล้วไปขึ้นลำใหม่ที่อังกฤษบินกลับวอชิงตันคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าฝั่งซีเครตอะไรแล้ว
1: ข่าวกอง
0: ของ
1: ตัวข่าวกอง
0: บอกว่าไอ้เครื่องบินลำใหม่เนี่ยไม่ปลอดภัยนะเพราะว่ามันไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยดีเท่าเครื่องบินลำเก่าและมันอาจจะบินผ่านตรงนั้นเนี่ยซึ่งบินจากแองการาผ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ให้ท่านขึ้นเอาลำเครื่องบินลำเก่าไม่ให้ท่านขึ้นแทนแล้วก็มาเปลี่ยนก็ผมเลือกเปลี่ยนใหม่แล้วก็บินลำเก่ากลับวอชิงตันไม่ได้เหรอหรือไม่คนไทยเหมือนกัน
1: ทําเหออยู่มั้ยได้ล่ะแบบจัดช
0: าตอนนี้ก็เข้าใจแล้วใช่มั้ยว่าไอ้ความตระหนกประวัติของฝั่งข่าวกรองนี่มันมาจากนี
1: ่
0: ก็คือท่านมุสตาฟาเนี่ยอะไรนะ
1: มุสตาฟาม
0: ุสตาฟา

0: ตาบาเนี่ยนะ
1: ตาบา
0: ท่านประกาศมาว่าท่านจะเอาชีวิตใช่ไหมคราวนี้ท่านทรัมป์ก็เลยเอาแล้วบอกว่านี่ท่านประกาศเอาชีวิตผมนะผมจะถล่มไม่เหลือไม่เหลือถ้าผมเป็นอะไรผมจะถล่มแต่ว่าอาจารย์ครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน Air Force One ใหม่ที่บินออกจากลอนดอนกลับวอชิงตันเนี่ยท่านพูดบนเครื่องบินว่าเอ้ยเนี่ยอิหร่านเขาอยากเจรจาเนี่ยเขาเพิ่งโทรมาเนี่ยจะต้องอยากขอเจรจาจะตายอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลมันคือยังไงคือตอนนั้นที่ท่านพูดเนี่ยท่านผู้นำท่านหมายผู้ท่านผู้ลูกเนี่ยท่านก็ประกาศไปแล้วนะว่าท่านจะเอาชีวิตก็แล้วยังไงก
1: ็
0: เข้าใจ
1: ครับ
0: ขอเล่าต่อขอเล่าต่อ
1: เล่าต่อเลยครับเล่าต่อไปเรื่อยๆ
0: เสร็จแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ประมาณสักเกือบ48ชั่วโมงเกือบ2วันทุกอย่างสงบนิ่งเกือบ2วันจนกระทั่งเมื่อคืนนี้มันก็มีเรืออีกลำหนึ่งเรือบรรทุกสินค้าอีกลำหนึ่งพยายามแล่นผ่านช่องทางของสหรัฐเนี่ยแล้วก็อิหร่านก็เตือนพอเตือนปิดเสร็จปุ๊บอีกไอ้เรือลำนี้ก็ปิดสัญญาณโทรคมนาคมหมดเลยอิหร่านก็เลยถล่มใส่ก็เลยเป็นเหตุเลยพออิหร่านถล่มใส่2ชั่วโมงต่อมาสหรัฐก็กลับมาถล่มใส่อิหร่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งแต่เช้ามืดมาเรื่อยๆวันนี้ซึ่งท่านพีทักเสร็จก็บอกว่าเนี่ยอิหร่านอยู่กำลังเลือกเส้นทางที่ผิดอย่างร้ายแรงและเราจะทำอย่างที่จะก็เดี๋ยวจะถล่มละคราวนี้แต่ว่าที่ทำเนี่ยมันก็ไปถล่มเฉพาะยังไม่ได้ไปที่เตหะรานเอ้ยยังไม่ที่ไปเตหะรานนะครับก็เฉพาะประมาณพื้นที่ที่อยู่ขอบช่องแคบ
1: ช่องแคบ
0: ครับจาน
1: ครับครับ
0: ก็ล่าสุดมันจบอย่างเงี้ย
1: ก็แต่ล่าสุดก็อิหร่านก็ประกาศปิดช่องแคบแล้ว
0: โทษอิหร่านก็ประกาศปิดช่องแคบของมูส
1: จนกว่า
0: จะสหรัฐก็ต้องไปบล็อกแน่นอนคือเวลานี้มันกลายเป็นว่าไอ้ความตกลง MOM เนี่ยมัน misunderstanding แล้วก็ misunderstanding แน่นอนมันไม่ใช่ MOU แล้วมันไม่มีคำว่า understanding อยู่ตรงไหนแล้วอาจารย์ครับ
1: ใช่ใช่ใช่เปล่าที่อาจารย์ลำดับเหตุการณ์นะทําก็พูดว่าระหว่างที่พิธีศพเนี่ยก็จะไม่ทำอะไรใช่ไห
0: ม
1: พอพิธีศพปุ๊บเนี่ยเอาเลยอ่ะใช่ไหมมาเนี่ยเรือรบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตามรายงานข่าวของนิวยอร์กไทม์เนี่ยตาม S อะไรนะตามเรือพันนิตมาเนี่ยใช่ไหมครับก็อันเนี้ยก็อิหร่านก็บอกว่าอ้าวยูไม่ได้ทำตามความเข้าใจของอิหร่านนะใช่ไหมครับ
0: ไม่แล้วมันมีข้อหนึ่งอาจารย์ที่มันไม่เป็นไปตามนั้นแน่นอนก็คือว่าเซอร์อิสก็ในข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่ามันต้องหยุดการนอกจากจะหยุดยิงระหว่างกันแล้วเนี่ยต้องหยุดยิงกันในเลบานอนด้วยซึ่งอิสราเอลไม่หยุด
1: ใช่ไงอันเนี้ยเราก็พูดกันตามไอ้เป็นกลางนะในแง่ที่ว่าไอ้ใครริเริ่มมันมีจากสาเหตุอะไรอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาหลายยุคหลายสมัยแล้วอะไอ้ที่สร้างสถานการณ์ตั้งแต่สงครามเวียดนามอะที่อ่าวตังเกียใช่ไหมที่หาว่าเวียดนามเหนือยิงเรือของสหรัฐอเมริกาในทะเลหลวงอะไรเนี่ยนะฮะแล้วน่าใช้เป็นเหตุอ้างอ่ะที่จะลุยทำสงครามขยายตัวในเวียดนามหลายกรณีอันนี้เราทางไม่รื้อฟื้นในเรื่องเก่านะแต่อันเนี้ยมันเราก็ต้องให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอ่ะในการที่จะวิเคราะห์ใช่ไหมอาจารย์
0: คราวนี
1: ้คราวนี้อาจารย์ว่าไงต่อ
0: คือที่ผู้นำอิหร่านบอกประกาศจะเอาชีวิตผู้นำสหรัฐกับผู้นำอิสราเอลก็มันก็ไม่ถูกเหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่าเขาก็ถือว่าอ้าวนี
1: ่อยู่ทำก่อนอ่ะ
0: สถานพ่อฉันใช่ไหมแล้วก็ยังมาด่าฉันว่าเป็นกาบิดเนี่ยนะแต่ว่าขณะนี้อาจารย์เขา
1: ว่าม
0: ันก็มีการวิเคราะห์กันเมื่อเช้าที่ผมกุศลตื่นมาฟังแต่เช้าเนี่ยนะ
1: ว่า
0: ก็มีการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้มันเป็นความต้องการของ IRGC ใช่ไหมครับไอกองทัพคือกองทัพขนาดนี้เหมือนจะเทคโอเวอร์ฝั่งที่เป็นฝั่งนักการเมืองจะเป็นประธานรัฐสภาก็ดีหรือประธานดีหรือ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศด้วย
0: ไม่ต่างประเทศเนี่ยเพิ่งบินไปโอมานเมื่อ2วันนี้เองเพิ่งไปคุยโอมานเพื่อจะหาทางว่า
1: ผู้ยังไงจะทำ
0: โอมานเธอยอมฉันเถอะฉันจะคอนโทรลตรงนี้เองใช่ไหมครับฉันจะคอนโทรลตรงนี้เองแล้วจะตกลงกันยังไงก็ว่ากันก็ในที่สุดก็ IRGC ก็ไม่ต้องคอนโทรลกันแล้วไม่ต้องไปตกลงตกลงแล้วฉันคอนโทรลอย่างเดียวเลยจบแล้วปิดมันเลย
1: ครับ
0: นี้ก็มองเขาก็อาจจะมองอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ครับว่
1: า
0: อิหร่านไม่เสียอะไรนี
1: ่อ
0: ิหร่านมีอะไรจะเสียอาจารย์ตอนนี้คือคนจะเดือดร้อนเนี่ยคือสหรัฐคือทรัมป์ว่าไงง่ายๆคือทรัมป์จะเดือดร้อนกว่าเปล่าอาจารย
1: ์นั่นแหละก็คือนั่นแหละคือในแง่ที่ว่าไอ้ความเร่งด่วนเนี่ยในการที่จะให้สงบเนี่ยนะทรัมป์เนี่ยถูกกดดันมากกว่าการเมืองภายในใช่ไหมที่เราเคยพูดแล้วเนี่ยส่วนอิหร่านเนี่ยนะถึงแม้ว่าอาจจะมีความเห็นที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยระหว่างสายกลางกับอะไรล่ะ revolutionary guard เนี่ยนะฮะหรือพวกอะไรล่ะ
0: IRGC
1: กองกำลังกองกำลังปฏิวัติอิสลามเนี่ยนะพวกนี้สายแข็งนะฮะเขาก็มองว่าให้ไม่ไอที่ไปตกลงอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอใจอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ในพิธีศพเนี่ยนะฮะที่ทั้งประธานาธิบดีทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยทั้งประธานสภาเนี่ยก็ถูกคนโผก็มีถูกหินขว้างก็มีแม้แม้ว่าพวกสายแข็งเนี่ยนะฮะก็ไม่พอใจนะที่จะไปปณีประนอมอะไรกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพราะว่าเนี่ยประเทศเขาเนี่ยถูกข่มเหงถูกกระทำเนี่ยต้องตอบโต้ให้สาสมอะไรทำนองเนี้ยนะฮะมันก็แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ยพยายามเป็นเอกภาพออกมาในจุดยืนน่ะใช่ไหมก็ประกาศแบบปิดไม่รู้ว่าจะเป็นฝ่ายทหารของอิหร่านหรือฝ่ายการเมือง
0: ก็จะฝ่ายใดก็ตามอิหร่านก็ไม่แสดงตนว่าเขาขัดแย้งกันนะ
1: นั่นสิ
0: เพียงแต่ว่านักวิเคราะห์ไปคิดเองว่าขัดแย้งกัน
1: ถูกต้องถูกต้องเขาเป็นเรื่องปกติเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนใช่ไหมฮะเวลาเลือกวิกฤตเนี่ยก็มีความเห็นแตกต่างกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะขัดแย้งแตกหักกันใช่ไหมฮะว่าอันนี้ก็แล้วแต่นักวิเคราะห์จะวิเคราะห์กันไปแต่ประเด็นก็คืออย่างที่อาจารย์สรุปมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อิหร่านก็ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้จะปิดไอ้ช่องแคบต่อไปใช่ไหมฮะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เรียกร้องขอให้อิหร่านเปิดนะขอให้อิหร่านอย่ายิงเรือที่จะผ่านไอ้ช่องแคบเนี่ยใช่ไหมครับ
0: ก็ตอนนี้ไม่ต้องขอร้องแล้วเพราะมันไม่มีเรือไหนผ่านได้แล้ว
1: ก็ผ่านไม่ได้แล้ว
0: แต่ว่าสหรัฐ
1: ตอนนี้ก็ปิดแล้วไง
0: ผมว่าสหรัฐก็ต้องประกาศบล็อกเขต
1: ก็ต้องจะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะก็วกไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะ
0: นั่นน่ะสี่ชั้น
1: ก็
0: อาจารย์ยังไงล่ะ
1: ก็ในแล้วอาจารย์นะแล้วไอ้ความย้อนแย้งของธรรมนะไอ้ที่เดี๋ยวเราจะพูดต่อใช่ไหมไอ้ที่ประชุมสาระสำคัญการประชุมที่อังเกล่
0: า
1: เนโต้อ่ะใช่ไหมธรรมบอกแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วอิหร่านเนี่ยดีนิวทรัลไลซ์แล้วบอร์ดรูดดีเคลียร์แล้ว
0: ไม่มีอะไรเหลือ
1: แล้วถามหน่อยก็เป้าหมายของยูอ่ะจะไปปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านใช่ไหมไอ้ที่เริ่มก่อสงครามมาเนี่ยก็อ้างว่าอิหร่านกำลังจะเป็นภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ยูก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยอเมริกาสำเร็จแล้วไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วไอ้อิหร่านเนี่ยดีคือนิวไลท์ปลดนิวเคลียร์ไปแล้วอ้าวแล้วยูจะทำอะไรต่อเนี่ยใช่ป่ะแล้วอยู่ไปถล่มไอ้ขีปนาวุธเขาเนี่ยบอกโอ้โหนี่มันจะคุกคามอ้าวก็อยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะที่เราพูดกันน่ะอยู่ยังบอกว่าเฮ้ยอิหร่านเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมเขาควรจะมีขีปนาวุธเหมือนอย่างอิสราเอลเหมือนอย่างซาอุดิอาระเบียใช่ไหมฮะแต่มันโอ้โหคือ
0: แต่ตอนนี้มีไม่ได้เลยใช่ไหมหรือ
1: ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่สบอารมณ์ทรัมป์อะคือเนี่ยโลกเรามีผู้นำอย่างเงี้ยปล่อยใหคนไม่เต็มเต็งเนี่ยพูดโดยตรงไปตรงมาหลายคนพูดนะผมก็ยืมก็มาพูดเนี่ยไอ้เนี่ยพรรคฝ่ายค้านของอเมริกาเนี่ยพูดเลยก็เรามีผู้นำแบบเนี้ยแล้วอยู่จะไปแก้ไขปัญหาอย่างนี้ได้ไง
0: ตกลงตกลงกูทั้งสองฝั่ง
1: แต่ด้วยความ
0: ว่ากูเองกูด้วย
1: คืออิหร่านเป็นฝ่ายตั้งรับอ่ะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้น เขาก็คิดมองว่าเขาเนี่ยถูกกระทำอ่ะเพราะฉะนั้นเ

0: ไอ้คนที่กระทำนั่นแหละมันควรจะหยุดก่อนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าอยู่โอเคเดี๋ยวต้องพักก่อนเลยใช่ไหมอาจารย์
1: แต่ว่าเรื่องนี้ก็ที่มันเศร้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่เราพูดมาหลายครั้งแล้วอะก็คือช่องแคบพอมูซึ่งมันอยู่ดี
0: นี่แหละ
1: จะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วแน่นอนไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วก่อนวันที่8กุมภาพันธ์
0: ใช่ใช่
1: แต่มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้จะจบยังไงไม่รู้แต่มันไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวว่าทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอีกนะครับโอเคคร
1: ับ ครับก็เพลินสัปดาห์นี้มีนักร้องโด่งดังท่านหนึ่งเสียชีวิตไปนะครับบอนนี่ไทเลอร์วัยเสียไป76ใช่ไหมหรือ78ครับ
0: 75
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็จริงๆเพลงดังๆเธออีกหลายเพลงมากแต่เพลงนี้ผมชอบชื่อเพลงมากเลยจัน
0: ชื่อเพลงแต่ผมไม่เคยคุ้นเท่าไหร
1: ่ชื่อเพลงเพราะว่าผมฟังครั้งแรกผมนึกว่าเพลงนี้ชื่อ Total Eclipse of the Sun แล้วเราได้ยินเรา
0: สุริยปราคา
1: คำว่าสุริยปราคาใช่ไหม
0: ใช่สุริยปราคา
1: จริงก็คือเพลงนี้คือ Total Eclipse of the Heart ซึ่งทำให้เธอโด่งดังมากแต่ชื่อเพลงมันดีมากก็คือว่าอาจารย์ครับเกิดเหมือนเอคลิปก็คืออะไรความมืดใช่ไหมครับ
0: บทบัง
1: มันบทบังจนมืดสนิทใช่ไหมก็คือเนี่ยหัวใจฉันมัน
0: ความหมายดี
1: แล้วมันเหมือน total eclipse เลยมันมืดสนิทอยู่ในหัวใจฉันเลยเนี่ยผมว่ามัน
0: ความหมายดี
1: เป็นความชื่อเพลงความหมายดีมากแล้วเพลงก็เพราะว่าชื่อฮิตติดอันดับหนึ่งมาเป็นเวลานานในช่วงที่บอนนี่ไทเลอร์เขาได้รับความนิยมนะครับโอเคครับ
0: โอเค

0: ครับ Total Eclipse of the Heart นะครับบอนนี่ไทเลอร์ขับร้องครับท่านฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามโลกอยู่นะครับอยู่กับอาจารย์ต้องชวัตคำชูผมสรจากกระทรวงสวรรค์อาจารย์ครับไปต่อ
1: ใช่ๆที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้เนี่ยว่าช่องแคบเฮอร์มูสเนี่ยจะไม่มีวันกลับไปเหมือนก่อนที
0: ่
1: อิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาก่อสงคราม
0: ก่อนวันที่28กุมภา
1: พันธ์ครับใช่ไหมเพราะอิหร่านรู้แล้วเนี่ยคือเป็นจุดที่เขาจะมีอำนาจต่อรองเรื่องการปิดช่องแคบโฮมูสซึ่ง
0: กับโลกเลยนะเนี่ยกับโลกสหรัฐนะ
1: เป็นที่เราพูดเนี่ยคนที่ใช้คำพูดถึงเนี่ยเป็นอาวุธอะไรล่ะweapon of mass disruption ไม่ใช่ mass of destruction เหมือนกับอาวุธนิวเคลียร์นะแต่อันเนี้ยเป็นอาวุธที่มีอำนาจมีอนุภาพที่จะป่วนโลกได้ใช่ไหมครับมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่ไม่ควรเกิดตั้งแต่ต้นนะฮะถ้าท่านทำกับเดนทันยาฮูไม่ผีพรามตัดสินใจที่จะไปลุกลานเพื่อโค่นล้มรัฐบาลระบอบการปกครองของอิหร่านซึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยดังที่อาจารย์ได้ลำดับมาเหตุการณ์เกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะครับใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกอย่างไรเนี่ยท่านผู้ฟังลองช่างดูแล้วกันนะครับ
0: ตอนนี้คงไม่ต้องดูว่าใครผิดใครถูกเราก็ภาวนามันจะจบยังไงก็แล้วกัน
1: ใช่ฮะใช่เราไม่อยากจะยุให้เขารบกันต่อไปเสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายรวมทั้งคนทั่วโลกด้วยครับคราวนี้กลับมาที่แองเกล่าอาจารย
0: ์การประชุมสุดยอดเนโต้ครับอาจารย์
1: ว่ามา
0: ก็แบบก็มีท่านทรัมป์เนี่ยออกมาสัมภาษณ์ว่าการประชุมครั้งเนี้ยของเนโต้เนี่ยคือมีคนถามทรัมป์บอกว่าเนี่ยที่มาประชุมสุดยอดคราวเนี้ยเพราะว่าเป็นแองการ่าใช่ไหมอยู่ชอบพอกับท่านประธานาธิบดีเอ็ดวานใช่ไหมถึงมาแล้วต่อไปจะไม่มาแล้วใช่ไหมทรัมป์ก็ตอบว่าเฮ้ยแต่การประชุมเนโต้ครั้งนี้มันดีมากเลยนะมันดีจริงๆเนี่ยอยากให้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสไปฟังในที่ประชุมว่ามันดีมากมันดีฉันแบบฉันพอใจกับการพูดคุยของเนโต้ครั้งนี้มากซึ่งมันรู้คุยว่าอะไรนะจนทำนองว่าประเทศส่วนใหญ่อาจจะยกเว้นสเปนประเทศส่วนใหญ่ก็ยอมเรื่องของการที่อะไร
1: ร่วมมือ
0: ก็ประมาณ
1: ร่วมมือเรื่องขึ้นประมาณทางทหาร
0: เดินขึ้นก็ประมาณทางทหารของตัวเองอย่างดียกเว้นสเปนท่านก็ด่าสเปนจะตามเดิมมันก็สเปนเพราะสเปนมันไม่ได้ไม่น่าครบมันใช้ไม่ได้เลยนะแต่ท่านเป็นโดซานเชสท่านกับมาให้สัมภาษณ์ว่าเอ้ยผมก็คุยกับท่านทำดีนะไม่มีปัญหาอะไรสเปนก็ทำดีที่สุดแล้วแต่จริงๆการค้าของสเปนนี่นะสเปนติดลบกับสหรัฐมากมายก่ายกองสหรัฐได้เปลี่ยนการค้าสเปนมหาศาลมันตะการอยู่ตั้งเวลานี้นะก็ตกลงท่านก็มีความรู้สึกว่าการประชุมในต้นนี้มันดีมาก
1: คือตอนแรก
0: และอีกอันหนึ่งอีกอันที่เห็นความเปลี่ยนแปลงขนาดหนักก็คือการหารือกันระหว่างท่านทรัมป์กับท่านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่รวมไปถึงการที่จะให้ยูเครนสามารถผลิตขีปนาวุธของตัวเองได้ด้วย
1: เออแพทริออตใช่ไหมขอไลเซนส์นะขอ
0: ให้ผลิตเองได้เลย
1: ใบอนุญาตนะให้ผลิตเองนะฮะ

0: แต่คืออย่างนี้ที่อาจารย์เล่าเนี่ยที่รู้สึกบรรยากาศดีที่ทำออกมาเนี่ยมันพูดนะแต่วันอังคารเนี่ยใช่ไหมฮะทำยังพูดบ่นอยู่ว่าไอ้ NATO เนี่ยไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะในการทำสงครามใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกินแร่นี่
1: กินแร่กลับมาอีกแล้ว

0: ที่ประชุม32ประเทศเนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องสมรวมหน่อยใช่ไหมฮะจะไปต่อว่าต่อขาก็ถูกลุมไปเลยใช่ไหมฮะก็เลยเห็นคนที่ร่วมประชุมด้วยออกมาพูดว่าก็บรรยากาศเป็นไปหอมชอมด้วยดี
1: นะครับท่านเป็นคนพูดเองจ้ะ
0: ก็ตั้งแต่สิฮะแล้วก
1: ็ถ้าบอกแล้วคนแถลงข่าวเนี่ยท่านมาแถลงข่าวที่มีทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีสงครามแล้วรัฐมนตรีการเมืองเนี่ยท่านเป็นคนพูดเอง
0: นอกจากท่านพูดเองนอกจากท่านพูดเองแล้วเนี่ยนะมันก็ยืนยันนะจากคนที่ที่สังเกตการในที่ประชุมเนี่ยก็เป็นอันว่าก็ราบรื่นในแง่ที่ว่าในการประชุมเนโต้ครั้งนี้
1: ท่านรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีท่านยังไม่คุยกับท่านทรัมป์อยู่นะ
0: ยังงอนอยู่ไปหากล่าวหาว่าท่านไปอยากขอถ่ายรูปด้วย
1: ท่านรัฐมนตรียังงอนอยู
0: ่ไม่ไอผมว่าเนี่ยแกไม่รู้จักอะไรเหมาะไม่เหมาะนะท่านทรัมป์น่ะที่จะพูดต่อให้นะเขาอยากจะถ่ายรูปด้วยนะอยู่ก็ไม่เอาไอ้เรื่องนี้มาพูดเพื่อที่จะแสดงว่าโอ้โหตัวเองเป็นดาราใช่ไหมใครก็อยากจะมาขอถ่ายรูปด้วยอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต่ที่เธอบอกว่าก็ไม่จริงเธอก็ไม่ได้ขอถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วรู้ไว้เลยนะ
0: เ
1: ออทั้งฉันและอิตาลีจะไม่มีวันไปขอร้องใครอย่างนี้เด็ดขาด
0: เออ
1: พี่วันไปคลานเข่าไปขอร้องใคร
0: ไม่รู้แกเป็นยังไงนะไอ้ท่านทำเนี่ยไม่ระมัดระวังไอ้อะไร
1: แต่คราวนี้อาจารย์
0: ไม่คิดก่อนพูดนะฮะ
1: แต่คราวนี้ท่านทรัมป์กับท่านเซอร์นสกี้นี่มันต่าง
0: กัน
1: เมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วมากเลยนะ
0: เออ
1: มันต่างกันมากการพบของสองคนคราวนี้มันดีมากมันแบบโอ้ท่านทรัมป์ชื่นชมท่านเซอร์นสกี้คนนี้เป็นคนดีต่างๆนานา
0: อยู่ดูกู๊ดจ็อบด้วยนะเนี่ยโอ้ทำงานดี
1: เ
0: พราะว่าม
1: ันเป็นขนาดนั้นครับ
0: เพราะว่าทอมเนี่ยไม่ชอบคนแพ้ไงใช่ไหมไอ้ตอนแรกบอกว่าไอ้ยูไม่มีคัสไอ้ตอนที่เข้าไปที่เซนกี้พบกับทรัมป์ครั้งแรก
1: ปีที่แล้วคร
0: ับ ปีแล้วอ่ะใช่ไหมไอ้ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเซนกี้เนี่ยน่วมถูกรัสเซียถล่มแล้วตอบโต้อะไรก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมบอกว่ายูไม่มีคัสอะไรนะที่ไปต่อรองแล้วยังมาทำไม
1: ่ยูก็มันจะทำให้เกิดสงครามโลกได้ถามรู้ไหม
0: ต่างใช่ไหมโอ้โหแต่ตอนหลังเนี่ยรู้ว่าโอ้โหไม่เบาเลยเซนสกี้เนี่ยตอบโต้รัสเซียเนี่ยใช้โดนของตัวเองเนี่ยนะถล่มลึกเข้าไปใน
1: มา
0: เออในโครงการอะไรต่างๆเนี่ยโครงการสำคัญที่เป็นเป้าหมายของโดนเนี่ยก็โดนทำให้ได้รับผลกระทบมากเลยทำให้
1: แล้วอีกที่หนึ่งที่กำลังมีปัญหาขนาดนี้คือไครเมียใช่ไหมจันครับ
0: ใช่ใช
1: ่เพราะว่าเซนสกี้ประกาศว่าจะทำคือไครเมียจริงๆมันไม่ได้เป็นเกาะไครเมียนั่นมันเป็นคาบสมุทรอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่ามันมีสะพานเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเพราะฉะนั้นเซนสกี้ประกาศว่าจะทำให้ยูเครนกลายเป็นเกาะก็คือสะพานเชื่อมกับรัสเซียเนี่ยก็จะถล่มรัสเซีย
0: แล้วก
1: ็ส่วนที่เชื่อมกับดินแดนเนี่ยก็จะปิดกั้นเลยไม่ให้ใครเข้าไปได้แล้วก็ตอนนี้ทำให้อยู่อะไรล่ะไครเมียเนี่ยไม่มีน้ำมันใช
0: ้ครับ
1: ตอนนี้ไครเมียไม่มีน้ำมันใช้เลยแล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการพลังงานมากคนที่ไครเมียเริ่มเดินทางออกไปอยู่ที่อื่นและนอกพื้นที่ไครเมียซึ่งไครเมียได้เป็นถือว่าเป็นอะไรเป็นความภาคภูมิใจของปูตินที่ได้มาเมื่อปี2014ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นฐานลับไม่เป็นมีฐานทัพนะฮะที่สำคัญสเวตโพเนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางทะเลของอะไรของรัสเซียนะฮะในสมัยตั้งแต่สมัยยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่อาจารย์เราฟังว่าเนี่ยตอนนี้ยูเครนเนี่ยมีเครื่องมือพอนะครับที่จะทำลายไอ้ตัดไอ้เกาะไครเมียเนี่ยให้มัน
1: ทำช่องแคบให้กลายเป็นเกาะไม่ใช่ทำคาบสมุทรให้กลายเป็นเกาะ
0: ใช่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่แต่ไครเมียใช่ไหมครับเนี่ยเป้าหมายโรงกลั่นอะไรที่อยู่ไกลๆไปโอ้โหเป็นพันกิโลเมตรเลยนะในโรงกลั่นทั้งมันทั้งคันเนี่ยตอนนี้รัสเซียเนี่ย

0: ป็นผู้ส่งออกน้ำมันและตอนนี้ถึงกับต้องระงับนะฮะ
1: น้ำมันแพงนะตอนนี้
0: น้ำมันแพงขึ้นด้วย
1: นะแล้วต้องคนต้องเข้าคิวเติมน้ำมันกันแล้ว
0: เออแล้วเราเนี่ยของยูเครนเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันชอบทำนะในแง่ที่ว่าทำสงครามเนี่ยโจมตีทางยุทธปัจจัยเนี่ยนะฮะแต่รัสเซียเนี่ยตอนนี้สเปสปะนะครับถล่มยูเครนเป็นรายวันเลยนะฮะไม่รู้ว่าที่พลเมืองหรือที่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์อะไรเนี่ยก็คนตายกันเยอะที่เป็นพลเรือนเนี่ยนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่คราวนี้เนี่ยที่กลับมาทำเนี่ยนะทำก็คงได้ทราบข่าวว่าเฮ้ยเซนสกี้เนี่ยไม่ใช่หมูนะใช่ไหมฮะก็เลยหันมาเรียกว่ายอมนะฮะเรื่องที่จะให้ไลเซนส์ยูเครนผลิตอาขีปนาวุธซึ่งถือว่าตอนนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศดีที่สุดอาวุธหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับ อันนั้นแสดงว่ายูเครนเนี่ยมีขีดความสามารถนะครับที่จะผลิตอาวุธที่ก้าวหน้าได้โดยเอาแบบอย่างของประเทศไหนก็ได้เดี๋ยวรัฐอเมริกาอย่างแพทริออตเนี่ยก็ไม่ได้ขอซื้อนะขอไอเนี่ยขอให้อาจจะซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะต้องขายต้องจ่ายค่าอะไรให้กับบริษัทเอกชนของรัฐอเมริกาที่ผลิตนะบริษัทผลิตอาวุธอันเนี้ยนะครับทําบอกไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวผมพูดกับได้
1: ทําบอกว่าเอ้ยแต่ตอนนี้ฉันพูดไปเนี่ยฉันยังไม่ได้คุยกับบริษัทขนาดนั้นไม่ได้ฉันจัดการได้ฉันจัดการได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไหมครับครับก็เนี่ยฮะไอ้สถานการณ์อีกด้านหนึ่งในยุโรปเนี่ยก็ยังขลากระสังกันอยู
1: ่โอเคจะมีเวลาประมาณ 6-7 นาทีอาจารย์กลับมาพื้นที่เขตบ้านเราหน่อยเถอะอาจารย
0: ์
1: อินเดียทำอะไรเนี่ย
0: โอเค
1: แล้วอินเดียไปอินโดนีเซียไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยหลังจากแล้วก็ไปคุยกันเรื่องของขายขีปนาวุธให้กับอินโดนีเซียด้วยนะ
0: โอ
1: ้แต่หลังจากที่จีนทดลองขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยแล้วยังไงล่ะครับอาจารย์ครับ
0: ครับอันเนี้ยแหมความจริงไอ้เรื่องเกิดอันนั้นมีนิดนึงนะที่ทำเนี่ยชวนเซนสกี้ไปมอสโกใช่ไหมเซนสกี้ก็มีอารมณ์ขันนะบอกโอ้คงยากนะเพราะว่าผมก็กลัวอยู่โดนของยูเครนถล่มหัวเราะกันใหญ่ครับอันนั้นก็เป็นเกิดเบาๆนะครับระหว่างทำกับเซนสกี้คราวนี้กลับมาเรื่องใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็มีการพัฒนาการที่น่าสนใจนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วอาทิตย์ก่อนหน้านั้นด้วยเราไม่มีเวลาพูดเนี่ยเอาที่เอาสัปดาห์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก่อนเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงท่านโมดีเนี่ยไปอินโดนีเซียใช่ไหมครับไปเยือนอินโดนีเซียเพื่อกระชับไอ้อะไรนะฮะเคยมีข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
1: คือเดี๋ยวนิดแทรกจัดนิดหนึ่ง
0: เชิญเลยคร
1: ับ นโยบายต่างประเทศของท่านโมดีเนี่ยมันน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจ
1: มันท่านโมดีจับมือกับท่านฉีจับมือกับท่านปูตินจับมือกับท่านทรัมป์
0: ใช่
1: แล้วก็ควอดเนี่ยซึ่งมีอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐเนี่ยท่านก็อาจับแน่นแล้วนี่ท่านก็ไปโอ้โห
0: นั่นดิ
1: ยังไงเนี่ย
0: ในขณะที่มหาอำนาจอื่นโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริการัสเซียอะไรเนี่ยกำลังมั่วกันอยู่เรื่องทำสงครามอะไรนะแม่ท่านโมดีเนี่ยเดินสายเลยนะโอ้โหนี่ก็เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของอินเดียเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ที่ประเทศแรกในทริปเนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คืออินโดนีเซียนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ไปเพื่อยกระดับไอ้ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเนี่ยแล้วก็โอ้โหทำงานไอ้มี MOU เยอะอะไรนะอาจารย์รวมทั้งข้อตกลงต่างที่ร่วมมือกันทั้งในเรื่องแร่ธาตุหายากเรื่องแร่ธาตุสำคัญเรื่องร่วมมือกันทางด้านดิจิทัลเรื่องร่วมมือความมั่นคงทางทะเลเรื่องการจัดการอะไรล่ะdisaster ภัยพิบัติอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นการแต่ว่า
1: ขายขีปนาวุธให้อินโดนีเซีย
0: ขายขีปนาวุธให้อินโดนีเซียนะแล้วก็เนี่ยฮะอาวุธที่ make in India เนี่ยนะฮะเริ่มที่จะมีผลสำเร็จนะครับที่อินเดียจะมีภาคอาวุธทางทหารเนี่ยขายให้กับประเทศอื่นเมื่อก่อนนี่

0: เดียเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: แต่พึ่งอาวุธจากรัสเซียเป็นส่วนใหญ่อะเมื่อก่อนเนี่ยโดยเฉพาะแต่ยุคในยุคสงครามเย็นเนี่ยตอนหลังอาจจะลดพึ่งพาลงหน่อยหนึ่งไปร่วมมือกับอเมริกามากขึ้นเนี่ยนะครับคราวนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยก็เนี่ยเมื่อที่อาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยก็ขายอาวุธให้กับอินเดียเอ้ยให้กับอินโดนีเซียนะครับก็คราวนี้แต่ขณะที่ขายอาวุธเนี่ยจีนที่อาจารย์พูดใช่ไหมจีนก็ทดลองขีปนาวุธแบบที่ทำให้สร้างความกังวลให้กับประเทศในภูมิภาคนะครับแต่แน่นอนจีนก็พูดว่านั่นสิ่งที่สิทธิที่จีนจะทำได้อยู่แล้วคราวนี้ก็คราวนี้พูดถึง อะไรล่ะอาจารย์อินเดียใช่ไหมอินโดนีเซียก็ไม่เบานะอาจารย์ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับปูตินนะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอเมริกากับญี่ปุ่นนะก็เอาเหมือนกัน
1: รอบทางเหมือนกัน
0: รอบทางเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ไปมาแล้วเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อนเนี่ยใช่ไหมฮะครบใครได้ประโยชน์ก็ครบหมดแล้วก็ไม่ทำลายศัตรูไม่สร้างศัตรูช่วยครับรายละเอียดไม่มีเดี๋ยวค่อย
1: อาจารย์ครับอาจารย์พูดเวิร์คครับนิดนึง
0: เอาเลยครับมีกันแบบ
1: นั้นท่านทรัมป์นี่ท่านขนาดนี้เลยนะท่านสามารถพลิกใบแดงให้กลายเป็นไม่มีค่าได้เลยนะ
0: คืออาจารย์เล่าเผื่อท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ติดตามไอ้บอลโลกอ่ะมันยังไงทำไปแทรกแซงไง
1: ก็ท่านเนื่องจากว่าท่านอะไรล่ะนักฟุตบอลของสหรัฐโดนใบแดงใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องแข่งกับเบลเจียมแล้วก็ถ้าบาลกันเนี่ยที่โดนใบแดงเนี่ยลงแข่งไม่ได้เนี่ยสหรัฐก็มีสิทธิ์แพ้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ท่านก็ไปล็อบบี้ท่านอินฟานติโน่ที่นั่นเป็นประธานฟีฟ่าซึ่งเป็นสหายสนิทเป็นเกลือสนิทกันแล้วก็ให้ยกเลิกใบแดงท่าน
0: อ
1: ินฟานติโน่ก็ยอมยกเลิกใบแดงแล้วก็สหรัฐก็ไปแข่งกับเบลเยียมแล้วก็แพ้เบลเยียม
0: ผลก็คนที่ต่อต้านทั้งก็ถือโอกาสเลยไอ้เนี่ยไอ้เพราะทำเนี่ยนะเลยสวยเลยแพ้แต่ความจริงอาจจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะ
1: ซึ่งก็คนอื่นก็บอกว่ามันไม่ควรทำอย่างนี้ผู้นำประเทศไม่ควรจะไปล็อบบี้
0: ใช่ใช่
1: ไปยุ่ง
0: เรื่องกีฬาไม่เอาการเมืองเข้าไปแทรกแซงใช่ไหมแล้วทำให้ฟีฟ่าเสียรางวัลไปด้วยแล้วเนี่ยไปยอม
1: เสียเปล่าไม่รู้ก็ไม่ฝ่ายจะเสียนะ
0: ใช่แล้วก็แต่ความจริงจำเนี่ยเรื่องกีฬานะไปสนับสนุนทีมไหนนะทีมนั้นแพ้ไอ้ NBA นะอาจารย์ไอ้ทีมนิวยอร์กนิกเนี่ยนะไอ้วันที่ตัวไปดูนะแพ้นะทั้งที่ซีรีส์นำอยู่นะพอทำไม่ไปดูได้แชมป์เลย
1: ก็ไม่รู
0: ้โอเค
1: ได้ป่ะเวิร์คครับซึ่งเขาบอกเขาจะไปนะรอบสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ใครจะแข่งใครแต่ว่าตอนนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมคร
0: ับ
1: ว่าอาร์เจนตินาจะเจอกับอังกฤษเพราะอาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเช้านี้
0: ไม่ใช่นอร์เวย์ฮะ
1: เขา
0: ไม่ใช่นอร์เวย์ไปแล้วโทษไม่ใช่
1: จะไปเจอกับอังกฤษแล้วก็
0: นัดหรือไปใช่ไอ้นอร์เวย์เนี่ยแพ้อังกฤษนะ
1: ก็อาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้ว
0: ใช่ก็คราวนี้ก็
1: อังกฤษอาร์เจนตินาก็จะไปเจอกับอังกฤษซึ่งอันนี้ผมว่าคู่นี้มันที่สุด
0: คู่ที
1: ่เพราะทั้งคู่เนี่ยอยากเข้าแล้วก็สเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยคนทุกดาวว่าฝรั่งเศสต้องชนะสเปนอยู่แล้ว
0: ฝรั่งเศสติ้งหนึ่งอยู่ตอนนี้ฝรั่งเศสติ้ง
1: แล้วอังกฤษอาร์เจนตินาเนี่ยน่าจะมันที่สุดเอาละครับหมดเวลาแล้วจ้า
0: หมดแล้วแหละแม่ก็จะมันเลย
1: ฟุตบอลโลกหน้าครับแล้วก็เราก็มาคุยกันว่าในที่สุดอิหร่านจะเป็นไงต่อนะครับพบกับรายการโลกใบสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับท่านจันทร์ชัยคำชูผมสรจักรสมสันสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
4: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัด

0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: รู้จักสิคะผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ปะ
4: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
4: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาแหละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มี
7: เฮ้ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
8: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
4: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
9: รู้จักดีเลยวันก่อนมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
4: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจแหละเอาอีกสักคนหนึ่งน้องน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
10: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
4: สุดยอดเลย
10: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
4: ฟังแล้วหัวใจฟู
10: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
4: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
11: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
12: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการTalking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13: คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพร
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังจากสถานีวิทยุจุฬาและสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารครับขอต้อนรับสู่รายการจุฬาเกษตรรายการที่คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นอาหารสมองเล่าสู่กันฟังในยามเย็นสบายๆทุกวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้ครับเราได้คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่พบได้ในหลายภูมิภาคของประเทศไทยและจริงๆแล้วคนไทยก็นิยมนำมาทำอาหารในหลายเมนูด้วยกันก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับวัตถุ

0: ดิษฐ์นี้ผมขอแนะนำวิทยากรรับเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกิตตนะผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคและอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยกันเล่าถึงวัตถุดิบนี้ให้ทุกท่านฟังกันครับสวัสดีครับท่านอาจารย์นพดลครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ธนาศิลป์แล้วก็สวัสดีนะครับผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับสำหรับวันนี้ครับวัตถุดิบที่เราจะคุยกันในวันนี้มีหลายชื่อเรียกเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ในภาคเหนือเนี่ยบางทีเราจะคุ้นเคยกับชื่อที่เรียกว่าเห็ดถอบ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนภาคกลางเนี่ยเราจะรู้จักกันในนามที่เรียกว่าเห็ดเพาะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆครับอาจารย์ครับชวนอาจารย์มองว่าชื่อเห็ดเพาะเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเรียนเสียงเพราะว่าเมื่อเรากัดเห็ดชนิดนี้ลงไปจะมีเสียงเปราะดังขึ้นมาซึ่งก็เป็นชื่อหนึ่งของเห็ดเพาะหรือบางทีเขาก็ว่ากันว่าเห็ดเพาะเนี่ยครับอาจารย์ครับเป็นชื่อที่เหมือนกับขบมันกรุบกรอบอย่างนี
1: ้ใช่เลยครับ
0: ครับแต่จริงๆต้องขอถามอาจารย์ครับว่าเห็ดเพาะเนี่ยครับมีกี่สายพันธุ์กันครับ
1: ถ้าดูในประเทศไทยนะครับเราจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับที่เรารู้จักกันนะครับก็คือเรียกตามลักษณะของเนื้อสัมผัสเช่นเดียวกันว่าเห็ดเพาะฝ้ายแล้วก็เห็ดเพาะหนังนะครับจะเรียกเห็ดถอบฝ้ายเห็ดถอบหนังก็ได้เหมือนกันนะครับตัวลักษณะของเขาถ้ามาประกอบอาหารก็จะมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันนะครับถ้าความนิยมนะครับทางภาคอีสานก็จะนิยมที่เป็นเห็ดเพาะฝ้ายมากกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นทางภาคเหนือก็จะนิยมเห็ดเพาะหนังซึ่งก็จะมีตามชื่อรู้สึกว่ามันกรอบกว่าแล้วก็ส่งเสียงป๊อกได้ดังกว่าอะไรครับ
0: อาจารย์ครับน่าสนใจมากจริงๆเห็ดเพาะทั้ง2ชนิดก็คือเห็ดเพาะฝ้ายและเห็ดเพาะหนังครับอาจารย์ครับลักษณะเหมือนกันไหมครับ
1: ก็จะมีลักษณะที่ตัวรูปร่างโดยทั่วไปนะครับจะคล้ายๆกันคือเห็ดเหล่านี้จะคล้ายๆกับเป็นบางคนก็บอกลักษณะเหมือนกระดุมแต่เป็นกระดุมก้อนใหญ่หน่อยนะครับเป็นกระดุมเหมือนกระดุมผ้าใหญ่ๆที่เป็นก้อนๆนะครับแล้วก็ลักษณะสำคัญก็คือจะต้องไม่มีส่วนที่ดูเหมือนเป็นรากเป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวที่ดอกเวลาบานออกมาแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นดาวกระจายนะครับดูทั่วไปคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบพื้นที่ความจำเพาะเจาะจงอาจจะแตกต่างกันจนกระทั่งเวลาที่เราไปสำรวจพื้นที่หนึ่งก็พอจะคาดเดาได้ว่าถ้าอยู่ที่ภาคเหนือส่วนใหญ่ที่เราจะเจอก็จะเป็นตัวที่เป็นเห็ดถอบหนังเห็ดเพาะหนังเป็นหลักมากกว่าครับ
0: ครับอาจารย์เวลาที่บางทีผมไปจ่ายตลาดนะครับก็จะเห็นขายเห็ดเพาะกันซึ่งเห็ดเพาะเนี่ยก็ดูจะมีสีเหมือนสีน้ำตาลน้ำตาลส
1: ี
0: ดำคล้ำๆใช่ไหมครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าเวลาที่เราพบเห็ดเพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวตามป่านะครับลักษณะสีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: จริงๆแล้วอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอายุของเขาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะถ้าหากว่าที่เราเห็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่เรียกว่าแก่แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของข้างในมันอาจจะเริ่มไม่อร่อยแล้วเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวที่อ่อนหน่อยนะครับบางครั้งก็จะเห็นว่าสีมันจางกว่านิดนึงนะครับภายนอกนะครับบางครั้งภายนอกเนี่ยสีอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่พอผ่าดูภายในนะครับถ้าหากว่าเป็นเห็ดถอบเห็ดเพาะที่ค่อนข้างอ่อนข้างในก็จะเป็นสีขาวอยู่แต่ถ้าหากว่าผ่าลุบแล้วปุ๊บข้างในเป็นสีดำเลยไอ้ดำๆที่ว่าเนี่ยมักจะเป็นสปอร์ของเห็ดนะครับซึ่งอันนี้ก็พอเคี้ยวไปปุ๊บมันก็จะเหมือนมีดินมีทรายอยู่ก็จะคนก็ไม่นิยมมาบริโภคแล้วครับ
0: น่าสนใจมากๆครับอาจารย์ทีนี้ทราบว่าเห็ดชนิดนี้ครับจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเห็ดราด้วยอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงว่าเห็ดราเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลาที่ปกติเราทานอาหารกันเนี่ยพอเห็นราเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่น่าอภิรมย์หรือกลัวใช่ไหมครับท
1: ี
0: นี้เห็ดราเนี่ยครับจันครับจริงๆแล้วกินได้หรือกินไม่ได้หรือมีลักษณะสายพันธุ์เป็นอะไรอย่างไรบ้างครับ
1: ครับขออนุญาตใช้ความเป็นนักชีววิทยานะครับอาจจะดูวิชาการนิดนึงคือเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยนะครับถ้าแบ่งตามวิธีการที่เรียกว่าคลาสสิกหน่อยก็จะบอกว่าเหมือนมี5อาณาจักรนะครับ1ใน5อาณาจักรก็คือก็จะมีอาณาจักรพืชอาณาจักรสัตว์แล้วก็1ใน5ก็คือจะเป็นอาณาจักรพวกเห็ดราฉะนั้นชื่อนี้อีกชื่อหนึ่งที่เราจะรู้จักกันก็คือใช้คำว่าจุลินทรีย์ก็ตามชื่อภาษาไทยเป็นอินทรีย์ขนาดเล็กนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่โดยทั่วไปลักษณะของเขาก็จะมีความแตกต่างจากตัวพืชตัวสัตว์แน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็นพวกจุลินทรีย์ที่ก่อโรคอย่างพวกแบคทีเรียอันนี้เขาก็จะมีลักษณะที่ไม่ได้เหมือนกับกลุ่มนั้นก็แยกมาต่างหากทีนี้ในกลุ่มนี้นะครับก็เป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศด้วยความที่เขาเป็นเหมือนผู้ย่อยสลายถ้านับกันในการหาอาหารของเขาเนี่ยเวลาการแบ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะบอกพืชเนี่ยเขาผลิตอาหารเองได้สัตว์เนี่ยผลิตไม่ได้ก็ต้องไปกินคนอื่นเห็ดราก็จะเป็นตัวที่ ต้องไปกินคนอื่นเหมือนกันแต่เขาไม่ได้อ้าปากกินก็จะอาศัยการปล่อยน้ำย่อยเข้ามาแล้วก็ไปดึงสารอาหารจากตัวอื่นตัวสำคัญตัวหนึ่งก็คืออย่างสมมติถ้าเราเจอในป่าเนี่ยบางครั้งจะเป็นเห็ดที่ขึ้นตามขอนไม้คือเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วก็เขาก็จะผุพังไปให้ทานอาหารกับดินต่อไปอันนี้เห็ดราก็เป็นตัวช่วยย่อยสลายเขาแต่ว่าตัวที่จะมีกลุ่มหนึ่งของเห็ดรานะครับคือเขาสามารถให้เป็นดอกเห็ดได้คือถ้ามันเป็นราทั่วๆไปที่เราเห็นนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นเป็นดอกเท่าไหร่มันก็อย่างนี้ก็ฟูฟ่องขึ้นมานิดนึงแต่ตัวเนี้ยนะครับจะมีกลุ่มของเห็ดราเนี่ยที่เขาสามารถนอกจากมีเส้นใหญ่แล้วเส้นใหญ่เนี่ยจะพบคล้ายๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนในเห็ดราแต่ลักษณะของการที่มีเป็นดอกเห็ดขึ้นมาบางคนก็จะเรียกว่าเป็นภาษาต่างประเทศเรียกว่าเป็น fruiting body เป็นส่วนที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของเขาตัวนี้ก็จะเป็นตัวจำเพาะซึ่งเห็ดในโลกนี้มีอยู่หลากหลายมีทั้งรับประทานได้และรับประทานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยทั้งการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีข่าวที่บอกว่าคนประสบปัญหาเห็ดกินเห็ดที่เป็นพิษอะไรพวกนี้ก็มีเป็นประจำเหมือนกันนะครับ
0: ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากๆครับอาจารย์ครับเพราะว่าบางทีเราเดินไปเห็นเห็ดขึ้นตามโขดตามขอนไม้ตามโขดหินเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็ดทุกชนิดกินได้
1: ใช่ครับ
0: มีเพียงเห็ดบางชนิดเท่านั้นที่กินได้แล้วก็มีเห็ดราบางชนิดด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับที่ทานได้แล้วก็มีบางชนิดทานไม่ได้ด้วย
1: ใช่เลยครับครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่ากันจริงๆนะครับถ้าไปขึ้นตามขอนไม้ตามอะไรเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับทำไมถึงไม่แนะนำคือเราอาจจะมีช่องทางที่มันง่ายกว่าที่จะสามารถมั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยจริงๆเพราะเห็ดที่ขึ้นตามขอนไม้ตามเศษไม้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราสามารถเลือกแล้วก็ทั้งเพาะในถุงเห็ดได้แล้วนะครับฉะนั้นก็เห็ดที่เรารับประทานไม่ว่าจะเป็นเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้านางรมพวกนี้นะครับก็คือเป็นเห็ดที่ครั้งหนึ่งเคยเจอว่าขึ้นตามขอนไม้แต่ตอนนี้แหละเรามาทำเป็นถุงเพาะได้ละนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราต้องระมัดระวังนะครับในการทานเห็ดนะครับซึ่งมาปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราพบได้ในท้องตลาดแล้วก็ในร้านค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์อย่างสะอาดนะครับแล้วก็อย่างถูกลักษณะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ในการบริโภคนะครับจริงๆกลับมาสู่เรื่องเห็ดเพาะครับอาจารย์ครับเรื่องเห็ดเพาะเนี่ยครับทราบว่าเป็นเห็ดที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูฝน
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วก็ในบางปีเนี่ยราคาแพงมากเพราะว่าเห็นราคาบางปีสูงถึง700ถึง900บาทต่อกิโลกรัมด้วยกันทีนี้ตัวเห็ดเพาะเนี่ยครับอาจารย์ครับเราสามารถเพาะพันธุ์มันได้เองไหมครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะที่แตกต่างนะครับว่าถ้าบอกว่าจะเจอเห็ดถอบเห็ดเพาะได้เนี่ยไม่ได้จะเจอที่ตรงขอนไม้ละเราจะอยู่แถวรากของต้นไม้แล้วก็ต้องเป็นต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับถ้าว่ากันจริงๆก็คือจะต้องเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่านะครับเห็ดถอบเห็ดเพาะเนี่ยเป็นเหมือนเห็ดป่าที่เราไม่สามารถมาเพาะเองได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาว่าเขาต้องการแหล่งอาศัยที่เฉพาะมากๆต้องการช่วงเวลาในการให้ตัวดอกเห็ดที่เฉพาะมากๆก็เลยมีเป็นฤดูกาลนะครับซึ่งราคาที่อาจารย์ธนสินพูดถึงก็คือต้นฤดูกาลเนี่ยสามารถขึ้นไปได้ถึง700 800บาทหรือ900บาทนะครับพอปลายฤดูกาลราคาตกลงอาจจะตกลงแต่ไม่ได้ตกลงมาน่าเกลียดนะครับก็อาจจะปลายฤดูจริงๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง500บาทแล้วพอพ้นจากช่วงนั้นปุ๊บมันจะเป็นเห็ดที่แก่ละก็ไม่สามารถบริโภคได้แล้วก็อยู่ๆก็หายไปจากท้องตลาดเลยฉะนั้นจะมีแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นที่สามารถหาได้ซึ่งแหล่งที่เราจะพบนะครับก็มักจะต้องเป็นแหล่งที่อยู่ใกล้ชิดกับป่าธรรมชาติจะต้องมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ถึงจะสามารถเก็บตัวนี้ออกมาได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย1ปีเราก็จะมีโอกาสได้ทานเห็ดเพาะเนี่ย1ครั้งเป็นช่วงฤดูกาลนี้ก็เลยทำให้ค่อนข้างมีราคาสูงด้วย
1: ใช่ครับเขาอาจจะมีการไปแปรรูปเล็กน้อยนะครับมีการเก็บรักษาไว้ก็อาจจะมีคล้ายๆกับตอนที่เราเคยได้ยินพูดถึงเห็ดโคนที่แช่ในน้ำเกลือตอนนี้ก็จะมีเห็ดถอบเห็ดเพาะที่แช่ในน้ำเกลือหรือแปรรูปอื่นๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้กินรสชาติสดๆเนี่ยก็คิดว่าต้องรอเป็นฤดูกาลนะครับ
0: ถือว่าเป็นแรร์ไอเทมมากๆนะครับในแต่ละปีที่กว่าเราจะได้ทานเห็ดเพาะเนี่ยนอกจากที่ต้องเข้าไปหาในป่าแล้วเนี่ยครับก็ยังต้องรอช่วงฤดูฝนด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดเนี่ยครับอาจารย์มีเห็ดเพาะจำหน่ายเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้ตัวเห็ดเพาะเนี่ยครับไม่แน่ใจว่ามีประโยชน์อย่างไ
1: ร
0: ต่อร่างกายบ้างไหมครับ
1: ต้องออกตัวว่าจริงๆแล้วเห็ดทุกชนิดนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะนิดนึงคือถ้าเทียบกันกับพืชกับตัวเนื้อที่เราได้รับจากสัตว์นะครับก็คือเขาก็จะมีสัดส่วนของสารอาหารที่แตกต่างกัน เราได้โปรตีน

0: ครับเวลาที่กินเห็ดก็ได้โปรตีนด้วยแล้วเราก็ได้พวกไฟเบอร์นะครับซึ่งก็ช่วยในการที่ระบายท้องอะไรนั่นนะครับแต่ตัวสำคัญก็คือจะเป็นคาร์โบไฮเดรตกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อเฉพาะนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเขาเรียกกลูแคนนะครับตัวหลักๆก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เชิงซ้อนแล้วก็เป็นตัวที่เราไม่สามารถย่อยได้นะครับอุ้ยแล้วเรากินไปทำไมก็ตัวนี้นะครับถ้าคิดกันก็คือคล้ายๆกับเวลาที่เราบอกเรากินผักนะครับกินผักกินพืชแล้วเราจะได้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัวเซลลูโลสซึ่งเราก็ย่อยไม่ได้แต่แพทย์ยังแนะนำให้เราทานเพราะว่าเราจะต้องการที่จะใช้ในการเพื่อระบายนะครับทำให้เรียกว่าสามารถไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ได้ประโยชน์จากพืชด้วยในขณะเดียวกันก็มีกากใยที่ช่วยให้ระบายท้องได้ดีขึ้นนะครับทีนี้แล้วเห็ดล่ะนะครับเห็ดเนี่ยไอ้ตัวกลูแคนที่ว่านะครับเป็นตัวที่ไม่สามารถย่อยได้แล้วพอเขาอยู่ในท้องในทางเดินอาหารของเราเนี่ยครับเขาจะมีลักษณะความเป็นเมือกๆความเป็นที่จะย่อยยากไม่เหมือนกับตัวเซลลูโลสเซลลูโลสเนี่ยไม่ย่อยก็จริงแต่มันก็จะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็สักพักเข้าไปแต่ว่ากลูแคนเนี่ยอยู่อาการอย่างเงี้ยครับก็คืออยู่ท้อง ถ้าเทียบกันคนกินสลัดนะครับรู้สึกอยากเฮลตี้กินสลัดอีกสัก1ชั่วโมงก็ต้องไปหาอย่างอื่นกินละเพราะว่าไม่อยู่ท้องแต่ว่าอันที่มาจากเห็ดอันนี้จะอยู่ท้องมากกว่านะครับแล้วก็ตัวกลูแคนเองเนี่ยก็มีงานศึกษาที่บอกว่าเขาไปช่วยกระตุ้นเป็นทำงานร่วมกันพอเขาอยู่ในทางเดินอาหารเราเขาไปทำเรียกว่าไปเป็นสารตั้งต้นเป็นสารอาหารให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในท้องเราอีกทีนึงแล้วก็สร้างประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือว่าไปป้องกันโรคต่างๆแล้วที่น่าสนใจมากกรณีของเห็ดป่าหลายชนิดนะครับคือที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไฟเบอร์กลูแคนเนี่ยจริงๆก็เจอได้ในเห็ดหลายชนิดเพียงแต่ว่าสัดส่วนแตกต่างกันซึ่งในตัวของกลูแคนในตัวเห็ดท็อปเห็ดเพาะก็ค่อนข้างสูงกว่าเห็ดชนิดอื่นและที่สำคัญพิเศษก็คือจะมีสารกลุ่มที่เรียกรวมๆว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ bioactive compound ก็จะมีการศึกษาเยอะมากเลยครับเอาเห็ดมาสกัดแล้วก็พบว่ามันมีสารที่มันสามารถป้องกันมะเร็งได้ป้องกันการอักเสบได้ช่วยรักษาไตช่วยรักษาตับก็มีคุณสมบัติเหล่านี้ซึ่งเวลาที่มาอยู่ในโรงเรือนเพาะเห็ดเนี่ยบางครั้งสารที่มันมาจากธรรมชาติมันน้อยมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์นี้ไอตัวที่เป็นเห็ดป่าทั้งหลายแหละโดยเฉพาะเห็ดท็อปเห็ดเพาะซึ่งเราเพาะไม่ได้เนี่ยเขาก็รับสารอาหารจากธรรมชาติมาเต็มๆแล้วเขาก็สามารถเอามาถ่ายทอดประโยชน์ให้เราต่อไปได้นะครับ
1: น่าสนใจมากๆเลยครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะทำให้พวกเราอิ่มท้องมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับจันครับคือตัวเห็ดเนี่ยเราเห็นนำมาประกอบอาหารหลายอย่างด้วยกันนะครับเห็ดเพาะเราเห็นแกงคั่วเห็ดเพาะก็ดีบางที่มียำเห็ดเพาะนะครับบางหรือบางที่เอาไปแปรรูปในลักษณะอื่นด้วยกันปกติแล้วเห็ดเนี่ยครับเขามีวงจรชีวิตนานไหมครับ
0: ถ้าจะนับกันจริงๆเนี่ยในลักษณะของการที่เขาเกิดเป็นเห็ดเนี่ยก็คือเป็นระยะที่เขาต้องการสืบพันธุ์ซึ่งก็คือปีละครั้งเนี่ยออกมาแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเส้นใยแรกเริ่มเลยเนี่ยครับอันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่ากรณีของเห็ดเพาะเนี่ยเขาต้องอยู่กับต้นไม้คือเป็นความสัมพันธ์แบบพิเศษมากๆที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่าไมโครไรซ่าคือไมโครมาจากคำว่ารากศัพท์ของคำว่าไมโครคือตัวราแล้วก็ไรซ่ามาจากรากก็คือเขาต้องอยู่กับต้นไม้เลยเป็นความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ได้ด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันปุ๊บได้ประโยชน์อยู่ด้วยกันได้ประโยชน์เนี่ยก็คือว่าต้นไม้ก็จะได้รับประโยชน์จากตัวราตัวไมโครไรซ่าตัวนี้ในขณะเดียวกันตัวราหรือไมโครไรซ่าก็ได้รับประโยชน์จากต้นไม้นะครับถ้าว่ากันคร่าวๆนะครับก็คือตัวเห็ดเพาะเนี่ยเขาก็อาศัยว่าต้นไม้สังเคราะห์แสงมีน้ำตาลเขาก็เอาน้ำตาลจากต้นไม้มาต้นไม้ป้อนน้ำตาลเขาก็ช่วยเพราะว่าต้นไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่ปลูกในบ้านเราจะเจอปัญหาว่าตัวแร่ธาตุสำคัญตัวหนึ่งอย่างเช่นฟอสเฟตนะครับเขาอยู่ในรูปที่ต้นไม้ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะเอาไปวิเคราะห์ทางเคมีเนี่ยจะเจอว่าโอ้ฟอสเฟตเยอะเลยแต่ต้นไม้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาต้องมีคนช่วยย่อยก็คือจะเป็นพวกเห็ดราพวกนี้เป็นตัวช่วยย่อยก็ต้องอาศัยอย่างนี้ด้วยกันมันถึงจะเกิดเรียกว่าอยู่ร่วมกันซึ่งวิธีการที่เราจะช่วยทำรูปบำรุงเขาก็มีตั้งแต่ที่ว่าเราต้องมีต้นไม้ที่เติบโตแล้วแล้วก็เอาเห็ดไปราดซึ่งวิธีการนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยก็สามารถเห็ดเขาไปแทรกอยู่ตามต้นไม้แล้วประมาณสักปีหรือ2ปีก็สามารถเกิดเป็นดอกเห็ดให้เราได้แต่ถ้าหากว่าจะเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งคือเราให้เขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยคือเพาะกล้าไม้แล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ลงอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาถึงประมาณ 3-4 ปีเพราะว่าเขาก็จะต้องรอให้ต้นไม้เติบโตก่อนถึงจะเกิดเป็นตัวดอกเห็ดขึ้นมาได้นะครับ
1: ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่าง

0: ต้นไม้ใช่ไหมครับกับตัวเห
1: ็
0: ดตรงนี้ทีนี้ไม่แน่ใจว่าเห็ดเพาะเนี่ยครับอาจารย์ครับมีคู่เขาเรียกว่าคู่รักหรือคู่ตุงนางหัน
1: ใช่ครับ
0: เป็นพิเศษไหมครับ
1: เพราะว่าความสัมพันธ์อันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากในธรรมชาติเลยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในโลกเนี่ยครับตัวสิ่งมีชีวิตที่กลุ่มต้นไม้ที่จะต้องอาศัยไมโครไรซ่าเนี่ยมีอยู่หลายชนิดถ้านับกันว่าเขามีเป็นแฟมิลี่ของต้นไม้นะครับต้องบอกว่า 90% เนี่ยจะต้องการตัวไมโครไรซ่าแต่ว่าไมโครไรซ่าที่ชนิดที่สร้างเห็ดได้เนี่ยจริงๆไม่เยอะเท่าไหร่จะมีประมาณสัก 10% เท่านั้นของแฟมิลี่ต้นไม้ทั้งหมดซึ่งคราวนี้ก็จะมีความจำเพาะเจาะจงมากในประเทศไทยนะครับโชคดีเราก็มีกลุ่มต้นไม้กลุ่มไม้วงยางนะครับซึ่งเป็นต้นไม้พิเศษมากเลยคือเขาต้องอาศัยตัวไมโครไรซ่าตัวนี้ในต่างประเทศก็มีนะครับอย่างบางครั้งต้นไม้ใหญ่ๆในป่าที่เป็นต้นโอ๊กก็จะมีตัวไมโครไรซ่าเฉพาะนะครับอย่างกรณีของต้นโอ๊กอาจจะพูดถึงว่าเห็ดทรัฟเฟิลที่เราได้ยินเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเห็ดที่เป็นไมโครไรซ่าตัวของเราเห็ดเพาะเนี่ยก็เป็นไมโครไรซ่าที่จำเพาะเจาะจงกับไม้ที่เราเรียกว่าไม้วงยางจะพบได้ตามป่าเต็งรังเพราะว่าตามชื่อเลยครับก็จะเป็นไม้เต็งไม้รังต้นตะเคียนต้นเหียงหรือว่าต้นยางนาอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าเหมือนเป็นคู่ตัวนางันคืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้เขาสามารถเติบโตได้ด้วยกันครับ
0: เพราะผมก็เคยได้ยินมาว่าอย่างเช่นต้นสนในญี่ปุ่นเนี่ยครับก็จะมีเห็ดอย่างมัตสึสเกะที่อยู่คู่กันใช่ไหมครับอย่างในบริบทของป่าอย่างบ้านเราเนี่ยก็มีต้นไม้วงยางนะครับแล้วก็มีเห็ดอย่างเห็ดเพาะเนี่ยเกิดขึ้นทีนี้ปกติแล้วเนี่ยมันจำเป็นไหมครับว่าปกติที่เราพบไม้วงยางเนี่ยครับเราจะเจอเห็ดเพาะชนิดนี้ด้วยครับ
1: โดยทั่วไป อาจจะไม่ได้ถึงขนาดจำเป็นว่าจะต้องเป็นเห็ดเพาะเพราะว่าต้องบอกว่าผมเรียกเป็นชื่อเทคนิคว่าไมโครไรซ่าตัวนี้เนี่ยมีอยู่หลายชนิดมากจริงๆจะมีเห็ดชนิดอื่นนะครับเห็ดน้ำหมากเห็ดระโงกเห็ดแดง
0: ครับ
1: ซึ่งเห็ดเหล่านี้ครับก็เป็นเห็ดที่เรียกว่าเป็นไมโครไรซ่าเหมือนกันคืออยู่อาศัยร่วมกับรากของต้นไม้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวกรณีของเห็ดเพาะก็เป็นหนึ่งในไมโครไรซ่าที่พบได้อยู่ฉะนั้นเข้าไปในป่าที่เป็นป่าไม้วงยางเนี่ยมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าเจอเห็ดแน่ๆแต่จะเป็นเห็ดชนิดไหนแค่นั้นเองฉะนั้นในธรรมชาติจริงๆก็คงต้องยอมรับว่าเขาก็จะมีวิธีการสร้างสมดุลเราก็จะเจอเห็ดหลายๆชนิดแต่ว่าเขาก็จะมีชวนกันนะครับอย่างเช่นว่าต้นไม้ต้นนี้มีเห็ดชนิดอยู่แล้วเขาก็สภาพแวดล้อมมันเหมาะฉะนั้นก็จะมีเห็ดชนิดอื่นก็มาอยู่ด้วยแต่ก็จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันจนกระทั่งมีความสมดุลตรงนั้นนะครับแต่ก็บางครั้งเราก็เจอเหมือนกันว่าก็จะมีลักษณะที่ว่าช่วงนี้ด้วยสภาพแวดล้อมอย่างนี้ด้วยแสงอย่างนี้เจอเห็ดเพาะมากเป็นพิเศษช่วงนี้ด้วยสภาพนี้เจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งมากเป็นพิเศษอันนี้ก็จะแล้วแต่ครับ
0: ประเด็นที่อาจารย์พูดน่าสนใจเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่เราเข้าป่าเนี่ยเราก็จะเจอเห็ดเพาะ
1: ใช่ครับ
0: ทุกครั้งไปดังนั้นเนี่ยกว่าเราจะได้เห็ดเพาะมาเนี่ยบางทีเนี่ยอาศัยปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่จะทำให้เราได้ไปเก็บเห็ดเพาะตรงนี้มา
1: ใช่ครับ
0: มาสู่บ้านเรือนของเราทีนี้ปกติแล้วจันครับเห็ดเพาะที่เราเจอตามป่านะครับหรือเห็ดเพาะที่เราเจอตามธรรมชาติโดยทั่วไปเนี่ยครับเราสามารถวิธีการเก็บเนี่ยเราเก็บมาได้เลยก็คือตัดมาได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ปกติเลยใช่ไหมครับ
1: ก็คือสามารถเหมือนเห็นเป็นก้อนสีขาวตรงนี้นะมั่นใจแล้วว่าใช่ดูแล้วว่าท้ายก็ดึงมาได้เลยครับเขาไม่ได้มีเป็นรากอะไรเราก็หลุดค่อนข้างง่ายนะครับเหมือนกับแค่ปลิดนิดนึงง่ายกว่าปลิดผลไม้จากต้นอีกซ้ำด้วยซ้ำนะครับประเด็นที่จะต้องกังวลนิดนึงก็คือกรณีของที่เป็นพวกตัวนี้นะครับก็คือว่ามันมีความต้องใช้ว่าเป็นความเชื่ออยู่นิดนึงนะครับว่าเข้าไปปุ๊บไม่เห็นเจอเห็ดถอบเห็ดเพาะเลยต้องเผาซึ่งอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเราอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องนี้กันในอนาคตเพราะว่าจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เขามีเส้นใยที่ค่อนข้างจะอ่อนแอมากๆนะครับการที่เจอความร้อนระดับที่เป็นไฟป่าไปเนี่ยมันเขาไม่รอดแน่ๆแต่เหตุผลที่ชาวบ้านหรือความเชื่อส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วก็คือด้วยความที่ว่าเห็ดถอบเห็ดเพาะมันขึ้นอยู่ใกล้ๆรากก็มีใบไม้ปกคลุมพอมีใบไม้ปกคลุมมองหาไม่เจอเผาซะมันก็กำจัดใบไม้ไปพอกำจัดใบไม้ไปเสร็จคราวนี้ก็เลยเห็นดอกเห็ดง่ายขึ้นแต่จริงจำนวนเห็ดมีเท่าเดิมเพียงแค่ว่ามองเห็นหรือเปล่าแค่นั้นเองฉะนั้นถ้าบางพื้นที่เข้าไปคนที่เขาหาเห็ดเป็นเขาก็จะรู้ว่าเข้าไปพร้อมกับไม้ที่จะช่วยกวาดพื้นก่อนแล้วก็พอถึงเวลาจริงปุ๊บ ก็สามารถเก็บได้นะครับ
0: เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับอาจารย์ครับการเผาเนี่ยครับอาจจะเป็นการทำลายตัวเส้นใยของเห็ดหรือในพื้นที่บริเวณนั้นมากกว่า

0: ให้คุณประโยชน
1: ์ใช่เลยครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเผาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าแน่นอนครับมันย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและก็วิถีชีวิตด้วยนะครับจริงๆแล้วครับจันครับตัวเห็ดเพาะเนี่ยครับในทางการศึกษาของทางจุลชีววิทยาของทางชีววิทยาของอาจารย์เนี่ยครับอาจารย์ศึกษาในมิติประเด็นอย่างไรบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องออกตัวนะครับในคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีทั้งภาควิชาจุลชีววิทยาภาควิชาพฤกษศาสตร์นะครับก็ทำงานศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเห็ดราด้วยกันกรณีของเห็ดเพาะเนี่ยด้วยความจำเพาะเจาะจงว่าเขาอยู่กับป่าไม้ก็จะเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์นะครับเราศึกษาระยะแรกเลยก็คือเดินป่าดูซิว่าเอ๊ะในป่าที่เราบอกว่ามันน่าจะมันมีจริงไหมมันมีเห็ดชนิดไหนบ้างจากนั้นด้วยความที่เราก็รู้ว่าเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถเพาะได้เราก็พยายามดูนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะเอาไปขยายพันธุ์ที่อื่นล่ะไปในป่าชนิดอื่นเราจะทำยังไงได้ก็เลยมีการศึกษาว่าเอาเห็ดที่เจอในธรรมชาติเนี่ยมาอยู่ในเพาะในจานเพาะเชื้อดูแล้วดูซิว่ามีตัวไหนที่เราสามารถขยายได้เยอะๆบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยเกิดการประยุกต์ใช้ว่านำตัวเห็ดถอบเห็ดเพาะเนี่ยมาใช้สำหรับการฟื้นฟูป่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในกิจกรรมหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหลายพื้นที่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเห็ดที่เราศึกษาเนี่ยครับอาจารย์ครับก็เรียกได้ว่าเราศึกษาทั้งในเชิงของทางวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: อย่างลึกซึ้งด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการศึกษาในเรื่องของการประยุกต์การนำไปปรับใช้ในการปรับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้ตัวเห็ดที่เราว่าหรือตัวราเนี่ยครับอาจารย์ครับไมโครไรซาที่อาจารย์ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเพาะเลี้ยงหรือเราสามารถที่จะทำเตรียมอย่างไรในการที่จะไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้บ้างครับ
1: ครับผมก็ตอนนี้วิธีการที่เราทำอยู่นะครับก็คือโดยความที่ในบรรดาที่เห็ดไมโครไรซาในป่าที่เราเจออยู่หลายชนิดเนี่ยเราพบว่าชนิดที่มันสามารถเพาะในจานเพาะเชื้อได้ก็คือจะเป็นตระกูลเห็ดถอบเห็ดเพาะนี่แหละครับเห็ดชนิดอื่นเขาไม่เติบโตไม่สร้างเส้นใหญ่ในจานเพาะเลี้ยงของเราพอได้อย่างนี้ปุ๊บวิธีการก็คือเราก็สมประโยชน์ด้วยเพราะว่าเป็นเห็ดที่ราคาแพงด้วยฉะนั้นการที่เราสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างน้อยที่สุดในห้องปฏิบัติการก็พอจะเป็นแรงจูงใจว่าน่าจะพอมีความหวังในภาคสนามเราก็เอาเนี้ยนะครับเพาะในจานเพาะเลี้ยงเนี่ยมันก็จะได้เป็นเส้นใหญ่แล้วในจานเพาะเลี้ยงเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ในการใส่ต้นไม้หรือบางครั้งเราอาจจะสามารถเพาะเสร็จเรียบร้อยไปเพาะในอาหารเหลวก็ทำให้ไปใส่ได้ต้นไม้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเอาเป็นวุ้นไปก่อนอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันปัจจุบันก็มีทั้ง2เทคนิคนะครับแต่เทคนิคที่เรียกว่าได้ประสิทธิภาพในการได้ว่าได้ตัวเห็ดถอบเห็ดเพาะลงไปอยู่กับรากของต้นไม้ชัดเจนเนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีการที่บอกว่าใช้เป็นเส้นใหญ่ซึ่งอยู่ในจานเพาะเชื้อนะครับ
0: ครับก็ต้องนำเรียนท่านผู้ฟังว่าเรื่องเห็ดเพาะของเราเนี่ยครับเป็นมิติที่น่าสนใจเราจะเห็นว่านอกจากที่เราเอามาสร้างอาชีพแล้วเข้าไปเก็บเห็ดเพาะตามป่านะครับนำมาขายราคาค่อนข้างสูงทีเดียวในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยยังมีประโยชน์ในมิติอื่นๆอีกมากมายซึ่งในตอนหน้าเราจะได้มาคุยกันว่าเห็ดเพาะที่เราคุ้นเคยเนี่ยครับคงไม่ใช่แค่เอาไว้รับประทานเพียงอย่างเดียวแต่ว่าสามารถเอาไปทำประโยชน์ในมิติอื่นๆอย่างไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ได้นำเรียนว่าเห็ดเพาะเนี่ยคงไม่ได้เฉพาะสร้างอาชีพเท่านั้นแต่สามารถสร้างป่าได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเราจะมาติดตามกันในตอนหน้าสำหรับในวันนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกิตตนะท่านผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังพบกับรายการจุฬาเกษตรทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ได้ทุกวันอาทิตย์และแน่นอนครับหากท่านผู้ฟังมีประเด็นที่อยากจะติดชมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ผ่านทางช่องทางแอปจุฬา Radio Plus และก็เว็บไซต์ www.jularadio.jula.ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์022183975-7ครับสำหรับในวันนี้ผมและอาจารย์นพดลขอลาไปก่อนขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร

0: FM 90.5 MHz คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม
1: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนชวนมองอินเดียใหม่360องศาเกี่ยวกับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 นรายการปกิณกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
3: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
4: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
2: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
1: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
5: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
6: เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive T-Class
7: กับพี่ณัฐณัฐยาเพชรวัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Exclusive Tcast ค่ะรายการที่ช่วยทำให้น้องๆทุกคนนะคะรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหายงงในดง Tcast ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับน้องๆในหลายมิติมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตใจการสร้างแพชชั่นให้กับตัวเองการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องเกี่ยวกับความคิดเรื่องเกี่ยวกับสมองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวการค้นหาตัวเองการเก็ทในคอนเซ็ปต์ของการมุ่งมั่นการสร้างแนวคิดให้ตัวเองเนี่ยนะคะพยายามที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองด้วยใช้พลังด้วยใช้สมองก็ต้องวางแผนเรื่องการติวการอ่านหนังสือการทำข้อสอบในเรื่องการเตรียมด้านร่างกายความแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญค่ะแม้ว่าวันที่เราไปสอบข้อเขียนเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้ต้องวิดพื้นไม่ได้ต้องใช้แรงงานกลางแจ้งไม่ต้องใช้กำลังมหาศาลแต่แน่นอนค่ะว่าร่างกายที่ดีนั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้สมองของคุณทำงานอย่างเต็มที่ลองนึกภาพจินตนาการนะคะว่าถ้าใครไปป่วยในช่วงการสอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอบ A level ที่แกด ที่แพดหรือแม้แต่การสอบปลายภาคสอบเก็บคะแนนสอบมิดเทอมในระหว่างที่เราเรียนม.ปลายก็ตามไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนกับการสู้กับข้อสอบต่างๆภายใต้ร่างกายที่ไม่มีความพร้อมดังนั้นแล้วรายการนี้ดูแลครบนะคะทั้งเรื่องความคิดจิตใจอารมณ์สติปัญญาแล้วก็สุขภาพทางด้านร่างกายการสร้างสังคมการเตรียมกิจกรรมให้ครบในเรื่องที่จะช่วยทำให้คนหนึ่งคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอที่จะสานฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้แล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเรายังคงเป็นตัวช่วยที่เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของโควต้ากันนะคะหลายคนอยากจะรู้ว่ารอบโควต้าเนี่ยมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วรายละเอียดของรอบนี้เรื่องราวเหล่านี้มันมีอะไรที่ชวนให้เราคิดชวนให้เราสงสัยและเราก็ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเราจะได้คุยกันในรายการ Exclusive Tcast วันนี้พร้อมๆกันทั้งทาง FM 100.5 MHz และทางวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงสร้างความสดชื่นทางหัวใจอารมณ์ของเราก่อนแล้วเดี๋ยวมาเปิดความคิดและสติปัญญาลุยกันต่อในรายการของเรากับช่วงที่2ที่จะพาเจาะตัวรอบของโควต้า Tcast รอบที่2กันค่ะ

มาคุยกันต่อนะคะตอนนี้17:39แล้วค่ะรายการสดๆการที่ออนแอร์พร้อมกันทั้งทางวิทยุจุฬาของเรานะคะ FM 101.5 MHz แล้วก็วิทยุกรมการพลังงานทหารตอนต้นค่ะถ้าใครพลาดฟังพี่นัดกลิ่นไปแล้วนะว่าวันนี้จะพาเจาะลึกลงรายละเอียดในรอบของโควต้ากันซึ่งตรงกับรอบที่2ของระบบ TCAS นะคะน้องๆทำความเข้าใจกันก่อนว่าโควต้าเนี่ยชื่อของมันก็แบบชัดๆตรงตัวเลยเนอะก็คือแปลว่าโควต้านั่นเองนะคะดังนั้นรอบนี้ก็เลยเป็นรอบที่สู้กันไฟกันนะคะวัดกันด้วยคุณสมบัติเฉพาะที่ตรงตามเกณฑ์ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการแต่ละสาขาแต่ละสถาบันแล้วก็มีการใช้ข้อสอบที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยคือการใช้ข้อสอบกลางมีอะไรบ้างต่อไปพร้อมๆกันจะได้เป็นการเคลียร์ตัวเองด้วยข้อสอบกลางในระบบ TCAS มีอะไรบ้างมี3วิชาหนึ่งก็คือ TCAT 2 TPATสาม A-level สามกลุ่มเนี้ยเรียกว่าข้อสอบกลางออกข้อสอบดูแลการจัดการสอบโดยทปอนะคะรอบโควต้าก็อาจจะมีการใช้ก็อยู่ที่สาขาไหนจะใช้อะไรบ้างนี่คือกลุ่มที่1คะแนนจากข้อสอบกลางหรือกลุ่มที่2ค่ะคะแนนอาจจะมาจากการสอบภาคปฏิบัติโควต้านักดนตรีจะรู้ได้ไงว่าคุณเล่นดนตรีเก่งก็ต้องมาลองเล่นให้ดูอาจจะมีการสอบนะคะให้น้องลองเล่นฟุตบอลนะคะแข่งว่ายน้ำก็ลองว่ายน้ำให้ดูด้วยความที่เป็นนักกีฬาก็ต้องมีเรื่องของภาคปฏิบัติ

ศิลปะก็อาจจะต้องมาแข่งกันวาดรูปโชว์ผลงานอันนี้สามารถเป็นคะแนนส่วนที่2ได้คือส่วนภาคปฏิบัติคะแนนกลุ่มที่3ค่ะอาจจะมีการขอการสอบวิชาเฉพาะในบางโครงการเช่นดนตรีมีการสอบเรื่องของตัวโน้ตเรื่องของวิชาดนตรีสากลมีสอบการขอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องโน้ตเกี่ยวกับทฤษฎีสีสำหรับพวกทางด้านเนาะ

ภาษาต่างๆเพิ่มเติมก็ได้สอบภาษาอังกฤษสำนักต่างๆ CUTEP ที่ UK TOEFL IELTS แล้วแต่ว่ามอไหนจะต้องการอาจจะไม่ใช่ภาษาแต่เป็นการสอบเพิ่มเติมในสถาบันการสอบอื่นๆก็มีเหมือนกันที่นำมาใส่ไว้ในเรื่องของโควต้านะคะไปเท่าไหร่แล้วล่ะก็สอบกลางสอบปฏิบัติสอบวิชาเฉพาะสอบภาษาต่างประเทศอ่ะ5อาจจะเป็นคะแนนที่มาจากเกรดของเราคือ GPAXหรือ GPA ก็ได้นะคะ GPA คือคะแนนเฉลี่ยรวมส่วน GPA ก็คือคะแนนรายกลุ่มวิชา GPA ไทยสังคมอังกฤษคณิตก็ว่าไปนะเราก็ยังมีนะคะในส่วนของคะแนนจากพอร์ตโฟลิโออ่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการใช้ในส่วนของพอร์ตโฟลิโอถึงได้ย้ำเสมอนะคะว่าเด็กๆม.ปลายทุกคนเนี่ยควรจะมีพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเป็นการทวนทานเป็นเหมือนกับการรีวิวชีวิตตัวเองค่ะว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเราสนใจอะไรเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตม.ปลายซึ่งกินเวลาถึง3ปีเนี่ยไปกับเรื่องอะไรบ้างบางคนก็เข้าค่ายมีความสุขกับการเป็นจิตอาสาการทำงานเพื่อสังคมรู้สึกว่าตรงนี้มันทำให้ใจฟูมากนะคะเข้ามาเติมเต็มผลงานในพอร์ตของเราบางคนใช้ไปกับเรื่องของการเรียนทางด้านวิชาการเยอะๆเพราะว่าเราอยากเป็นคนที่มาสายวิชาการสายเนิร์ดสายใช้ความรู้ทางด้านนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อเราเทไปเรื่องนี้บางคนทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อเสริมสกิลยังไม่รู้แหละว่าจะเข้าคณะอะไรแต่อะไรที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถเพิ่มเติมเช่นทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมบางคนใช้เวลาการรีแลกซ์ชอบทำกิจกรรมเอนเตอร์เทนสบายๆชิลๆเครียดไม่ได้หัวใจไม่ทำงานเลยนะคะชอบบรรยากาศของความรู้สึกที่มันให้ฟีลลิ่งดีๆใจฟูฮิวใจเรารู้แล้วเอ้ยชีวิตของเราอาจจะไม่เหมาะกับอะไรที่กดดันเกินไปอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ค่ะมันจะสามารถวัดค่าได้ด้วยพอร์ตโฟลิโอถ้าเกิดเราไปตรวจร่างกายเพื่อเช็คอัพสุขภาพของเราพอร์ตโฟลิโอก็เป็นการเช็คความพร้อมของเราว่าอดีตเราใช้ชีวิตยังไงปัจจุบันเป็นยังไงและอนาคตจะไปทางไหนต่อไปพี่นัทย้ำเลยนะว่าเด็กม.ปลายจะเข้ารอบพอร์ตหรือไม่เข้ารอบพอร์ตก็ตามคุณควรทำพอร์ตโฟลิโอและยิ่งพอรอบโควต้าเนี่ยบางสาขาขอคะแนนพอร์ตโฟลิโอด้วยคือเอาพอร์ตมายื่นแบ่งเป็นค่าน้ำหนักว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็มีหรืออาจจะแบบดูพอร์ตเป็นเหมือนใบเบิกทางคือตัดสินด้วยคะแนนแหละแต่ขอดูพอร์ตหน่อยเป็นเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่านเอาดูพอร์ตประกอบแบบโหไม่ทำอะไรเลยเหรอพอร์ตนี้ไม่น่าสนใจเลยคะแนนที่ว่าดีอาจจะถูกปัดตกก็ได้เพราะว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเป็นรูปแบบของผ่านหรือไม่ผ่านคือถ้าพอร์ตไม่ผ่านคะแนนก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องดูก็มันไม่ผ่านแล้วไงไอ้เฟสต่อไปมันก็จะไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือเป็นค่าน้ำหนักเลยพอร์ตดีสมมุติ 10% อ่ะพอร์ตดีก็ได้ตรงนี้ 10% ไปเอาไปรวมกับคะแนนส่วนอื่นๆอีก 90% นะคะดังนั้นคะแนนส่วนพอร์ตก็มีความสำคัญและสุดท้ายก็จะเป็นคะแนนที่มาในส่วนของการสอบสัมภาษณ์รอบโควต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นรอบรับตรงที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะในรอบ1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรอบ2รอบโควต้าแล้วก็รอบ4รอบ Direct Admission พวกนี้เป็นการรับตรงแบบตรงสมัครตรงกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเป็นคนตัดสินเองดังนั้นแล้วเวลาที่จะมีการคัดเลือกเนี่ยการสัมภาษณ์ก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการตัดสินว่าใครจะผ่านหรือใครจะไม่ผ่านนะคะดังนั้นแล้วคนที่จะเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอต้องรู้เลยว่าคะแนนมันมาจากความหลากหลายมากนะคะทวนนั้น1เขาสอบกลาง2อาจจะนะใช้คำว่าอาจจะมีครบหมดเลยก็ได้หรืออาจจะมีบางใดบางข้อก็ได้1ก็สอบกลาง2สอบภาคปฏิบัติ3วิชาเฉพาะนะคะในบางโครงการมีสอบภาษาหรือวิชาอื่นเพิ่มเติมนะมีการใช้คะแนน GPAX มีการใช้พอร์ตโฟลิโอแล้วก็จะมีคะแนนส่วนสัมภาษณ์เนี่ยรูปแบบคะแนนจะมาจากประมาณ7ช่องทางของรอบโควต้าแล้วโควต้าเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่เฉพาะคนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สาขาคณะกำหนดเท่านั้นโดยสามารถแบ่งกลุ่มคุณสมบัติได้ดังนี้นะคะ1ค่ะคุณสมบัติด้านการเรียนอันนี้ก็แน่นอนนะคะเหมาะกับน้องๆที่เรียนเก่งเกรดสวยๆแต่ว่าอาจจะพ่วงด้วยคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมเช่นเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนดีแต่อยู่ในเขตชนบทเรียนดีแต่อยู่ในเขตเมืองนะคะและหลายโครงการในโควต้ากลุ่มนี้นะมักใช้คำว่ามักอาจจะมีการให้ทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทุนให้เปล่าไม่ต้องใช้ทุนคืนเลยนะคะหรือเป็นแบบทุนที่ต้องใช้คืนทุนอาจจะไปทำงานในพื้นที่แล้วก็คืนทุนในพื้นที่นะคะทุนให้ค่าเล่าเรียนอย่างเดียวหรือว่าให้ค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียนด้วยแบบนี้ก็จะมีความหลากหลายอย่างหมอในรอบโควต้าหมอทั่วๆไปเนี่ยต้องมีการทำงานใช้

ทุนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นหมอในรอบโควตานอกจากใช้ทุนแล้วยังต้องกลับไปใช้ทุนในพื้นที่ที่ตัวเองเรียนอยู่ด้วยได้ทุนของพื้นที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนี้ก็ต้องกลับไปทำงานที่โรงพยาบาลในจังหวัดนี้เป็นโควต้าของภูมิภาคนี้อาจจะวัดทั้งภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องกลับไปทำงานที่ภาคอีสานแบบนี้เป็นต้นนี่คือกรณีที่ต้องใช้ทุนคืนแล้วก็การใช้คืนก็มีหลากหลายระยะเวลารายละเอียดของแต่ละโครงการก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะบางทุนบอกเอาแต่ค่าเทอมอย่างเดียวนะบางทุนบอกว่าขอค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนให้น้องๆด้วยนะคะสองค่ะคุณสมบัติด้านความสามารถพิเศษเช่นโครงการความสามารถพิเศษด้านวิชาการด้านโอลิมปิกวิชาการความสามารถทางกีฬาดนตรีศิลปะที่เหมาะกับคนที่มีความสามารถพิเศษด้านที่ตรงกับมหาวิทยาลัยกำหนดนะคะก็อาจจะมีการใช้ข้อสอบวิชาเฉพาะหรือสอบภาคปฏิบัติเพิ่มเติมเช่นพวกทฤษฎีทางดนตรีนะคะ3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มคุณสมบัติตามภูมิลำเนาเขตพิเศษของประเทศก็แบ่งกันไปกระจายโอกาสตามพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่พิเศษเช่นนะโควต้าภาคเหนือโครงการชายแดนภูเขาโครงการ14จังหวัดภาคใต้โครงการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการรับตรงภาคตะวันออก12จังหวัดอ่ะโควต้าภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างอ่ะเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะ4เป็นคุณสมบัติทางเครือญาติเหมาะกับคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ประกอบอาชีพตามที่สาขากำหนดเป็นอาชีพที่เหมือนกับสงวนรักษาพยายามประคับประคองให้สามารถอยู่ในพื้นที่อยู่ในถิ่นไม่เกิดภาวะสมองไหลอยากให้มีเภสัชกรในพื้นที่นี้แล้วครอบครัวของเรามีร้านขายยาเป็นบุตรของร้านขายยาสามารถที่จะทำให้คนคนนี้เป็นอนาคตของพื้นที่นี้ชุมชนนี้ในการที่จะมารับช่วงต่อร้านขายยาเพื่อทำให้คนในพื้นที่เนี่ยมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอยู่ในพื้นที่ไม่ใช่สมองไหลไปที่ไหนหมดพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเส้นสายนะคะเดี๋ยวบอกอุ๊ยคุณสมบัติทางเครือญาติเอ้ยเป็นเส้นกันเหรอไม่มีโครงการไหนเขียนบอกว่ารับคนนี้เพราะว่าเป็นน้องของคนนี้รับคนนี้เพราะว่าเป็นทายาทตระกูลนี้รับคนนี้เพราะว่าสนิทที่รักมักที่ชังไม่ใช่นะเครือญาติคือเจตนาเพื่อให้อาชีพนี้อยู่ในพื้นที่นั้นสนับสนุนให้มีผู้สืบทอดไม่ให้เกิดความขาดแคลนในพื้นที่เช่นโครงการร้านยาคุณภาพโครงการบุตรเกษตรกรโครงการทายาทธุรกิจยางพาราเป็นต้นไม่ใช่โอ้พอแม่สร้างธุรกิจยางพารามาเป็นสินค้าส่งออกในพื้นที่เลยเด็กๆโน่นไปเรียนในกรุงเทพกันหมดไม่มีคนสืบทอดธุรกิจในพื้นที่ก็จะกลายเป็นความสูญเสียในบางอาชีพขึ้นมาได้โครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นโครงการในเรื่องของคุณสมบัติด้านการเป็นเครือข่ายเหมาะกับคนที่เรียนในโรงเรียนที่ได้มีการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยแล้วก็มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเช่นโควต้าโรงเรียน MOU ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาลัดกระบังมีการให้กับโรงเรียนนี้นี่โครงการเครือข่ายคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเครือข่ายนี้กับโรงเรียนนี่โครงการเครือข่ายครูแนะแนวของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้โรงเรียนนี่เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือตัวแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ประมาณนี้1คุณสมบัติด้านการเรียน2ด้านความสามารถพิเศษ3ด้านภูมิลำเนาเขตพิเศษการปกครองของประเทศไทยของเรานะคะเขตไหนพื้นที่พิเศษเช่นชายแดนภาคใต้อะไรเป็นต้น4คุณสมบัติทางเครือญาติ5คุณสมบัติด้านเครือข่ายนะคะอันนี้คือกลุ่มของน้องๆที่สนใจอยากจะเข้าในรอบของโควต้าค่ะเมื่อน้องๆสอบติดในรอบของโควต้าแล้วหลักเกณฑ์หลักการเหมือนกันนะคะน้องจะต้องเข้ามายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ค่ะและในช่วงเวลาของการยืนยันสิทธินั้นมีเวลา2วันพอครบ2วันแล้ววันรุ่งขึ้นวันที่3จะเป็นช่วงของการสละสิทธิ์ไทม์ไลน์ของการสละสิทธิ์รอบโควต้านั้นก็คือคนที่สอบติดโควต้ายืนยันสิทธิ์ไปแล้วก็สามารถเข้ามาสละสิทธิ์ไปได้ขณะเดียวกันค่ะน้องๆที่เคยสอบติดในรอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอซึ่งรอบนั้นเนี่ยยังไม่มีคะแนน A level ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองได้คะแนนดีแค่ไหนแต่ในรอบโควต้าสอบ A level แล้วคะแนน A level ออกแล้วด้วยก็จะมีเด็กหลายๆคนที่อยากจะลุ้นต่อในรอบที่3คือรอบพอร์ตเนี่ยถ้าไม่สละสิทธิ์ในช่วงเวลาของรอบพอร์ตที่กำหนดไว้อ่ะคุณจะมาเล่นโควต้าต่อไม่ได้แต่คุณสามารถมาสละสิทธิ์รอบพอร์ตในไทม์ไลน์ช่วงของโควต้าได้เพื่อจะเปิดทางเข้าสู่ TCAS รอบที่3ทันนะเพราะฉะนั้นแปลว่าในกระบวนการ

รอบที่1มียืนยันสิทธิ์2วันเหมือนกันวันที่3ก็สละสิทธิ์เหมือนกันพอมารอบโควต้าพอประกาศผลแล้วก็จะมีวันยืนยันสิทธิ์2วันวันที่3ก็เป็นวันสละสิทธิ์ไอ้วันที่3ของการสละสิทธิ์ในช่วงเวลาของรอบโควต้านั้นเนี่ยคน2กลุ่มเข้ามาสละสิทธิ์ได้กลุ่มที่1คือคนที่ติดรอบโควต้านี่แหละแล้วอยากจะไปต่อรอบ3ก็เลยขอสละสิทธิ์เพราะฉันกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเมื่อวัน2วันที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนใจขึ้นมาเข้ามากดสละสิทธิ์เพื่อไปต่อรอบ3ทำได้กับกลุ่มที่2คือคนที่เคยสอบติดรอบพอร์ตโฟลิโอแล้วยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์ไม่เคยขออภัยค่ะแล้วยังไม่เคยสละสิทธิ์เลยในรอบพอร์ตนะยังไม่เคยสละสิทธิ์เลยแล้วก็ไม่ได้มาลุยอะไรกับรอบโควต้าแต่อยากจะมาลุยต่อในรอบที่3รอบแอดมิชชั่นเนี่ยนะคะน้องก็สามารถเข้ามาสละสิทธิ์รอบพอร์ตโฟลิโอในไทม์ไลน์ของการสละสิทธิ์รอบโควต้าได้นี่แหละค่ะคือหลักเกณฑ์หลักการของรอบ TCAS จะเห็นว่า TCAS 4รอบเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันมันไม่ได้แยกกันเป็นเอกเทศมันมีความเชื่อมบางสิ่งบางอย่างเข้าด้วยกันรอบ1กับรอบ2ก็อาจจะเชื่อมกันด้วยพอร์ตโฟลิโอทำพอร์ตรอบที่1แล้วไม่ติดก็เอาพอร์ตนั้นเนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาเอามาใช้ต่อในรอบที่2บางโครงการอาจจะใช้หรือถ้าไม่ใช้จะถือติดไปในวันสัมภาษณ์ก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าในรอบโควต้าคะแนนส่วนสัมภาษณ์ก็เป็นคะแนนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งรอบ1คือพอร์ตโฟลิโอกับรอบ2โควต้าเส้นเชื่อมกันก็คือในการสละสิทธิ์ไงเห็นป่ะเมื่อกี้เพิ่งเล่าไปในช่วงไทม์ไลน์การสละสิทธิ์ของรอบโควต้าคนที่เคยติดรอบพอร์ตโฟลิโอจะยกมาสละสิทธิ์ในรอบโควต้าด้วยก็ได้เนี่ยมันจะมีความแบบสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันร้อยเรียงต่อกันเป็นรอบๆไปดังนั้นน้องๆก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์การรับจะมีการแยกเวลากันอย่างชัดเจนในรอบพอร์ตโฟลิโอก็จะเริ่มเปิดรับกันในวันที่15สิงหาคมนะแล้วก็รอบโควต้าก็จะเป็นไทม์ไลน์ช่วงต่อมาแล้วพฤษภาคมถึงจะเป็นรอบที่3แล้วก็มิถุนายนก็จะเป็นรอบที่4ไม่ให้มันเกิดความซ้ำซ้อนกันเด็กจะได้เล่นทีละรอบเมื่อก่อนตอนยังไม่ได้ปักหมุดเวลาชัดเจนก็มีเหมือนกันนะที่การเปิดรับสมัครมันใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เรานำมาฝากน้องๆกันและทั้งหมดนี้คือ Exclusive TCAS ค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันติดตามรายการสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อๆไปทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมเลยเวลาดีด้วย17:30 น.เสร็จภารกิจแล้วทานข้าวเย็นพร้อมกันทั้งครอบครัววันอาทิตย์ส่วนใหญ่วันอาทิตย์ก็จะเป็นวันแบบวันครอบครัวเนอะหลายคนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทำงานส่วนใหญ่นะบางคนอาจจะทำงานทุกวันก็ว่ากันไปน้องๆเองก็ไม่ได้เรียนในวันอาทิตย์ก็ใช้เวลาตรงนี้ในการอยู่ร่วมกันผ่านรายการของเราให้เป็นสะพานเชื่อมเป็นสื่อกลางกันละกันนะคะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์แบบนี้ 5:30 น.รายการสุดท้ายในวันสุดท้ายของสัปดาห์ผ่านทางหน้าปัด FM 101.5 MHz หรือว่าฟังพร้อมกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะเว็บไซต์ CU Radio ของเราก็เปิดทำการให้น้องๆได้อยู่ร่วมกันในรายการตรงนี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันกับพี่นัทขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันติดตามรายการสวัสดีค่ะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS

PBS ติดตามฟังรายการข่าวพักค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ฟ้าวงเวียนใหญ่พร้อมเดินหน้าเสริมความแข็งแรงชั้นดินมั่นใจไม่สุดเพิ่ม
1: แต่ความสำคัญของคดีนี้เนี่ยคือความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองของประเทศเรา
0: วิปฝ่ายค้านจัดเสวนา2ปีเลือกสว.เปิดหลักฐานอ้างมีพยานร่วมข้อตกลงวางแผนล็อกเก้าอี้หวังคุมกกต.ศาลรัฐธรรมนูญปูทางจัดตั้งรัฐบาลเร่งแกะรอยโครงข่ายแจ้งเกิดเท็จคาดมีตัวกลางประสานระหว่างนายหน้าไทยจีนส่วนพ่อแม่คนจีนที่ถูกออก

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้ไปดูความคืบหน้าที่ย่านวงเวียนใหญ่กันก่อนนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปอีกครั้งนึงไปติดตามความคืบหน้ากรณีชั้นดินทรุดตัวจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สิ่งที่ยืนยันวันนี้ก็คือไม่พบการเอียงหรือว่าการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมนะคะ
1: ค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังทำงานยังต่อเนื่องนะคะยังคงฉีดสารเคมีแล้วก็ปูนซีเมนต์ลงไปในชั้นใต้ดินเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงค่ะเราจะไปติดตามความคืบหน้าจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
2: เข้าสู่วันที่5แล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ดินทรุดตัวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่นะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็ลงพื้นที่แล้วก็บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าการดำเนินงานจะยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับแต่ว่าทิศทางโดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าดินที่มันซุดตัวลงไปนะครับทำการรีบาวแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาครับตลอดทั้งวันนะครับเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับจ้างยังคงฉีดสารเคมีและปูนซีเมนต์นะครับลงไปในชั้นใต้ดินนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของชั้นดินนะครับแม้ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจะมีฝนตกแล้วก็มีลมกันโชกแรงเป็นบางช่วงนะครับส่วนอัตราน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากเดิม30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปรับลดลงเหลือ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยหน้างานก็ได้เพิ่มจำนวนสารเคมีแล้วก็เสริมเครื่องจักรเข้าไปทำงานนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงโดยเฉพาะบริเวณตึกโดยรอบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซุดหรือว่าเอียงตัวเพิ่มครับขณะที่ทีมวิศวกรนะครับมีการใช้โดรนไรด้านะครับสำรวจการเคลื่อนตัวของพื้นผิวนะครับแล้วก็ติดตามผลเครื่องวัดการเอียงนะครับล่าสุดนะครับไม่พบรอยร้าวและรอยร้าวเดิมไม่ขยายตัวครับส่วนบางจุดพบว่าระดับดินคืนตัวราว 6-7 มิลลิเมตรครับเป็นผลมาจากหลังอัดสารเคมีแล้วก็ปูนซีเมนต์เพื่อปิดโพรงใต้ดินครับ
3: เขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นมาอีกไม่งั้นดันทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขาดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะทราบปัญหาทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่ายังมีน้ำอยู่เขาเลยพยายามบล็อกน้ำก่อนแล้วถึงจะไปซีลทีนี้คำถามที่ว่าเมื่อกี้ก่อนน่าจะเข้ามาบอกว่าอีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยเราต้องมั่นใจในพวกเรากันเองให้ชัดเจนก่อนนะค่อยกลับเข้ามาต้องขอความกรุณาว่าอย่ารู้ว่าลำบากนะครับแต่ว่าข

0: ทิตย์นึงอาจจะไม่เสร็จเนี่ยเราขออาทิตย์หน้าได้ไหมในส่วนตัวนะฮะคือให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อน
1: นอกจากนี้ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ระบุนะครับว่าวิศวกรผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ได้ใช้เทคนิคสร้างแรงดันน้ำนะครับภายในอุโมงค์หรือน้ำสู้น้ำเนี่ยครับโดยปิดอุโมงค์ทั้งสองด้านและอัดน้ำเข้าไปภายในเพื่อช่วยต้านไม่ให้น้ำและทรายจากภายนอกนะครับไหลเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งเป็นอีกมาตรการที่ต้องดำเนินการนะครับอย่างรอบคอบและต้องติดตามผลอย่างใกล้ชิดในช่วง 2-3 วันต่อจากนี้ครับขณะที่วันนี้เองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ายืนยันนะครับว่าไม่พบการเอียงหรือการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมครับแม้จะมีฝนตกหนักทั้งนี้กระทรวงเองก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้านครับทั้งการควบคุมน้ำหนักกดทับบนผิวถนนประชาธิปกและยังคงให้ปิดการจราจรในจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยครับ
2: ไม่มีการเอ็นไม่มีการทรุดของตัวอาคารเพิ่มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อวานนี้มีข้อกังวลนะครับจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะในส่วนของสื่อมวลชนเนาะที่มีข้อซักถามว่ากรณีถ้าฝนตกลงมาแล้วจะมีผลกระทบไหมก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นนะครับช่วงเย็นก็ฝนตกมาหนักพอสมควรถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับแล้วตอนนี้ในอุโมงค์เนี่ยก็ไม่มีอัตราที่น้ำเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญอะไร
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาและการดูแลผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบนะครับทางบริษัทผู้รับจ้างยังคงเปิดให้ลงทะเบียนรับการเยียวยาครับโดยข้อมูลล่าสุดนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับทั้งหมด144ห้องครับในจำนวนนี้แบ่งเป็นย้ายเข้าพักในสถานที่ที่บริษัทผู้รับจ้างจัดเตรียมให้81ห้องย้ายไปพักกับบ้านญาติหรือบ้านเพื่อนนะครับ30ห้องเช่าที่พักเอง8ห้องและยังไม่สามารถติดต่อผู้พักอาศัยได้21ห้องส่วนอีก4ห้องนะครับยังคงอยู่ในอาคารซึ่งทางสำนักงานเขตธนบุรีนะครับก็จะเร่งเจรจาเพื่อให้ย้ายออกชั่วคราวครับเบื้องต้นนะครับจากการประเมินสถานการณ์นะครับก็คาดว่าอาจใช้เวลาประมาณ12วันสำหรับการให้ประชาชนนะครับกลับมาพักอาศัยตามปกติและเปิดเส้นทางจราจรบริเวณถนนประชาธิปกอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าหลายฝ่ายนะครับออกมาพูดว่าสามารถที่จะกลับมาภายใน12วันแต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็วิศวกรหน้างานเองนะครับก็บอกนะครับว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าหลังจากที่ให้ประชาชนกลับเข้ามาในพื้นที่แล้วต้องมีความปลอดภัยสูงสุดครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกรณีของพ่อทิพย์กันหน่อยนะคะพรุ่งนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีแจ้งเกิดเท็จและสวมสิทธิ์เป็นบิดาเด็กต่างด้าวหรือว่าที่ถูกเรียกว่าพ่อทิพย์ทั้งตำรวจกรมการปกครอง DSI แล้วก็ปปง.จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ใกล้ชิดนะคะ
4: ค่ะแน่นอนว่าต้องมีการขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมอีกนะคะคือสิ่งที่ยังประเมินนะคะก็คิดว่าน่าจะมีบุคคลที่เป็นในหน้าอีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคนที่เข้ามาร่วมขบวนการทั้งคนไทยทั้งคนจีนส่วนผู้ต้องหา4คนที่ยังอยู่ในการควบคุมตัวสอบสวนตอนนี้ตำรวจจะส่งฝากขังพรุ่งนี้ค่ะญาติของผู้ต้องหารายหนึ่งที่สวมสิทธิ์เป็นบิดาของเด็กไปเยี่ยมผู้ต้องหาที่สน.บางยี่เรือนะคะคืออ้างว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้รู้เห็นกับขบวนการนี้ปกติก็ทำอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์และเป็นรปภ.คือเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกหลอกหรือไม่เพราะว่าอายุมากไม่รู้ทันขบวนการค่ะ
5: บอกแม้ว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการ
6: อันนี้หนูไม่ได้ถาม
5: เป็นใครบทบาทเป็นพ่อทิพย์เป็นอะไรรู้ไหม
6: ไม่ค่ะไม่ได้ถามโดยแบบกลัวเขาเครียด
5: เท่าที่เมื่อกี้ออกมาน้ำตาคุยกันเ
6: พราะอยู่ในนั้นก็เลยแบบสงสารเขาเพราะว่าเขาแก่อายุ60แล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะ
5: เขาไม่รู้เรื่องนี้เขาบอกมาหรือยังไง
6: ไม่อันนี้คือเขาแก่แล้วเขาอาจจะแบบเจ้านายเขาให้เซ็นหรือเปล่าอันนี้หนูไม่รู้ค่ะ
5: เจ้านายนี่คือเขาทำอะไรมาก่อน
6: เขาก็ขับวินขับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นยามด้วยเนี่ยค่ะประมาณนี้
4: ส่วนความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติการได้เปิดเผยข้อมูลในฐานะคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่าโดปาไนซ์นะคะว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลรวม2คนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้การสืบสวนเชื่อว่ายังมีบุคคลอื่นที่มาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างครอบครัวชาวจีนกับนายหน้าชาวไทยขณะที่ชาวไทยซึ่งเป็นผู้รับจ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการชักชวนกันระหว่างคนรู้จักเริ่มจากคนที่เคยทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มชาวจีนอย่างเช่นเคยรับจ้างขับรถให้เคยรับจ้างดูแลบ้านพักให้กับครอบครัวชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยค่ะ
3: สำหรับผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับอีก3คนซึ่งเป็นพ่อแม่ชาวจีนเบื้องต้นเชื่อว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ด้วยโดยอยู่ระหว่างการสืบสวนเชิงลึกเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลแล้วก็กลุ่มขบวนการและช่วงเย็นที่ผ่านมาหญิงชาวจีน1คนซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สน.บางยี่เรือขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำและคาดว่าจะส่งฝากขังในวันพรุ่งนี้พร้อมกับกลุ่มผู้ต้องหา4คนที่ควบคุมตัวได้ก่อนหน้านี้ส่วนภาพรวมความคืบหน้าทางคดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ปปท.และปปง.นัดประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกันที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8
4: มีความเคลื่อนไหวจากเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะที่ระบุเนื้อหาว่าโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วและรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดเคารพการที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีค่ะ
3: ดูเรื่องของการเมืองนะคะพรรคการเมืองฝ่ายค้านจัดเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะหลักฐานคดีหัวสว.โดยมีการระดมนักวิชาการอดีตกกต.และนักการเมืองร่วมกันถอดรหัสจาก4พยานค่ะพร้อมกับมีการเปิดหลักฐานที่อ้างว่าเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการนัดหมายว่าจ้างและค่าใช้จ่าย
7: ครับกิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นการ
3: คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปรัฐบาลพร้อมกับพรรคฝ่ายค้านมีการจัดเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะหลักฐานคดีหัวสว.โดยในงานมีกิจกรรมวิเคราะห์โพยเลือกสว.และบัตรเลือกตั้งพร้อมกับย้อนสังเกตการจากเทปบันทึกภาพการนับคะแนนจากวันเลือกจริงและอ้างว่าเป็นการเปิดหลักฐานคดีหัวสว.เช่นกรณีการนัดหมายและว่าจ้างนอกจากนี้ยังมีการนำบุคคล4คนที่อ้างว่าเป็นพยานจาก4จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดมหาสารคามนครพนมหนองบัวลำภูและนครศรีธรรมราชมาร่วมเสวนาภายในงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านอธิบายการทำงานของโพยพร้อมกับจำลองเหตุการณ์โดยแจกกระดาษโพยให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นการยกตัวอย่างการทำโพยหลังจากที่มีการนัดหมายว่าจ้างเพื่อให้ผู้ร่วมงานเห็นการไขว้เลือกระหว่างกลุ่ม
7: ถามว่าคดีโกงสว.สำคัญอย่างไรเนี่ยผมต้องย้ำนะครับว่าคดีนี้เนี่ยไม่ได้สำคัญเฉพาะกับผู้สมัครหรือว่าสว.สำรองนะครับแต่ความสำคัญของคดีนี้เนี่ยคือความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองของประเทศเราสองเหตุผลนะครับเหตุผลที่หนึ่งคือหากสมมติข้อกล่าวหาเป็นจริงแล้วมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่เข้าสวมอำนาจรัฐโดยมิชอบมันก็มีแนวโน้มสูงว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นก็จะใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบด้วยเช่นกัน
4: ระหว่างการพูดคุยค่ะมีการเปิดเอกสารบางอย่างอ้างว่าเป็นโพยและกล่าวหาว่าหลังการเลือกตั้งในระดับจังหวัดผ่านไปมีเครือข่ายพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพยายามติดต่อตัวผู้สมัครที่ผ่านการเลือกระดับจังหวัดนะคะให้ช่วยกันรวบรวมผู้สมัครที่ผ่านการเลือกระดับจังหวัดไปรวมตัวกันไปรวมตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็อ้างด้วยว่ามีการอำนวยความสะดวกด้านค่าใช้จ่ายค่าสมนาคุณให้เป็นรายบุคคล จากนั้นเมื่อไปรวมตัวกันในที่นัดหมายมีกระบวนการสร้างและแจกโพยเพื่อใช้ในวันเลือกสว.ระดับประเทศค่ะพร้อมกับอ้างว่าถ้าเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะมีการจ่ายอีก 500,000 บาทต้องย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่าทั้งหมดคือคำกล่าวอ้าง

0: างที่เกิดขึ้นในเวทีวันนี้นะคะแต่ว่าอีกด้านนึงผู้ให้ข้อมูลก็บอกว่ามีการส่งต่อข้อมูลชุดนี้ให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปแล้วทางรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่ากกต.ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ
1: ถ้าถึงวันที่กกต.ลงมติแล้วไม่ลงมติตามที่ควรจะเป็นไปตามหลักฐานนะครับเช่นยกหมดนะครับหรือว่าส่งให้ศาลฎีกาเพียงแค่จำนวนน้อยมากจนน่าตกใจและขัดกับหลักฐานที่มีเนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับฐานะของความเป็นผู้เสียหายของท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทันที
0: ส่วนทางด้านรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ตั้งข้อสังเกตว่าตามกฎหมายเลือกสว.หากพบว่ามีกรณีการให้เงินสัญญาว่าจะให้รวมถึงการเลี้ยงอาหารถือว่ามีความผิดเพราะตามกฎหมายห้ามทำดังนั้นหากพบการกระทำผิดแล้วแต่กกต.ไม่ทำอะไรอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบขณะที่รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสว.ระบุว่าหลักฐานทั้งเอกสารและคำให้การพยานที่ผ่านมาเห็นกระบวนการการหัวสว.มีมูลเหตุจูงใจเมื่อได้สว.มาก็จะเลือกองค์กรอิสระซื้อบ้านใหญ่ซื้อกลุ่มการเมืองมารวมกันเพื่อให้ได้จัดตั้งรัฐบาลและเป็นเสียงข้างมากในสภาสว.คุณผู้ชมคะเมื่อ2วันก่อนเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นมาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้กองทัพภาคที่2ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในฝั่งของกัมพูชาอยู่ห่างจากชายแดนกว่า10กิโลเมตรนะคะแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่ายังไม่ค่อยไว้วางใจอยู่ดีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนกลับมาเตรียมความพร้อมกันอีกครั้งนึงเพราะมีความกังวลมากนะคะส่วนเรื่องการก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์นั้นความคืบหน้าตอนนี้มีมากกว่า20กิโลเมตรค่ะการก่อสร้างถนนยุทธศาสตร์เลียบชายแดนในตำบลจรัสอำเภอบัวเชษฐและตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ก็ยังดำเนินไปต่อเนื่องนะคะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทหารกับทีมงานของหลวงตาเยื้อนขันติพะโลเจ้าอาวาสวัดเขาสาลาอตุลฐานจาโรตลอดการก่อสร้างก็ต้องใช้ความระมัดระวังมีกำลังทหารคอยคุ้มกันบางช่วงพบทหารกัมพูชาเดินลาดตระเวนหรือเข้ามาสังเกตการฝ่ายไทยก็จะเข้าไปพูดคุยอย่างสันติทำให้ตอนนี้การก่อสร้างเส้นทางนั้นเป็นไปมากกว่า20กิโลเมตรแล้วนะคะส่วนทางกองทัพภาคที่2ได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีมีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักเมื่อ2วันก่อนระบุว่าเสียงดังกล่าวมาจากฝั่งกัมพูชาซึ่งอยู่ห่างชายแดนประมาณ 10-15 กิโลเมตรเหตุการณ์นี้ไม่ได้กระทบกับฝั่งไทยค่ะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนเริ่มกลับมาเตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะได้เคลื่อนย้ายกันทันค่ะ
2: ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือสัญญาณแจ้งเตือนในโทรศัพท์เราก็โอเคอ
3: ย่างรอบที่แล้วป้าก็ได้รับการแจ้งเตือนใช่ไหมครับ
2: ใช่ปกติไม่มีอะไรหรอกถ้ามีอะไรทหารเขาก็แจ้งเพราะว่าเป็นมีรายกลุ่มของหมู่บ้านเนาะของผู้ใหญ่กำนันอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรเขาก็จะแจ้งเรามาใน
3: เขาก็จะมีการแจ้งเตือนกันตลอดเวลา
2: ใช
3: ่ค่ะแต่ความกังวลอะไรก็ไม่กังวลเนาะ
2: ไม่กังวล
3: เป็นความเคยชิน
2: ใช่
3: ครับ
0: คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปติดตามสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องสายตะกูตรงนั้นเป็นจุดผ่อนปรนการค้าและถึงเวลานี้ก็ปิดมานานเกือบปีแล้วพบว่าในฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นคาสิโนก็ยังคงมีร่องรอยความเสียหายจากการปะทะกันของทหารทั้ง2ฝ่ายปัจจุบันยังไม่มีการซ่อมแซมไม่มีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ในจุดนั้นค่ะมาดูการดูแลความมั่นคงของประเทศกันหน่อยนะคะอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เห็นสอดคล้องกันนะคะว่าไม่ควรที่จะยุบกอรมน.ค่ะเพราะว่าจะขาดกลไกการประสานงานรับมือกับภัยคุกคามขนาดใหญ่แต่ว่าควรจะปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงค่ะ
4: นายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสด้วยหลักฐานทางคดีชี้ชัดว่ารถปืนและคน

0: มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.และจากเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นแรงกดดันและชนวนเหตุสำคัญที่นำมาสู่ข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้ยุบกอรมน.โดยพุ่งเป้าไปที่บทบาทของกอรมน.กับการแก้ปัญหาชายแดนใต้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีข้อสังเกตว่ากอรมน.ขยายภารกิจมากขึ้นหลังเหตุรัฐประหารปี2549พร้อมทั้งเพิ่มงบประมาณจำนวนมากจนกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่เกินไปและมีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆขณะที่เลขาธิการกอรมน.ย้ำถึงความสำคัญของกอรมน.ว่าไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะการแก้ปัญหาชายแดนใต้เท่านั้นแต่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานทั้งฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและฝ่ายพลเรือนรับมือภัยคุกคามความมั่นคงในทุกมิติทั้งปัญหายาเสพติดภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภายใต้การบริหารงบประมาณตามภารกิจ
1: ในแต่ละกระทรวงทบวงกรมเขามีกฎหมายเขามีหน้าที่ของเขาอยู่นะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงยังไงมีหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการงานที่อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่แหละว่าการกรณีการดับไฟป่าหมอกควันคือเรามักจะได้ข่าวอยู่เสมอถ้าพูดคำว่าบูรณาการหมายความว่าไม่มีใครทำงานคือถ้านั่งในห้องประชุมแล้วบอกบูรณาการกันแล้วก็แยกย้ายเนี่ยไม่ใช่แต่กรมน.เนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการบูรณาการมีกฎหมายนะครับแล้วก็มีหน้าที่มีภารกิจดังกล่าว
0: ขณะที่พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติชี้ว่าไม่ควรยุบกรมน.ด้วยเหตุว่าจะทำให้ขาดกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการรับมือภัยคุกคามขนาดใหญ่แต่เสนอให้ใช้วิธีปรับปรุงและปฏิรูปโครงสร้างเพื่อมุ่งสู่การเพิ่มขีดความสามารถให้สอดคล้องกับหลักสากลพร้อมย้ำว่าภัยคุกคามที่ซับซ้อนไม่สามารถแก้ไขได้เพียงหน่วยงานเดียวส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าหากยุบกรมน.จะไม่มีเจ้าภาพในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะขาดผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดและที่สำคัญกองทัพในฐานะข้าราชการประจำไม่มีอำนาจโดยชอบจากฝ่ายการเมืองก็จะทำงานได้ลำบากดังนั้นควรปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจงานจะดีที่สุดแม้แนวคิดยุบกอรมน.จะถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วโดยนายกรัฐมนตรีด้วยการย้ำความจำเป็นของกอรมน.ในฐานะกลไกสำคัญของรัฐบาลแต่ข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาซึ่งเป็นบุคคลที่นายอนุทินให้มาช่วยสางปัญหาชายแดนใต้ในรัฐบาลชุดนี้ย่อมสะท้อนถึงมุมมองที่แตกต่างระหว่างฝ่ายการเมืองในพื้นที่กับฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลภาพรวมการแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ยืดเยื้อมากว่า20ปีดวงทิพย์เยี่ยมภพไทย PBS รายงาน
2: หลังจากที่สามารถสกัดจับไอซ์น้ำหนัก200กิโลกรัมได้ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเร่งขยายผลอยู่นะคะเบื้องต้นคนขับรถนั้นอ้างว่าไม่ทราบจริงๆว่ามียาเสพติดทราบเพียงแค่ว่าให้ส่งพัสดุไปปลายทางที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะไอซ์บรรจุในกล่องกระดาษสีน้ำตาลรวม11กล่องค่ะน้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จากรถบรรทุกส่วนบุคคลแบบตู้ทึบสีขาวระหว่างที่ผ่านด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นคนขับรถคันดังกล่าวให้การบอกว่ารับกล่องทั้งหมดมาจากบริษัทแห่งหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปส่งปลายทางพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแต่ไม่รู้ว่ามียาเสพติดจนเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วก็ตรวจพบไอซ์ดังกล่าวการสอบสวนขยายผลนั้นตำรวจเชื่อว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อเตรียมส่งไปยังปลายทางประเทศเพื่อนบ้านหากยาเสพติดล็อตนี้ส่งถึงปลายทางมูลค่าจะสูงเกือบร้อยล้านบาทที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงเนื่องจากยาเสพติดอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมุ่งเน้นการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดอย่างเป็นระบบค่ะพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหายาเสพติดนั่นก็คือที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้มีประชากรกว่า 70,000 คนค่ะทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ประชากรแฝงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหนึ่งในปัญหารุนแรงของพื้นที่ก็คือยาเสพติดอย่างที่บอกไปนะคะ

0: ซึ่งพบผู้เสพติดเฮโรอีนอายุน้อยที่สุดเพียง13ปีเท่านั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาฟื้นฟูกลุ่มผู้เสพติดทั้งการใช้ยาและการบำบัดทางจิตเวชติดตามเรื่องนี้จากคุณกิตติพรบุญอุ้มค่ะ
1: ไปซื้อกับเจ้าประจำซื้อขายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
2: โอ้ง่ายมากง่ายกว่าขนมอีก
1: โอ้โหมันเยอะเหรอ
2: เยอะ
1: ถ้าคนว่าใครขายคนนอกหรือคนพื้นที่นี่แหละ
2: ใช่คนพื้นที่นี่แหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่นี่นานหรือว่าเขามาจากข้างนอกอะไรประมาณนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ซื้อประจำรู้ว่าเราติดปั๊บเดินหาเราเลย
2: ใช่
1: เป้า
2: ใช่ใช่โทรตามเลยอะไรประมาณนี้
1: ขนาดนั้น
2: ใช่
1: เสนอขายขนาดนั้นแล้วเขาโทรตามเราว่าไงเอา
2: ก็เราก็บอกว่าคนที่เคยใช้แล้วคนที่เคยเล่นแล้วก็มาก็อย่าใช้เหมือนกันทุกอย่างอ่ะ
1: ใช่ได้ยินมันก็ได้ยินก็มือสั่นแล้วอ่ะ
2: ใช่
3: เป็นคำยืนยันจากหญิงวัยกลางคนผู้เข้ารับยาเมทาโดนที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อบำบัดอาการเสพติดเฮโรอีนหลังจากใช้มานานกว่า10ปีแต่การเลือกเสพไม่ได้ง่ายเหมือนซื้อหากว่าจะตัดใจเลิกได้ก็ใช้เวลาอยู่นานจนร่างกายเสื่อมโทรมกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเช่นเดียวกับชายวัยกลางคนคนนี้ที่ใช้เฮโรอีนมายาวนานเสพครั้งแรกตอนอายุ25ปีแม้จะเคยถูกจับถึง2ครั้งแต่ก็หวนกลับไปใช้ซ้ำอีกกระทั่ง2ปีก่อนในวัย51ปีสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาแม้ตอนนี้ฤทธิ์ของเฮโรอีนยังส่งผลต่อร่างกายแต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
4: ก็เมทาโดนนี่เป็นสิ่งที่เหมือนคุณหมอพูดเมื่อกี้ก็คือทดแทนได้เลยครับผมแต่ว่าในกระบวนการของคุณหมอเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเขาควบคุมครับผมคือเขาจะใช้คือดูอาการของเราก็จะลดตัวยาทีละหน่อยทีละหน่อยจนให้เราพ้นสภาพครับถ้าพูดจริงๆมันก็เป็นยาเสพติดเป็นตัวที่ว่าทรมานมากที่สุดแล้วก็ทำลายมากที่สุดชีวิตเลยครับผมแล้วก็ขนาดเลิกได้แล้วมันยังหลอกหลอนในจิตใจในหัวอยู่เลยครับผม
3: สถานการณ์การเสพติดเฮโรอีนบนเกาะสมุยมีนัยสำคัญคือผู้ใช้และผู้เสพติดเกือบทั้งหมดเป็นคนพื้นที่แพทย์พบผู้เข้ารับการบำบัดอายุน้อยที่สุดเพียง13ปีโดยเป็นการใช้ตามพี่ชายที่มีอายุเพียง15ปีเท่านั้น
5: มีน้องอายุ13ปีอยู่คนตอนนี้กันนะคะเขาก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วเห็นญาติพี่น้องใช้เขาก็เลยไปใช้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็เข้ามาสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วค่ะ
6: ทางครอบครัวเลยไหมครับที่บำบัดตอนนี
5: ้มีเขามีแค่คือพอดีพ่อแม่เขาเสียแล้วเขาอยู่กับป้าค่ะก็มีสองคนพี่น้องของพี่น้องนี่ก็มาสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วค่ะ
7: พี่อายุเท่าไหร
5: ่พี่15ปีค่ะน้อง13พี่15
3: ปัจจุบันมีผู้เสพติดเฮโรอีนเข้าบำบัดรักษาฟื้นฟูที่โรงพยาบาลเกาะสมุยประมาณ40คนการให้ยาเมทาโดนจะออกฤทธิ์ใกล้เคียงกันช่วยลดความอยากยาลดอาการลงแดงลดโอกาสกลับไปใช้ซ้ำและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างปกติแต่ในขณะเดียวกันแพทย์ก็ยอมรับว่ามีบางส่วนที่บำบัดขาดช่วงเพราะหันไปใช้สารอื่นทดแทน
5: ปกติแล้วคนที่ขาดนัดนะคะก็จะมีการโทรติดตามเป็นวงรอบนะคะว่าเขาติดปัญหาติดประเด็นอะไรก็เนี่ยจะได้เลยทำให้บางส่วนก็จะได้ข้อมูลกลับมาค่ะว่าติดงานไปต่างจังหวัดแล้วก็มีการใช้สารอื่นๆมาทดแทนไปก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเข้าสู่กระบวนการอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ฟีดแบ็กอย่างเงี้ยกลับมาก็เลยนำมาเป็นข้อเรียนรู้ของทางทีมสาธารณสุขเหมือนกันค่ะ
3: โรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นหน่วยบริการด้านการแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมายาวนานกว่า30ปีการบำบัดรักษาในช่วง3ปีย้อนหลังพบผู้ป่วยที่ใช้เฮโรอีนมีแนวโน้มลดลงอย่างในปี2567มีจำนวน49คนในปีปัจจุบันมีประมาณ40คนแต่ที่น่ากังวลแพทย์ระบุว่าพบผู้ใช้แอมเฟตามีนและกัญชาเพิ่มสูงขึ้นและข้อมูลยังแสดงให้เห็นในกลุ่มผู้ที่ติดยาเสพติดช่วงอายุ20ถึง

0: 40ปีจะมี1ใน3คนที่เสียชีวิตจากยาเสพติดเพราะการทำร้ายตัวเองสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและความจำเป็นในการพัฒนาระบบดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกิตติพรบุญอุ้มไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมคะมีการเปิดเผยตัวเลขความผิดปกติของผลสอบข้าราชการท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกมานะคะบอกว่าศูนย์สอบที่มีคะแนนผิดปกติสูงสุดก็คืออยู่ในพื้นที่ภาคใต้คือที่สงขลานะคะรองลงมาคือที่นครศรีธรรมราชค่ะ
2: มีจำนวนผู้ที่ต้องตรวจสอบนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะแล้ววันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาให้ความเห็นในช่วงที่ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาบอกว่าการตั้งกรรมการสอบทุจริตเรื่องของการสอบเนี่ยควรใช้คนนอกเปิดทางให้กระบวนการสอบสวนเอาผิดถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้ค่ะระหว่างที่ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่ามีความน่าเป็นห่วงเพราะหากพิจารณารายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหญ่ก็ยังขาดสัดส่วนบุคลากรที่เป็นบุคคลภายนอกอาจจะมีผลต่อการสาวไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงค่ะ
3: เราก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่าจริงๆกรรมการที่อาจจะถือว่าใหญ่สุดในแง่ของการดูจากประธานเนี่ยก็คือกรรมการของท่านรองนายกแต่ว่าเรากังวลว่าจริงๆมันควรจะใช้บุคลากรที่เป็นคนข้างนอกที่จะสามารถดำเนินการได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในระบบส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาว่าในที่สุดแล้วจะสาวไปถึงคนที่มีอำนาจที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนก็จะกลายเป็นการไปจบลงอยู่ที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างมากกว่า
1: ขณะที่วันนี้เครือข่ายสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยเปิดเบาะแสใหม่ผ่านทางเฟซบุ๊กได้มีการอ้างถึงการจ่ายเงิน 500,000 บาทเพื่อแลกกับการสอบติดและก็กล่าวอ้างอิงถึงพฤติการที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปทีมข่าวไทย PBS สอบถามไปยังชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยก็ได้รับคำชี้แจงนะคะว่าเป็นเบาะแสที่ได้มาจากผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบพื้นที่ภาคใต้ย้อนกลับไปดูรายงานผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้ง10ศูนย์สอบทั่วประเทศก็พบว่าจากข้อมูลภาพรวมที่มีการเรียกบรรจุ 15,520 รายเข้ามารายงานตัวและได้รับการบรรจุไปแล้ว 14,988 รายมีคะแนนผิดปกติถึง 5,377 รายค่ะ
2: ทีนี้ถ้าไปไล่เรียงตามลำดับความผิดปกตินะคะจะเห็นว่า2อันดับแรกเนี่ยเป็นสนามสอบในพื้นที่ภาคใต้อันดับที่1เป็นศูนย์สอบภาคใต้2สงขลาที่นั่นมีผู้เข้าสอบ628คนตรวจหมดแล้วปรากฏว่าความผิดปกติพบถึง477คนหรือร้อยละ75นะคะอันดับ2ศูนย์สอบภาคใต้1นครศรีธรรมราชค่ะผู้เข้าสอบ 1,046 คนตรวจหมดแล้วพบความผิดปกติ775คนร้อยละ74ทีเดียวค่ะอันดับที่3และ4นั้นเป็นสนามสอบในภาคกลางคือปทุมธานีพบความผิดปกติร้อยละ43ส่วนที่จังหวัดนครปฐมก็ตรวจหมดแล้วเช่นกันพบความผิดปกติ 37% นะคะอันดับที่5เป็นสนามสอบอุดรธานีผู้เข้าสอบ955คนตรวจทั้งหมดแล้วพบความผิดปกติ326คนหรือว่าร้อยละ34ค่ะ
1: เครือข่ายแรงงานหญิงยื่น4ข้อเสนอปฏิรูปกฎหมายแรงงานนะคะโดยมีการหยิบยกเรื่องของการขยายสิทธิ์ลาคลอด180วันค่ะคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ก็ออกมาเตือนนะคะบอกว่าตอนนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเด็กเกิดต่ำที่สุดในรอบ75ปีซึ่งเสนอรัฐบาลนะคะบอกว่าควรจะร่วมรับภาระต้นทุนการมีบุตรเพื่อรักษากำลังแรงงานในอนาคตค่ะเครือข่ายแรงงานหญิงนักวิชาการและภาคประชาชนจัดเวทีเสวนาสิทธิความเป็นมารดาของแรงงานหญิงพร้อมกับยื่น4ข้อเสนอปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองแรงงานผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมระบุว่าเพื่อให้สอดรับกับตลาดแรงงานยุคใหม่เสนอให้ขยายสิทธิ์ลาคลอดจาก120วันเป็น180วันคุ้มครองแรงงานนอกระบบและแรงงานแพลตฟอร์มปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระและผลักดันไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO
4: คนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะคะถึงแม้รัฐมนตรีบางคนอาจจะบอก

0: ผมยังไม่มีลูกเลยจะทำยังไงไม่จำเป็นเลยค่ะเดี๋ยวนี้ถามใครก็ได้หรือถาม Google ก็ง่ายที่ปรึกษาก็เยอะแยะอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องมีการเราจะทำเรื่องอะไรเนี่ยเราควรจะต้องมีการศึกษาและนำไปสู่การหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดค่ะ
1: ฟ้องแรงงาน
2: ข้อเสนอครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตประชากรของไทยนะคะรองศาสตราจารย์กิริยาคุณกลการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ต่ำที่สุดในรอบ75ปีแล้วก็เป็นปีที่5ติดต่อกันที่จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าผู้เกิดส่งผลกระทบต่อกำลังแรงงานฐานภาษีและระบบประกันสังคมในอนาคตค่ะสาเหตุสำคัญไม่ใช่คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกแต่เป็นเพราะต้นทุนการมีบุตรตกอยู่กับผู้หญิงและครอบครัวทั้งค่าใช้จ่ายการหยุดงานและโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพจึงเสนอให้รัฐรับภาระค่าจ้างช่วงลาคลอดผ่านกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนของรัฐเพื่อลดการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานหญิงพร้อมกับขยายสิทธิการลาคลอดและเงินชดเชยไปยังแรงงานนอกระบบกว่า20ล้านคน
3: ต้นทุนของการมีลูกเนี่ยมันตกอยู่กับผู้หญิงและครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเป็นหลักนะคะครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ประโยชน์จริงๆเกิดกับสังคมเกิดกับพวกเราในสังคมไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนะคะเพราะการมีลูกของอาจารย์สุดท้ายลูกสาวของอาจารย์ก็ไปสร้างระบบเศรษฐกิจไปจ่ายภาษีนะคะแล้วก็ซึ่งก็จะกลับมาเป็นบำนาญของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของลูกของเธอจ่ายบำนาญให้กับเรานะคะคุณทุกคนได้ประโยชน์จากการมีลูกของอาจารย์แต่อาจารย์เป็นคนรับภาระทั้งหมด
4: เครือข่ายแรงงานและนักวิชาการในวงเสวนานี้ก็เห็นตรงกันนะคะว่าการสนับสนุนการมีบุตรไม่ใช่เพียงสวัสดิการของครอบครัวแต่ว่าเป็นการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่จะช่วยรักษากำลังแรงงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะ
1: บอกตรงๆว่าได้น้อยจริงๆงานที
2: ่เหตุการณ์เพลิงลุกไหม้รถไฟฟ้า MG4 Electric เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามีคำชี้แจงจากบริษัทแล้วนะคะว่าตรวจสอบเพราะว่าสาเหตุหรือว่าต้นตอเนี่ยไม่ได้มาจากแบตเตอรี่มาตรฐานที่มาจากผู้ผลิตแต่ยังไงก็ตามเหตุการณ์นี้ก็สร้างความกังวลกับผู้บริโภคค่ะขณะเดียวกันนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยก็มองว่าอุตสาหกรรม EV ก็ต้องพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่ให้มากขึ้นด้วยค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะที่รถยนต์ไฟฟ้าเกิดเพลิงไหม้แล้วมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าโดยทางนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยระบุว่าสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาก็คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะแบตเตอรี่ซึ่งปัจจุบันยังมีการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกมีข้อเสนอไปถึงภาครัฐให้เพิ่มความเข้มงวดของการกำกับดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยค่ะ
5: ว่ารถที่ไฟไหม้กันหลายๆแต่ในคดีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าอุปกรณ์เนี่ยไม่มาตรฐานนะแบตเตอรี่เอาไปแพ็คเองแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกคันเนี่ยทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าราคาขนาดไหนต้องผ่านมาตรฐาน UNR100นะฮะซึ่งแบตเตอรี่ที่แพ็คเองเนี่ยไม่ได้ผ่านมาตรฐานตรงนั้นแต่ก็ยังขายกันได้นะผมไม่ต้องพูดถึงโทรศัพท์ไม่ต้องพูดถึงรถยนต์เลยครับเอาแค่โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราไปร้านโทรศัพท์มือถือแล้วไปขอเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่คำถามแรกเขาถามเราเลยว่าจะเอาแบบมีมอกหรือไม่มีนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเอาความปลอดภัยเป็นหลักเนี่ยเราไม่ควรมีเลยผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมอกมาขายในประเทศไม่แตกต่างกับรถไฟฟ้าครับ
2: แม้ว่าจะเกิดเหตุหลายครั้งแต่ก็ยังคาดว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปีนี้จะเติบโตประมาณร้อยละ50เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะมีแรงหนุนมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแต่ว่าอุตสาหกรรม EV ไทยก็ยังต้องเผชิญการแข่งขันจากรถยนต์ที่นำเข้ามาทั้งคันมีข้อเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศพร้อมกับใช้มาตรการจูงใจด้านการลงทุนรวมไปถึงกำหนดเพดานราคารถยนต์นำเข้าต้องไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทค่ะ
4: นายสุภกิจบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็เผยผลการศึกษาความพร้อมด้านยานยนต์พลังงานใหม่ของกลุ่มประเทศล้านช้างแม่โขงก็พบนะคะว่าไทยอยู่ในระดับความพร้อมปานกลางแม้ตลาดรถยนต์ EV จะเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการขาดระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับสถานีชาร์จอัจฉริยะกฎหมายรองรับยานยนต์อัตโนมัติรวมถึงเครือข่ายสถานีชาร์จที่ยังไม่ครอบคลุมจึงเสนอให้ไทยเร่งต่อยอดจากฐาน

การผลิตยานยนต์เดิมไปสู่การเป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พลังงานใหม่ของภูมิภาคผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

0: แล้วก็พยายามโฟกัสที่เซกเมนต์ที่เรามีโอกาสสูงนะอย่างเรื่องของเซนเซอร์โฟโตนิกแล้วก็พาวเวอร์แมเนจเมนต์โดยยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์ที่เรากำลังทำมาอยู่นี่นะครับก็ตั้งเป้าว่าเราจะไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็น Made in Thailand ชิปคือสามารถพัฒนาชิปได้ครบวงจรในประเทศไทยและที่สำคัญคือต้องมีโลโก้แชมเปี้ยนด้วยเราไม่ได้ต้องการแค่ดึงต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยแต่ต้องการสร้างต้องการตั้งบริษัทไทยนี้ให้เป็นโลโก้แชมเปี้ยนในการทำงานควบคู่กับบริษัทต่างชาติแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในซัพพลายเชนได้ด้วย
1: ทางเลขาธิการ BOI บอกด้วยนะคะว่ามูลค่าการขอรับสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะไตรมาสแรกปีนี้มูลค่าสูงถึง1ล้านล้านบาทจุดเด่นของไทยคือการมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมตั้งโรงงานได้ทันทีและมีซัพพลายเชนในประเทศแต่ไทยก็ยังมีข้อจำกัดที่จะต้องเร่งปลดล็อกเช่นการส่งเสริมไฟฟ้าพลังงานสะอาดการเจรจา FTA กับประเทศคู่ค้าใหม่ๆซึ่งจะทำให้ไทยมีประตูการค้าไปสู่ตลาดโลกได้กว้างขึ้นค่ะเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์ในตำบลกลอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีต้องยุติลงนะคะหลังจากที่ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็คัดค้านและโต้เถียงกันอย่างดุเดือดจนไม่สามารถหาข้อสรุปกันได้ค่ะ
2: แม่งมันก็แม่งเป็นบังคับต้องทำรถโรงงานนะ450 ไร่
3: โอ้แม่งเยอะนะ
2: ผมอยู่ทุกวัน
3: เดี๋ยวเอาไหม
2: เอาผมเอา
1: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมในการประชุมเนี่ยใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายต้องยุติลงค่ะยังไม่มีการลงมติหลังจากที่ชาวบ้านจากหมู่ที่6และหมู่ที่7ตำบลกลอนโดมีความเห็นแตกต่างต่อการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์และผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางที่ใช้แล้วจนผู้จัดประชุมเนี่ยต้องยุติการหารือเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายเวทีประชาคมครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโดซึ่งเชิญชาวบ้านเข้าร่วมกว่า400คนผู้แทนหน่วยงานราชการผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผู้แทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาการขอใบอนุญาตของโรงงานดังกล่าวค่ะ
4: ในช่วงของการชี้แจงค่ะตัวแทนโรงงานได้เสนอแผนลดผลกระทบต่อชุมชนทั้งการปรับปรุงระบบดักจับควันและติดตั้งระบบปิดที่จะลดการฟุ้งกระจายของมลพิษแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงงานนะคะแต่ชาวบ้านบางส่วนระบุว่ามาตรการดังกล่าวยังเป็นเพียงแผนงานที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจึงยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นชาวบ้านที่คัดค้านระบุว่าตลอดเวลาที่โรงงานเปิดดำเนินกิจการได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันและฝุ่นละออง PM 2.5อ้างว่ามีคนในชุมชนจำนวนหนึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดจึงต้องการให้ย้ายโรงงานออกจากพื้นที่ค
3: ่
4: ะ
3: แม่นนะ
5: ใช่ระยะ 2-3 วันเอง
3: แต่เอาหนูไม่รู้ว่าเอาอะไรเมื่อ
5: วันก่อนยังไม่เอาอยู่เลยแต่วันนี้เอา
3: เพราะว่าอะไร2,000 บาทต่อคนไอ้คนที่เราจะ
6: เดี๋ยวรอบหน้าหนูจะเอาร้านมา
3: หนูมีรักษา
5: ไม่ต้องการให้อยู่ในพื้นที่ต่อไปไม่รับการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น
1: ชาวบ้านที่เห็นต่างก็มองว่าแม้จะมีกลิ่นรบกวนนะคะแต่ว่าก็เป็นบางช่วงเท่านั้นแต่ทางโรงงานก็ยังเป็นแหล่งสร้างงานแล้วก็รายได้ให้กับคนในชุมชนจึงต้องการให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ค่ะปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโดได้มีการออกคำสั่งระงับการประกอบกิจการโรงงานแห่งนี้มาสักประมาณ1 เดือนแล้วนะคะเนื่องจากยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้จะมีใบอนุญาตประกอบกิจการโดยผู้บริหารโรงงานชี้แจงก็แจ้งนะคะว่าไม่เคยทราบว่าต้องขอใบอนุญาตดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอให้ถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้จึงนัดชาวบ้านกลับมาลงคะแนนเสียงใหม่ในสัปดาห์หน้าโดยจะใช้วิธีลงมติโดยตรงนะคะพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และผู้แทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ

0: ขอให้ติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหากันต่อไปค่ะในปีที่แล้วอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักนะคะและความเสียหายก็ค่อนข้างมากทีเดียวปีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะทุกครั้งที่มีฝนตกชาวบ้านริมแม่น้ำป่าสักในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะออกมาติดตามสถานการณ์น้ำออกมาตรวจเช็คข่าวสารจากหน่วยงานค่ะเพราะกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมเหมือนกับปีที่แล้วคือชาวบ้านน่ะเล่าว่าปีที่แล้วน้ำท่วมบ้านไป7ครั้งนะคะแม้ว่าปีนี้หน่วยงานภาครัฐจะระดมเครื่องจักรเข้าขุดลอกลำน้ำซ่อมแซมผนังที่พังเสียหายแต่ความล่าช้าของการก่อสร้างก็ทำให้เกิดความกังวลหากฝนตกหนักน้ำมาเร็วจะมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำรอยหรือไม่ค่ะ
1: แม่จ๋าปีนี้เราเป็นไงบ้างเรื่องน้ำท่วมกังวลยังไงบ้างไหม
2: กังวลว่ามันถ้าทำไม่เสร็จแล้วทีนี้ตรงที่รอยแตกอ่ะที่มันแตกอ่ะมันน้ำมันจะพุ่งมาหาเราอีก
1: เราอยู่ตรงไหน
2: ตรงช่วงที่แตกพอดีแล้วถ้าน้ำมันมาแรงมันมาพุ่งมาเลยมาแบบเราไม่ได้ตั้งตัวทีนี้มากระพุ่งเข้าบ้านเลยเก็บไม่ทันหรอก
1: ข้าวของที่เห็นอยู่นี่เสียหายหมด
2: เสียหายหมดรอยแพร่หมด
1: ปีที่แล้วไม่มีอะไรเสีย
2: โอ้โหทั้งบ้านเลยไม่เหลือก็มันเก็บไม่ทันเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะแตกตอนไหนไงมันไม่ค่อยๆมามันพุ่งมาเลย
0: สำหรับแผนรับมือน้ำท่วมในปีสากร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการวางระบบป้องกันเขตเศรษฐกิจสำคัญแม้โครงสร้างพื้นฐานบางส่วนจะยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ว่าทางอำเภอค่ะยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบทั้งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพเพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นค่ะ
3: เน้นครับตอนนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเรียกว่าจุดอ่อนไหวจุดเปราะบางที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ทำอย่างน้อยตอนนี้เบื้องต้นเลยเนี่ยเราทำฐานข้อมูลนะครับพี่น้องประชาชนไปหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับเพื่อจะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันเนี่ยเราก็ได้เน้นในเรื่องของการอพยพนะครับเรากำหนดจุดศูนย์พักพิงไว้เรียบร้อยกระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดนะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นในเรื่องของการปกป้องเนี่ยเราก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดการสำรวจข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้หมดครับ
0: อีกจุดหนึ่งนะคะที่ปีที่แล้วมีผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือโรงพยาบาลตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์น้ำท่วมสูงเดือดร้อนทั้งผู้ป่วยทั้งบุคลากรทางการแพทย์สำหรับปีนี้ก็มีการติดตั้งแผ่นสแตนเลสขนาดใหญ่บริเวณประตูทางเข้าออกรวมไปถึงช่องว่างระหว่างอาคารโดยเฉพาะเครื่องปั่นไฟป้องกันไม่ให้กระทบกับการให้บริการประชาชนนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังที่ปลอดภัยค่ะ
4: เราน่าจะต้องมีการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆว่าจะมีการเคลื่อนย้ายอย่างไรรวมไปถึงยูนิตทันตกรรมด้วยนะตอนนี้คือก็ได้สอบถามทางผู้ปฏิบัติงานแล้วว่าถ้าเกิดสมมติมีน้ำท่วมมาเนี่ยระบบการเคลื่อนย้ายก็มีการซ้อมกันแล้วครับว่ายูนิตทำฟันที่คิดว่าไม่สามารถย้ายได้เรามั่นใจนะว่าปีนี้เราจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ถ้ามีการเตือนภัยตั้งแต่เนิ่นๆว่าน้ำจะเข้าพื้นที่เราเมื่อไหร่อะไรยังไงซึ่งคิดว่า2ชั่วโมงเราสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับ
0: การสอบถามชาวบ้านก็บอกนะคะว่าที่ผ่านมาอำเภอตรอนเนี่ยไม่เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่มาก่อนค่ะจึงไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้เมื่อเกิดน้ำท่วมชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวค่ะในปีนี้จึงต้องการเครื่องมือเตือนภัยที่ได้มาตรฐานแล้วก็เชื่อถือได้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ชาวบ้านได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันความเสียหายได้ทันค่ะใช้เวลากว่า10ปีนะคะทีมนักวิจัยถึงจะเพาะพันธุ์ลูกพญาแร้งได้สำเร็จแล้วก็นับเป็นครั้งแรกของพื้นป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นครั้งแรกของไทยด้วยหลังจากที่สูญหายไปจากธรรมชาตินานกว่า30ปีทีเดียวนะคะ
5: ค่ะนอกจากจะใช้เวลาที่ยาวนานแล้วนะคะต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะคืนประชากรพญาแร้งที่ได้รับฉายาว่าเทศบาลของพื้นป่ากลับสู่ธรรมชาติคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองติดตามภารกิจนี้ค่ะ
6: ถ้าจะให้พูดถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับหลายคนอาจจะ

0: นึกถึงความเป็นมรดกโลกหรือว่าอาจจะนึกถึงพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่แต่ว่าพื้นป่าแห่งนี้ครับมันเคยมีสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เคยโบยบินอยู่บนน่านฟ้าของพื้นป่าแห่งนี้ครับแต่ราว30ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยค้นพบมันอีกเลยวันนี้มันมาอยู่ที่นี่ครับที่ห้วยขาแข้งแล้วก็รอที่จะออกไปโบยบินในอนาคตครับ
1: ลึกเข้าไปในผืนป่าห้วยขาแข้งบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าซับฟ้าผ่ามีกรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่สูงราวตึก6ชั้นตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่สถานที่แห่งนี้คือความหวังของการนำพญาแร้งกลับคืนสู่ธรรมชาติหลังจากพวกมันหายไปจากผืนป่าไทยมานานกว่า30ปีภายในกรงป๊อกและมิ่งพญาแร้งพ่อแม่พันธุ์ถูกจับคู่ผสมพันธุ์จนให้กำเนิดลูกนก2ตัวอายุ4เดือนและ3ปีนับเป็นลูกพญาแร้งที่ลืมตาดูโรคในพื้นป่าห้วยขาแข้งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ทศวรรษ
2: ก็คือเรามีแร้งประจำถิ่นเนาะแร้งประจำถิ่นก็คือแร้งที่ทำรังวางไข่ในประเทศไทยนะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดเนาะก็มีพญาแร้งซึ่งเป็นแร้งขนาดใหญ่สุดในบ้านเรานะครับแล้วก็แร้งเทาหลังขาวแล้วก็แร้งสีน้ำตาลนะฮะซึ่งทั้ง3ชนิดเนี่ยมันเขาเรียกว่าสูญพันธุ์ไปจากในธรรมชาติในบ้านเราประเทศไทยหายไปหมดแล้วโดยของพญาแร้งเนี่ยก็คือเป็นฟูงสุดท้ายก็คืออยู่ที่ห้วยขาแข้งนะจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อ30เกือบ30กว่าปีที่แล้วนะครับจากการที่นายพรานต้องการหนังเสือแล้วก็ใส่ยาเบื่อไปในเก้งนะครับแทนที่เสือจะมากินกลายเป็นว่าพญาแร้งฝูงสุดท้ายก็ลงมานะครับนั่นก็คือเป็นจุดการสูญเสียของแร้งในบ้านเรานะครับก็หายไปในธรรมชาติ
1: แม้หลายคนจะจดจำแร้งในภาพจำของสัตว์ที่อยู่กับความตายแต่ในระบบนิเวศพวกมันกลับได้รับฉายาว่าเทศบาลของป่าเพราะทำหน้าที่กำจัดซากสัตว์ช่วยตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อโรคและยังเป็นดัชนีบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าหากมีแร้งก็สะท้อนว่าระบบนิเวศยังมีทั้งสัตว์กินพืชผู้ล่าและห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ
2: ์คือแร้งเป็นสัตว์กินซากเนาะดังนั้นอาหารหลักของเขาก็คือสัตว์เท้ากีบอย่างเช่นถ้าในห้วยขาแข้งก็คือพวกกวางพวกวัวแดงทีนี้พอพวกกวางวัวแดงอยู่ก็จะเป็นเหยื่อของเสือโคร่งนั่นเป็นตัวดัชนีชี้วัดว่าเพราะว่าอย่างในงานวิจัยของห้วยขาแข้งเนี่ยก็คือถ้ามีเสือก็คือตัวดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของพื้นป่าดังนั้นถ้ามีเหยื่ออย่างวัวแดงหรือกวางนั่นแปลว่าจะต้องมีผู้ล่าก็คือเสือนั่นคือเป็นตัวดัชนีชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของการมีอยู่ของป่าผืนนี
1: ้ส่วนกรงขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นกลางป่ามรดกโลกนี้มันถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเพื่อให้พญาแร้งเรียนรู้การใช้ชีวิตในถิ่นอาศัยจริง
3: วันนึงถ้าโครงการเราทำสำเร็จแล้วเนาะหรือว่าเสร็จสิ้นโครงการแล้วได้ทำการปล่อยแร้งสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วครับตัวโครงสร้างเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่สามารถรื้อถอนได้เนาะมันไม่ใช่เป็นโครงสร้างถาวรที่จะอยู่กลางป่านี้ตลอดไปนะครับตัวโครงสร้างก็สามารถถอดได้เป็นเหล็กเป็นท่อนๆๆๆออกไปเนาะที่เราเห็นเป็นปูนนี่เราก็จะมากระเทาะออกทีหลังแล้วก็นำขนออกไปจากป่าได้ 100% เลยครับก็เพื่อคืนสภาพให้มันเป็นป่าเหมือนเดิมได
1: ้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามพฤติกรรมของพวกมันตลอด24ชั่วโมง
3: กล้องวงจรปิดนะครับสำคัญมากๆนะสำหรับตัวโครงการเราเพราะว่า1คือเราจะใช้คนที่มายุ่งกับตัวพญาแร้งน้อยที่สุดซึ่งการที่เขาคุ้นเคยกับคนเป็นกลุ่มมากๆเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมกับมัน2คือตัวรังของพญาแร้งเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างสูงขึ้นไปประมาณหลัก10เมตรเลยครับการที่เราจะมอนิเตอร์มันด้วยตาเปล่าเราต้องมองเงยหน้าขึ้นไปซึ่งเราจะไม่สามารถเห็นไข่หรือเห็นพฤติกรรมของแม่หรือพ่อที่กำลังกกไข่หรือเลี้ยงลูกบนนั้นได้เนาะการที่เราติดกล้องขึ้นไปสูงกว่าแล้วมันทำให้เราสามารถมองเห็นแล้วก็มอนิเตอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงว่าในสภาพอากาศที่หนักมันดูแลลูกยังไงมันสำคัญในมุมของการศึกษาพฤติกรรมแล้วก็การเฝ้าระวังเพื่อให้ลูกครับมีโอกาสรอดสูงขึ้นด้วยครับ
1: การเพิ่มจำนวนประชากรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพญาแร้งเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ยากพวกมันจะวางไข่เพียงฤดูกาลละ1ใบเท่านั้นและอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมสูงเป้าหมายต่อไปคือการปล่อยพญาแร้งคืนสู่ธรรมชาติภายในปี

0: 1972วันที่พวกมันจะได้กลับมาบวยบินเหนือพื้นป่าห้วยขาแข้งอีกครั้งและไม่ใช่เพียงการกลับมาของนกนักกินซากแต่คือสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองไทย PBS รายงาน
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งนะคะหลังจากอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีหลายประเทศทั่วภูมิภาคตอบโต้กับสหรัฐอเมริกาที่เดินหน้าถล่มเป้าหมายในอิหร่านระลอกที่3แล้วในรอบสัปดาห์ค่ะกำลังพิทักษ์ปฏิการปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ได้เผยแพร่ภาพนี้ค่ะเป็นการยิงขีปนาวุธระบุว่านี่เป็นการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐอเมริการะลอกใหม่ขณะที่กองทัพจอแดนระบุว่าขีปนาวุธอิหร่าน3ลูกตกในหลายจุดของประเทศแต่ว่าสร้างความเสียหายในวงจำกัดเท่านั้นไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ส่วนทางคูเวตระบุว่ากองทัพได้สกัดการโจมตีในน่านฟ้าของประเทศท่ามกลางการรายงานว่าหลายประเทศในตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านหลังจากกองทัพสหรัฐอเมริกาถล่ม140เป้าหมายในอิหร่านวันนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่3แล้วในรอบสัปดาห์หลังจากสหรัฐอเมริการะบุว่าอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ติดธงไซปรัสที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับห้องเครื่องแล้วก็เกิดไฟไหม้บนเรือจนทำให้ต้องอพยพลูกเรือออกมาเพื่อความปลอดภัยและมีผู้สูญหาย1คนส่วนทางฝ่ายของอิหร่านระบุว่าสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะคะหลังจากยิงเตือนเรือพาณิชย์ที่พยายามเดินเรือผ่านช่องแคบโดยใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งปัจจุบันมีเรือที่ถูกโจมตีแล้วอย่างน้อย2ลำนับตั้งแต่เริ่มปิดช่องแคบฮอร์มุสโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานสภาและหัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านออกมาเตือนให้สหรัฐอเมริการักษาคำมั่นที่ได้ให้เอาไว้ในข้อตกลง14ข้อที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วพร้อมทั้งระบุว่าการรักษาคำมั่นตามข้อตกลงแต่เพียงฝ่ายเดียวของอิหร่านได้จบลงแล้วกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการหลังรัฐมนตรีได้ต่อสายคุยกับอับบาสอัลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านโดยปากีสถานเรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐอเมริกายับยั้งชั่งใจและลดความตึงเครียดของสถานการณ์พร้อมทั้งเดินหน้าเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งรวมทั้งสร้างสันติภาพและเสถียรภาพขึ้นในภูมิภาคขณะที่โอมานก็กลายเป็นชาติล่าสุดที่ออกมาประณามการโจมตีของอิหร่านค่ะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางเยือนกรุงมัสกัสเพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสปลอดภัย
2: ส่วนนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้ประเมินด่านต่อไปที่รัฐบาลต้องเผชิญหลังจากที่พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะพร้อมกับวิเคราะห์ภารกิจของกรมน.หลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องความซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่างบประมาณค่ะ
3: หนึ่งด่านแต่ยังเสี่ยงหมดพ.ร.ก.กู้เงินเผชิญด่านหัวสว.และเลือกตั้งโมฆะส่องภารกิจกอรมน.วิเคราะห์ข้อสังเกตผ่านงบประมาณงานซ้ำซ้อนจับตาไปต่อหรือพอแค่นี
4: ้ของกอรมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลย
5: ประยุทธ์ได้เลยกอรมน.อยู่คู่ชาติไทยมาแล้ว
3: อ่านใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สงครามระลอกใหม่สหรัฐอิหร่านนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของนักสังเกตการณ์บรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: เมื่อวันพฤหัสบดีครับคุณผู้ชมศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนี่ถือเป็นขยักแรกที่ผ่านไปแล้วนะครับแล้วทำให้หลายๆคนมองทีเดียวว่ารัฐบาลนี้โดยเฉพาะตัวคุณอนุทินมีต้นทุนที่จะนำไปขับเคลื่อนการบริหารประเทศตามแนวนโยบายไอเดียที่ตัวเองได้ขายไว
1: ้ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้

0: ร้องก็รับทราบเคารพแล้วก็น้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1: ในส่วนของฝั่งของพรรคประชาชนเองผมก็ได้ความเห็นไปแล้วนะครับว่าเราเองก็คงไม่ได้เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดคาดจากสิ่งที่พวกเราคาดไว
2: ้ก็ต้องขอบพระคุณท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความกรุณาเร่งวินิจฉัยเรื่องของการร้องเรียนพรบด้วยความรวดเร็วไม่มีความชัดเจนรัฐบาลก็จะได้มีความมั่นใจในการที่จะเดินหน้าใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดนะครับให้กับพี่น้องประชาชน
3: ว่านี่เป็นแค่เปราะเดียวของบรรดามรสุมทั้งหลายที่คุณอนุทินและรัฐบาลนี้ต้องเผชิญนะครับยังเหลืออีกหลายเปราะครับคุณผู้ชมมันส่งผลกดดันมากน้อยขนาดไหนเราพูดคุยเรื่องนี้กับบรรณาธิการข่าวการเมืองนะครับคุณสวรักษ์วัฒนสินนะครับเปราะแรกผ่านไปแล้วครับแต่ว่าเปราะต่อไปเนี่ยถือว่าน่ากลัวไหมครับคุณสวรักษ
4: ์จริงๆก็น่ากลัวไม่น้อยไปกว่ากันแต่ว่าเปราะแรกทำให้มองเปราะต่อไปอาจจะไม่ได้ยากลำบากหรือเป็นอุปสรรคมากนักแต่ก็ยังต้องเป็นหนามที่ทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ห้อยตามติดครม.อนุทิน2ไปอีกนานเลยทีเดียวแต่ว่าเปราะแรกที่ผ่านออกไปเนี่ยเราก็ยังต้องทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบกันต่อนะทั้งที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์พูดเอาไว้หรือว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์พูดเอาไว้ก็เป็นที่สังเกตและต้องติดตามอยู่เหมือนกันนั่นก็คือการติดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็
3: ม
4: การตราพระราชกำหนดเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่หรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องแผนและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้โดยเฉพาะเงินกู้ที่เป็น 200,000 ล้านบาทส่วนหลัง
3: ครับ
4: โครงการทั้งหมดนี้จะต้องผ่านครม.และเป็นที่จับตามไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะเป็นเรื่องของการกลับไปใช้รถ EV เยอะขึ้นหรือการเพิ่มโครงการที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์มากขึ้นอันนี้จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและโปร่งใสด้วย
3: ไอ้เปราะแรกที่ว่าผ่านไปแล้วนี่ก็มีเรื่องให้ต้อง
4: ตาม
3: ก็ไม่ง่ายเหมือนกันสำหรับรัฐบาลนะ
4: ครับใช่ค่ะแล้วข้อสำคัญก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้เงินกู
3: ้
4: ที่จะต้องยึดโยงอยู่กับคำว่าสภาพเศรษฐกิจมีความมั่นคงมากขึ้นและนี่คือหัวใจสำคัญของการเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศด้วยแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของพลังที่เรียกว่าภาคประชาชนด้วยถ้าเกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนแล้วไม่ตรงตามใจหรือตรงตามเงินกู้ที่กู้มาอย่างโปร่งใสมันก็เป็นเรื่องท้าทายที่ประกอบไปกับการเมืองหลายๆประเด็นหลายๆเปราะที่คุณอุรชัยบอกเพราะว่าพอเรามองเห็นเปราะที่ผ่านไปได้คือพ.ร.ก.ฉบับนี้ก็ทำให้คิดถึงเปราะที่ยังอยู่ในมือศาลรัฐธรรมนูญอยู่เหมือนกันนั่นก็คือคดีบัตรเลือกตั้ง
3: อ
4: ันนี้ก็เหมือนกันเป็นบรรทัดฐานเหมือนกันบรรทัดฐานภายใต้ระบอบประชาธิปไตยกับการจัดการเลือกตั้งผ่านบัตรเลือกตั้งที่มี QR โค้ดและบาร์โค้ดต่อไปจะเป็นแบบไหนรวมไปถึงความชอบธรรมของพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งมาก็คือรัฐบาลคุณอนุทิน2นี่แหละอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วยังมีอีกคดีนึงที่ยังตามอยู่หลอกหลอนคุณอนุทินอยู่ด้วยนั่นก็คือหัวเลือกสว.
3: อันไหนน่ากลัวกว่ากันครับระหว่างเลือกตั้งเป็นโมฆะกับไปติดบ่วงคดีหัวสว.
4: จริงๆก็ไม่ต่างกันเลยนะ ความน่ากลัวแล้วก็ไม่ต่างกันเลยกับความน่ากลัวเรื่องพ.ร.ก.ที่ผ่านไปได้หรืออาจจะผ่านไปเหมือนกับพ.ร.ก.ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็สะสมมาเราคุยกันอยู่ตลอดว่า2เดือน3เดือนหรือย่าง9 4เดือนของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยมันมีสารพัดปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนปัญหาเฉพาะหน้ายังต้องรับมืออยู่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายก็เกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องแล้วยังจะมาปมทุจริตเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นอีกอันนี้ดูจะหนักหนาสาหัสแล้วก็กำลังเป็นที่จับตามองคนที่สอบโดนกันไปคนที่จัดสอบก็โดนแล้ว
3: ครับ
4: เหลือฝ่ายการเมืองจะโดนด้วยหรือเปล่าสอบเขาไปอีกว่าจะเกี่ยวข้องกับปลัดกระทรวงมหาดไทยมากน้อยแค่ไหนเพราะหลายคนวิเคราะห์ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากข้าราชการสีน้ำเงินกันเองเนี่ยแหละที่กำลังกดขี่ข่มเหงแย่งชิงแล้วก็ ทักท้วงกันเองจนกลายเป็นความขัดแย้งแล้วก็ขัดแย้งเชื่อ

0: โยงไปจนถึง2นอ2นอที่หมายถึงผู้นำทางจิตวิญญาณของค่ายสีน้ำเงินเขาก็คือครูใหญ
1: ่
0: เนวินชิดชอบแล้วก็อีกนอหนึ่งก็คือคุณอนุทินเองนี่แหละที่จะไปขัดกันคุณอนุชัยเคยได้ยินคำที่คนใกล้ชิดคุณอนุทินพูดหรือเปล่าว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณอนุทินจะขัดแย้งกับคุณเนวิน
1: ครับนี้เราได้ยินบ่อยจากขั้วสีน้ำเงินนะ
0: ฮะเขาบอกว่าคนที่เป็นอยู่ในขั้วสีน้ำเงินทุกคน
1: ค
0: ไม่ขัดแย้งกันหรอกเพราะทุกคนคารพครูใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งหรือจะหมายถึงคำพูดติดตลกของคุณชัยชนกชิดชอ
1: บ
0: สองนอที่ว่าไม่มีการทะเลาะกันเพราะนอหนึ่งคือนอเนวินกับอีกนอหนึ่งคือนอนกชัยชนกเขาทะเลาะกันในแบบที่เจตนาดีต่อกัน
1: ค
0: ือความเป็นพ่อลูกแล้วอีกกระแสหนึ่งที่บอกว่ามีพอเข้ามาเกี่ยวข้องกับสองนอพอพิพัฒน์กับนอนาทีก็ไม่ได้ทะเลาะกันเพราะนั่นคือการทะเลาะของคู่สามีภรรยาแต่ในจังหวะของการเคลียร์ปมประเด็นเหล่านี้มีปรากฏการณ์สามอดีตนายกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีกระแสเรื่องของนายกสำรองเข้ามาอีก
1: ครับ
0: อันนี้ล่ะสิทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลถูกเกาะติดว่ายังคงเป็นอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นหรือเปล่า
1: เมื่อสักครู่ที่คุณเสาวลักษณ์บอกว่าจริงๆพวกเราก็ได้ยินนะคนในค่ายสีน้ำเงินจะบอกว่าไม่มีความขัดแย้งหรอกท
0: ุ
1: กคนก็ให้ความเคารพกับทางนอเนวินซึ่งถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณถ้าเกิดว่าพูดประโยคนี้ในสมัยที่พวกเขายังไม่ใช่แกนนำรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อนะเพราะว่าหันซ้ายก็หันกันหมดหันขวาก็หันกันหมดแต่ในยุคสมัยนี้สิครับมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครหากันเสียงดังมากว่าทุกคนเป็นเด็กมีนายทั้งนั้น
0: ค่ะเด็กมีนายนายใครใหญ่กว่าคนนั้นก็ยังอยู่ตอนนี้เท่าที่ดูแล้วพูดคุยกันในวงการเมืองนะคนที่มีนายเป็นพอพานอาจจะเจ็บช้ำหน่อยคนที่มีนายเป็นนอนอที่หมายถึงอนุทินอาจจะกำลังจะเจ็บช้ำแต่คนที่จะอยู่ได้นั่นคือคนที่เป็นนายที่เกี่ยวข้องกับนอเนวินอาจจะอยู่สูงหน่อยไม่เจ็บช้ำมากแต่ถ้าจะบอกว่าไม่มีความขัดแย้งเลยมันก็ไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าคนในค่ายกำลังขัดแย้งเห็นต่างกันมากขนาดนี้ถามว่าแล้วคนที่เป็นหัวจะมีความเห็นแตกต่างกันแล้วพูดคุยกันได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนถ้าลูกน้องหรือพลพรรคกำลังตีกันอยู
1: ่ครับ
0: แล้วลองเทียบดูกับ3ป3ปตอนนั้นเราก็คิดว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในความเป็นพี่เป็นน้องใน3ปที่มาจาก3ปบูรพาพยัคฆ์แล้วกลายเป็น3ปที่หมายถึงขั้วอำนาจทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดจนสุดท้าย3ปเหลือ2ปแล้วตอนนี้เป็นยังไงเหลือปเดียว
1: ต่างคนต่างไป
0: ต่างคนต่างไปแน่นอนว่านี่คือบริบทที่จะต้องจับตาดูแล้วจับตาดูเรื่องของ3อดีตนายกที่กำลังตีล้อมอยู่ภายในประเทศอาเซียน
1: สามอดีตนายกคงจะไม่น่ากลัวเลยถ้าไม่เผอิญว่ามีปัญหาดาวบริวารในค่ายน้ำเงินเขาวัดพลังกันนะ
0: ใช่แล้วก็ยังมีกระแสเรื่องของนายกสำรองที่เกี่ยวข้องกับสอสอที่หมายถึงสอคอสาราหมายถึงอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอีกหนึ่งคนแล้วสถานการณ์แบบนี้มันก็ทำให้มองถึงเสถียรภาพของรัฐบาลอนุทินสองว่าจะยาวนานมากน้อยแค่ไหนสารพัดปัญหาเนี่ยรับมือได้แค่ไหนแล้วคนที่เป็นผู้นำประเทศอย่างคุณอนุทินจะเดินสายร้องเพลงเดินสายเล่นดนตรีหรือจะต้องหันกลับมาทบทวนแล้วกล้าตัดสินใจมากกว่านี้ภายใต้คำที่ตัวเองเคยประกาศเอาไว้นั่นคือการขันน็อตรัฐมนตรีครม.อนุทินสองแล้วภายใต้การขันน็อตเนี่ยที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดก็คือมหาดไทยตัวคุณอนุทินเองตัวมท.1เองจะว่ายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ปมทุจริตเลือกตั้งสอบข้าราชการท้องถิ่นนะแต่ยังมีสถานการณ์ปัญหาต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายประเด็น
1: ครับจริงๆความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณคุณแพทองธารแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเรียกว่าเขาใช้อาเซียนล้อมไทยได้ไหมอาเซียนล้อมอนุทินนะฮะ
0: จริงๆก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วคิดว่าคุณทักษิณก็ฉลาดเพียงพอที่จะเดินเกมทางการเมืองแบบไหนการปรากฏตัวแล้วก็พูดตรงไปที่การเมืองอาจจะไม่ใช่สไตล์ของคุณทักษิณแต่นี่คือบริบทของคุณทักษิณที่จะตีล้อมมาจากผู้นำประเทศอาเซียนแล้วก็สร้างศักยภาพของตัวเองแล้วค่อยกลับเข้ามาในการเมืองของประเทศในจังหวะที่เหมาะสม
1: ใช้เหตุการณ์เป็นตัว

0: ส่งสัญญาณแบบนี้เหรอครับ
1: แน่นอนว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นคุณทักษิณเองเนี่ยก็ยังไม่คลีนพอที่จะกลับมายืนอยู่ในจุดที่โดดเด่นที่สุดทางการเมืองนั่นเพราะว่ายังมีคดีที่ค้างอยู่ของกระทรวงการคลังว่าจะฟ้องยึดทรัพย์หรือจะฟ้องคุณทักษิณในแบบล้มละลายหรือจะหมายถึงคุณยิ่งลักษณ์ที่พ่วงไปด้วยกับการเดินสายกับคุณทักษิณนี่ก็ยังเป็นบุคคลที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศแม้จะเป็นคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดการทุจริตหรือคุณแพทองธารเองแม้จะไม่ได้มีคดีเลยแต่ว่าคลิปที่เกี่ยวข้องกับเสียงของอังเคิลก็ทำให้คำถามถึงจริยธรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคุณแพทองธารยังคงมีคำถามอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะเดินสายและล้อมกรอบมาและจะกลับมายืนอยู่ในจุดที่สูงสุดทางการเมืองอีกครั้งเพื่อทำให้พรรคเพื่อไทยสูงขึ้นมีคะแนนนิยมมากขึ้นในขณะที่ภูมิใจไทยกำลังดิ่งลงเนี่ยต้องรอจังหวะที่ดีที่สุดเหมือนกันค่ะ
0: ครับถ้างั้นถ้าให้ทีมการเมืองและบรรณาธิการข่าวการเมืองคาดการณ์จากข้อมูลที่เรามีณนาทีนี้นะครับอะไรน่ากลัวที่สุดสำหรับค่ายสีน้ำเงินไล่มาตั้งแต่คดีเลือกตั้งโมฆะสนิมเกิดแต่เนื้อในปัญหาในกระทรวงมหาดไทยและสีน้ำเงินรวมถึงความเคลื่อนไหวของ3พี่น้องชินวัตรพ่อลูกด้วย
1: จริงๆปัจจัยทางการเมืองมันจะประกอบกันป
0: ั
1: จจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยที่เป็นสนิมเนื้อในจะประกอบกันแล้วทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลอ่อนลงแล้วก็อาจจะมีการตัดสินใจทางการเมืองแต่ถ้าจะมองในเวลานี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความสัมพันธ์ของสองน
0: อ
1: ถ้าเป็นความขัดแย้งขึ้นมาจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณเนวินคิดจะไม่เอาคุณอนุทินอีกอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดเพราะปัจจัยอื่นคุณเนวินและคุณอนุทินมีอยู่พร้อมอยู่แล้วที่จะบริหารจัดการได้แต่ถ้าปัจจัยระหว่างกันไม่ลงตัวขึ้นมานั่นแหละค่ะคือสิ่งที่อันตรายที่สุด
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขนาด3ปอที่รักกันมากสุดท้ายคอนเวิร์ตนะฮ
1: ะ
0: ช่วงนี้ขอบคุณคุณสวรักษ์นะครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อกลางสัปดาห์มีข้อเสนอที่ท้าทายแต่ซ้ำเดิมนะครับปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในการเมืองของรัฐบาลชุดนี้นั่นคือข้อเสนอให้ยุบเลิกกอรมน.นี่คือเรื่องที่เป็นไปได้หรือเปล่าแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกเปิดประเด็นโดยนักการเมืองที่มีประสบการณ์เป็นผู้อาวุโสในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาก็ตาม
1: นึกว่ากอรมน.ต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงไม่ใช่
2: เพราะภารกิจที่เด่นๆนะฮะของกอรมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยก็เด่นอยู่อย่างเดียวนะครับ 2-3 เดือนที่แล้วคือยิงส.ส.หน่วยงานที่ซ้ำซ้อนแบบนี้คืนงบประมาณให้หน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้วทำให้ดีขึ้น
3: จะไปยุบได้ไงกอรมน.อยู่คู่ชาติไทยมาแล้วใช่ไหม
0: นะครับเราดูจากปฏิกิริยานายกแล้วนิวส์รูมวันนี้จะชวนพูดคุยต่อเลยครับอ่านท่าทีความเป็นไปได้ปัจจัยเงื่อนไขต่างๆกับรองศาสตราจารย์ดร.เอกรินทร์ต่วนสิรินะครับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณอุรชัยครับ
0: อาจารย์ครับเมื่อกลางสัปดาห์เห็นอาจารย์วันนอยื่นข้อเสนอมานักข่าวก็พยายามสอบถามต่อนะครับถามนายกก็ดีถามคนที่เกี่ยวข้องกับกอรมน.หรือคนที่เห็นด้วยกับอาจารย์วันนอก็ดีแต่ว่าหลังจากนั้นเราดูเหมือนว่าข้อเสนอนี้จะเงียบหายไปแม้ว่าอาจารย์วันนอจะตามนายกไปร่วมคณะเยือนมาเลเซียด้วยก็ตามนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วอาจารย์เชื่อว่าเขามีการพูดคุยกันอยู่ในเรื่องนี้ครับ
4: ผมคิดว่าอย่างแรกก่อนเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอของอาจารย์วันนอนะครับที่เสนอให้มีการยุบกอรมน.เนี่ยนะผมมองว่านี่คือเป็นเสียงสะท้อนนะครับที่จากในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมคิดว่าแกมีประสบการณ์ในทางการเมืองที่ผ่านมาแล้วก็การที่พูดถึงการพิจารณางบแม้ว่างบมันจะลดลงนะครับเหลือ 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยครับจากขอหน้าเนี้ยซึ่งมันจะสูงอยู่ประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทพอยต์ของผมก็คือว่าข้อเสนอของอาจารย์วันนอเนี่ยแม้ว่านายกจะออกมาปฏิเสธนะครับแต่ผมคิดว่านี่คือเป็นสิ่งที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเห็นถึงข้อจำกัดของบทบาทของกอรมน.ที่อยู่ในพื้นที่ฉะนั้นเองการคุยกันซึ่งเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีกับอาจารย์วันนอเนี่ยก็จะไปมาเลด้วยกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการคุยเป็นการเฉพาะแต่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเนี่ยอาจจะต้องติดตามต่อไปครับผม
0: ครับอาจารย์จริงๆข้อเสนอนี้อย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังช่วงต้นรายการมันท้าทายมากแต่ว่ามันซ้ำเดิมมีคนพยายามเสนอมาเยอะแล้วครับมันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่อาจารย์ซึ่งเป็นนักวิชาการในพื้นที่มองว่าทำให้ข้อเสนอนี้ไม่สามารถเป็นจริงได้เลยแม้จะผ่านมาหลายสิบปีนะครับ
4: ผมอยากจะเริ่มแบบนี้นะครับก็คือผมคิดว่ากอรมน.เนี่ยเป็นองค์กรพิเศษที่อยู่ภายใต้ของระเบียบของราชการไทยนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่หน่วยงานเรื่องความมั่นคงแต่มันสะท้อนถึงวิวัฒนาการของเกี่ยวกับความมั่นคงตั้งแต่ยุคสงครามเย็นนะครับจนมาถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี้ยเรื่องของภัยคุกคามเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเรื่องจะยุบหรือไม่ยุบเนี่ยมันเป็นคำถามที่สำคัญแต่ถ้าจะตอบต่อนะครับว่ากอรมน.ในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ได้งบไปในปี2570นะครับได้ไป 5,000 กว่าล้านบาทนะครับในทางกฎหมายแล้วเนี่ยกรมน.เนี่ยบทบาทถ้าจะพูดให้กระชับนะครับคือจะมีหน้าที่ลักษณะของการประสานงานนะครับและบูรณาการในการที่ระหว่างที่หน่วยงานตำรวจและก็ทหารใช่ไหมสมมติถ้าเราจะนิยามว่าตำรวจและทหารทำอะไรตำรวจเนี่ยก็จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมครับภายในประเทศส่วนกองทัพเองเนี่ยก็จะเรื่องดูความมั่นคงระหว่างประเทศส่วนกรมน.เนี่ยจะทำหน้าที่ในการประสานของสองหน่วยงานนี้คำถามก็คือเหตุใดนะครับจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดผมคิดว่าข้อวิจารณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยไม่ต้องการความมั่นคงคนในพื้นที่นะครับ
0: ครับ
4: แต่เกิดจากคำถามว่าโครงสร้างที่มีอยู่เนี่ยครับตอบโจทย์หรือไม่นะครับถ้าพูดกันจากข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการสวมชื่อนะครับของคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่และก็รับเงินรับตำแหน่งแต่ตัวไม่ได้ปฏิบัติในพื้นที่เรื่องที่หนึ่งที่มันเกิดข่าวอย่างแน่นอนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาประการที่สองเกิดลักษณะของคนที่อยู่มาสวมชื่อเนี่ยฮะก็นอกจากได้เงินแล้วนะครับก็จะได้เขาเรียกว่าทวีคูณในเรื่องของอายุราชการด้วย
0: ตร
4: งนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษขึ้นมาก็มันเป็นดูเหมือนว่าจะเป็นหน่วยงานที่ให้ประโยชน์กับคนที่มาสวมใช้ในความหมายองค์กรกรมน.ผมคิดว่าปัญหามันอยู่3ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกนะครับที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือความซ้ำซ้อนของภารกิจหลายภารกิจของกรมน.เนี่ยมันมีความรับผิดชอบหลักอยู่แล้วเช่นสมช.นะครับกลาโหมหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ผมอยู่เนี่ยสบต.ประเด็นที่สองเนี่ยผมเกี่ยวความกว้างของอำนาจของกรมน.เองความกว้างของอำนาจก็คือว่ากรมน.เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องรับมือกับภัยคุกคามเรื่องของคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกขยายภารกิจและก็แทรกซึมไปอยู่ในหน่วยงานต่างๆก็คือหลายมิติด้วยกันตั้งแต่เรื่องประเด็นเรื่องยาเสพติดเรื่องข่าวสารเรื่องความมั่นคงไซเบอร์นะครับจนไปถึงความปรองดองในสังคมซึ่งกรมน.เนี่ยถ้าเราเห็นในเพจกรมน.ในจังหวัดต่างๆนะครับก็จัดคอนเสิร์ตก็จัดประกวดร้องเพลงสมมติถ้าเราไปติดตามหน่วยงานกรมน.ที่เพจประจำจังหวัดต่างๆก็เป็นภารกิจที่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีความจำเป็นหรือไม่เช่นประกวดร้องเพลงผมจะสมัครก็ไม่ได้เพราะอายุเกินเขาห้ามอายุไม่เกิน18ประกวดเพื่อความปองดองการขยายบทบาทแบบเนี้ยมันก็ทำให้สังคมเนี่ยมันไม่ใช่เกิดความปองดองมันรู้สึกว่ามันสับสนว่ามันเป็นหน่วยงานแบบไหนกันแน่นะครับ
0: อ
4: ันนี้คือความกว้างของอำนาจหน้าที่และการใช้งบประมาณแต่ถ้าประเด็นที่3ถ้าจะขยายให้อย่างตรงไปตรงมาคือความคุ้มค่าของงบประมาณงบประมาณแม้ว่าจะมีการลดลงตั้งแต่ปี2568ถ้าปี70เนี่ยจาก 6,000 กว่าล้านบาทเนี่ยลดเหลือ5,000 กว่าล้านบาทซึ่งก็เป็นงบที่สูงคำถามก็คือว่ามันไม่ใช่งบประมาณน้อยหรือมาก
0: ครับ
4: แต่งบประมาณดังกล่าวเนี่ยผลลัพธ์ของความมั่นคงเนี่ยมันได้มากเพียงใดนะครับหากเราดูทางภาคใต้เนี่ย 5,000 กว่าล้านบาทที่กรมน.ได้นะครับได้ไป 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ 85% เนี่ยความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนและความร่วมมือของประชาชนความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกรมน.เนี่ยมากน้อยเพียงใดเนี่ยผมคิดว่าผลสัมฤทธิ์แบบเนี้ยมันต้องถูกเอามาชี้วัดเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาษีของประชาชนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนตั้งคำถามหรือบุคคลที่ติดตามเรื่องหน่วยงานความมั่นคงก็ตั้งคำถามว่าความคุ้มค่าของการใช้เงินไปกับหน่วยงานกรมน. 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยอยู่ในหลัก 1,600-1,700 ก่อนหน้านี้นะครับ 6,000-7,000 กว่าล้านบาทเนี่ยต่อปีเนี่ยมันคุ้มค่าผลสัมฤทธิ์มันคืออะไรครับผมคิดว่า3อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับผม
0: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ในอดีตเนี่ยบางทีผมคุยกับนักการเมืองบางขั้วบางค่ายนะครับซึ่งตอนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายค้านก็จะมีบางท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนงบประมาณมากขนาดนี้หรือแผนงานที่ซ้ำซ้อนของกรมน.

0: ็หนักข้อหน่อยบางท่านเห็นว่าถ้ายกเลิกไปก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรกับแผนสันติภาพในภาคใต้ด้วยแต่ว่านักการเมืองเหล่านั้นบางท่านเนี่ยพอถึงวันที่เขาสลับขั้วเป็นรัฐบาลอันนี้ต้องยืนยันว่าไม่ได้หมายถึงรัฐบาลนี้แต่กำลังพูดถึงที่ผ่านมาเลยเขากลับมีมุมมองที่เปลี่ยนไปต่อการดำรงอยู่ของกอรมน.เวลามีคนเสนอให้ยุบจริงๆแล้วกอรมน.มีความสำคัญกับฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลมากถึงขั้นที่เขายอมเสียไปไม่ได้ด้วยหรือเปล่าอาจารย
1: ์ผมคิดประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญก็คือการที่เราพูดถึงณวันนี้นะครับบทบาทกอรมน.เวลาไปอยู่ข้างใครหรือฝ่ายการเมืองไปกุมสภาพอำนาจรัฐเนี่ยนะครับก็ใช้กอรมน.นะครับในการที่จะติดตามสอบสวนหรือว่าดูว่าฝ่ายตรงกันข้ามในทางการเมืองทำอะไรนะครับแต่ที่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องแยกให้ชัดว่าในทางกฎหมายหรือว่าผมคิดว่าถ้าต้องคิดกันเนี่ยให้กรมนเนี่ยเป็นหน่วยงานความมั่นคงที่ไม่จำเป็นที่คล้ายๆว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปติดตามหรือว่าไปรับคำสั่งแต่ในฝ่ายทางการเมืองแต่ยึดมั่นในภารกิจของตัวเองให้ชัดแล้วก็ตอบไม่ชัดว่าตัวเองมีภารกิจอะไรไม่นั้นพอการเมืองเปลี่ยนทีกรมน.ก็เปลี่ยนบทบาทไปตามลักษณะของการเมืองซึ่งแน่นอนเรามีการเลือกตั้งก็จะเปลี่ยนผู้บริหารประเทศหรือนายกรัฐมนตรีนะครับที่มาเป็นผู้อำนวยการกรมน.คือผมคิดโจทย์นี้ก็คือว่าถ้าเรามองเรื่องของหากตั้งคำถามหากไม่มีกรมน.จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมกำลังคิดว่าผมแค่คำถามเนี่ยเวลาเขาพูดถึงยุบไม่ยุบเนี่ยผมอยากผมคุ้นคิดแต่ว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้อย่างไรผมคิดว่ามันต้องแยกกันระหว่างองค์กรออกจากภารกิจนะครับความหมายก็คืออะไรครับองค์กรเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แต่ภารกิจด้านความมั่นคงเนี่ยยังคงอยู่นะครับฉะนั้นต่อไปก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญสิ่งที่เราเรียกว่าความมั่นคงชายแดนนะครับอาชญากรรมข้ามชาติภัยไซเบอร์นะครับข่าวปลอมการก่อการร้ายหรือภัยพิบัติต่างๆดังนั้นน่ะหากไม่มีกรมน.รัฐบาลก็จำเป็นต้องสร้างกลไกกลางขึ้นมาทำหน้าที่ประสานงานอยู่ดีเพียงแต่จะใช้รูปแบบใดฉะนั้นผมอยากจะชี้ให้เห็นอย่างนี้นะครับเวลาเราคิดคำถามว่าการยุบไม่ยุบเนี่ยผมคิดว่าต้องพูดถึงภารกิจนั้นว่าหน่วยงานที่ครองภารกิจหน้าที่เนี่ยทำงานสำเร็จผลหรือไม่มันต้องผ่านการประเมินฉะนั้นบางองค์กรที่เราต้องการวันนี้ประเทศไทยมีปัญหามากก็คือองค์กรราชการเนี่ยเยอะเกินไปและใช้งบประมาณเนี่ยเยอะมากฉะนั้นถ้ากรณีตัวอย่างของการลดนะครับหรือจะยุบหรือไม่ยุบแล้วก็ดูว่าจะผนวกกับภารกิจในรัฐราชการไทยยังไงเนี่ยกรมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่น่าศึกษาอย่างมากและก็ชี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้ละทิ้งความมั่นคงแต่เราจะต้องการความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพพร้อมๆกับการที่เป็นอิสระแล้วก็มีเขาเรียกว่าชุดความคิดของความมั่นคงในรูปแบบใหม่เป็นของตัวเองซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเราทำให้มันชัดนะครับต่อให้รัฐบาลจะเปลี่ยนนะครับแต่ภารกิจของความมั่นคงที่จะทบทวนว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในรอบผมคิดว่าหลังจากมีเรื่องของโลกออนไลน์สแกมเมอร์ต่างๆนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะคล้ายๆว่าปราบปรามหรือเราไม่สามารถใช้หน่วยงานกรมน.เนี่ยยับยั้งได้เลยไอ้เนี่ยก็คือผมถ้ามองในมุมผมนะครับเป็นความล้มเหลวแบบหนึ่งที่เรามีหน่วยงานความมั่นคงแต่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องเผชิญกับเหล่าสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศด้วยนะครับส่วนหนึ่งครับ
0: อาจารย์ผมขอโดยสรุปนะครับว่าข้อเสนอที่เป็นไปได้มากที่สุดและส่งผลดีต่อทั้งความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่มากที่สุดอาจารย์มองว่าปฏิรูปกอรมน.หรือยุบเลิก
1: ผมคิดว่าตอนนี้ก็คือว่าถ้ามันเป็นไปได้ที่สุดนะครับผมคิดว่าให้หนึ่งให้ทบทวนภารกิจทบทวนภารกิจของกรมน.งานใดที่ซ้ำซ้อนเนี่ยก็คือโอนให้หน่วยงานอื่นนะครับสองผมเชื่อว่ากลับไปถึงข้อเสนอการจำกัดขอบเขตอำนาจควรแยกภารกิจด้านความมั่นคงออกจากภารกิจพลเรือนให้ชัดเจนนะครับอย่างที่3องค์กรเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะงบประมาณที่สามารถมีตัวชี้วัดได้ที่ใช้ 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือให้สภาเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นกล่าวคือก็คือว่าไอ้ความมันเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบโดยเฉพาะที่มาจากอำนาจของประชาชนนะครับก็คือสภา
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็คือสำคัญคือปรับแนวคิดความมั่นคงไอ้ภัยคุกคามในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายภัยคุกคามภาคใต้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่ภาคใต้เนี่ยมีหน่วยงานความมั่นคงอยู่จำนวนเยอะมากนะครับและมีทั้งภารกิจลับและไม่ลับนะครับแต่พอเราพูดถึงกรมน.เนี่ย

0: งบประมาณมันใช้ถึง 85% ในภาคใต้นะครับแต่คำถามสำคัญก็คือว่าผลของการใช้กรมน.เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันสร้างความห่างเหินระหว่างรัฐกับประชาชนแทนที่จะสร้างความไว้วางใจเวลาคนรู้สึกว่ากรมน.มาเนี่ยรู้สึกอบอุ่นใจแต่ไอ้นี่ผมก็คิดว่าประชาชนคงไม่ได้รู้สึกแบบนั้นว่ากรมน.มาแล้วรู้สึกอยากจะเข้าหาอยากจะให้ข้อมูล
1: ครับ
0: มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้นี่เราสัมผัสบรรยากาศได้ที่อยู่ในพื้นที่ผมคิดว่ามันสร้างความรู้สึกถอยห่างระหว่างรัฐกับประชาชนดังนั้นควรสำหรับผมความเป็นไปได้ที่สุดนะครับมันควรจะต้องปรับเรื่องของชุดความคิดเรื่องความมั่นคงนะครับครั้งใหญ่ของประเทศเลยนะครับผม
1: ครับอาจารย์ครับหวังว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีกับอาจารย์วันนอกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศแล้วอาจจะมีข้อสรุปหรือความคืบหน้าของข้อเสนอที่ท้าทายนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือข้อเสนอที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท้าทายแต่ว่าซ้ำเดิมนะครับมีคนเสนอมาแล้วหลายครั้งสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามต่อคือครั้งนี้จะเป็นทีจริงหรือเปล่าหรือเป็นข้อเสนอที่หวังผลในทิศทางอื่นนะครับ

3วันที่แล้วอยู่ๆโดนัลด์ทรัมป์ก็สื่อสารออกมาว่าข้อตกลงหยุดยิงนะครับที่เขาสหรัฐอเมริกามีต่ออิหร่านได้ถือว่ายุติไปแล้วหลายคนตั้งคำถามครับว่ายุติโดยกำหนดกรอบเวลาที่มันพอเหมาะพอเจาะเอาในช่วงเวลานี้ซึ่งมีสถานการณ์ความรุนแรงอีกแล้วหรือว่ายุติลงเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งองลงกันแน่

0: ี่คือความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ตอนออกกลางนะครับช่วงนี้เราพูดคุยกับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ครับบรรณาธิการข่าวไทย PBS World นะครับคุณพงษ์สทัศน์ครบกำหนดกรอบเวลาพอดีหรือมีใครองค์ลงขึ้นมา
1: จริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นองค์ลงมากกว่านะครับโดนัลด์ทรัมป์พูดแบบนี้บอกว่า MOU จบลงไปแล้วเพราะว่าผู้สื่อข่าวที่ตุรกีถามเขาว่าตอนนี้ MOU เนี่ยมันตายไปแล้วหรือเปล่าเขาบอกว่าสำหรับผมมันจบไปแล้วเพราะว่าเสียเวลาเปล่าคุยกับอิหร่านนะครับแต่ว่าจนถึงวันที่เราคุยกันก็ยังไม่ได้มีฝ่ายใดออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า MOU มันสิ้นสุดลงไปแล้ว
0: ครับแม้แต่สิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดก็ไม่ถือว่าเป็นทางการถูกไหมฮะ
1: ผมคิดว่าไม่ครับอันนี้จะนับว่าเป็นทางการก็คงนับได้ยากเพราะว่าเขาพูดค่อนข้างชัดว่ามันเป็นมุมมองส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเจรจาเชิงเทคนิคคุณอุรชัยมันก็ต้องจับตามองกันต่อหลังจากที่อดีตผู้นำสูงสุดเนี่ยทำพิธีฝังร่างของอดีตผู้นำสูงสุดไปแล้วถูกไหมครับก่อนหน้านี้ทางสหรัฐบอกว่าให้เวลาอิหร่าน1สัปดาห์ก็ยังไม่ต้องคุยกันให้จัดการเรื่องภายในประเทศก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปอาจจะกลับมาคุยกันอีกรอบนึงว่าไอ้เชิงเทคนิคประเด็นต่างๆเนี่ยมันจะตกลงกันได้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองณจุดถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยกเลิก MOU อย่างเป็นทางการ MOU ยังเดินหน้าต่อไปแต่ถามว่าสถานการณ์สุ่มเสี่ยงไหมสุ่มเสี่ยงมากครับ
0: มันมีกี่ปัจจัยคุณพงษ์สทัศน์ที่ทำให้สถานการณ์มันเสี่ยงขึ้นมาจนถึงขั้นโดนัลด์ทรัมป์ออกมาสื่อสารในลักษณะนี้แม้จะบอกว่าเป็นการส่วนตัวแต่ว่าโลกก็ตกใจนะ
1: หัวใจสำคัญของความขัดแย้งระลอกใหม่เนี่ยมันอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซคุณประชัยต้องย้อนกลับไปก่อนที่ทรัมป์จะพูดแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเรือสินค้า3ลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกแล้วนะครับก็จับมือใครดมไม่ได้อิหร่านปฏิเสธแต่สหรัฐก็ชี้นิ้วไปที่อิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือสินค้าทั้ง3ลำมีเรือบรรทุกน้ำมันรวมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับสหรัฐก็เลยโจมตีเข้าไปในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอิหร่านก็โต้กลับด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในแถบบาเรนคูเวตแล้วก็กลุ่มอาวอาหรับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้ว่า MOU มันจบลงไปแล้วแล้วการคุยกับอิหร่านเนี่ยเป็นการเสียเวลาเปล่าอันนั้นเป็นการโจมตีครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ของสหรัฐต่อมาครับเพียง1วันก็มีการโจมตีครั้งที่2ครั้งที่2โจมตีเข้าไปทางพื้นที่ตอนใต้เหมือนเดิมแต่ว่ามันมีการยิงขีปนาวุธร่อนเข้าไปถึงพื้นที่ตอนเหนือของอิหร่านด้วยซึ่ง

0: ขีปนาวุธเนี่ยก็ทำลายสะพานที่เป็นสะพานส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนนะครับคือเป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อจากอิหร่านมุ่งหน้าสู่จีนได้เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยหลายคนบอกว่าก็มันเป็นการโจมตีแบบรักษาหน้าของสหรัฐหรือเปล่าที่อาจจะเสียหน้าเพราะว่าถูกอิหร่านตอบโต้กลับแต่มันก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันว่าไอ้การโจมตีแบบเนี้ยถ้าประเมินผิดพลาดเพียงนิดเดียวมันก็อาจจะทำให้ความขัดแย้งกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งได้เหมือนกันครับ
1: ถ้าเกิดว่าพูดแบบ to be fair อิหร่านเองก็ใช้ความรุนแรงด้วยแบบที่สหรัฐทำหรือเปล่ามันเป็นการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาของคู่ขัดแย้งหรือเปล่าครับเรื่องนี
0: ้คือประเด็นตอนนี้มันกลายเป็นต่างฝ่ายต่างพูดคนละเรื่องนะครับสหรัฐบอกว่าอิหร่านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่5ก็คือการเปิดทางให้เรือพาณิชย์เรือสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มูซได้อย่างเสรี
1: ครับ
0: ส่วนอิหร่านก็ชี้นิ้วไปที่สหรัฐบอกว่าสหรัฐไม่ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่1ก็คืออยู่ๆก็กลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นการพูดกันคนละประเด็นพูดกันไม่ตรงตัวเหมือนกันและอย่างที่ผมบอกไปว่าหัวใจสำคัญของความขัดแย้งก็คือช่องแคบฮอร์มูซมันสำคัญอย่างไรอันนี้มันเป็นเหมือน sticking point หรือว่าอุปสรรคสำคัญในการพูดคุยเชิงเทคนิคของทั้งสองฝั่งเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเรากลับไปดูในเอกสาร MOU เนี่ยทางอิหร่านบอกว่าช่องแคบฮอร์มูซอิหร่านกับโอมานจะไปคุยกันเรื่องของการบริหารจัดการในอนาคตมีคำบางคำที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอะไรบางอย่างสหรัฐเนี่ยบอกว่าตรงนี้เป็นเส้นแดงของสหรัฐเพราะช่องแคบฮอร์มูซเป็นเหมือนน่านน้ำสากลเรือทุกลำจะต้องเดินทางได้อย่างเสรีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ยากที่สุดในการคุยกันของทั้งสองฝ่ายด้วยและถ้าสองฝ่ายจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องรอดูเลยนะครับว่าเขาจะคุยกันเรื่องฮอร์มูซได้มากน้อยขนาดไหน
1: ครับจริงๆตอนนี้ดูเหมือนเป้าของสหรัฐอเมริกาคือความเสรีในฮอร์มูซแต่ว่าเป้าแรกที่เขาเข้าไปคือโครงการนิวเคลียร์นะนี่มันหายไปหรือยังครับเรื่องนี
0: ้คือมันไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะครับใน MOU ก็มีการพูดถึงเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ประเด็นมันน่าสนใจแบบนี้คุณอรชัยเขาบอกว่าตอนนี้ช่องแคบฮอร์มูซกลายเป็นเหมือนอาวุธทองคำของอิหร่านครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอิหร่านหยิบเอาช่องแคบฮอร์มูซมาเป็นไพ่ต่อรองเขาขีดเส้นเลยนะครับว่าเขาจะไม่คุยประเด็นโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐจนกว่าสหรัฐจะยอมรับสิทธิ์ของอิหร่านในการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซในอนาคตเหมือนเป็นการเปลี่ยนรูปแบบความมั่นคงแบบใหม่ในน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลยกลายเป็นการที่สองฝั่งคุยกันไม่รู้เรื่องหลายคนก็เลยประเมินว่าการเจรจาเชิงเทคนิคของทั้งสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหนเพราะว่าแค่ประเด็นช่องแคบฮอร์มูซประเด็นเดียวเหมือนจุดยืนของแต่ละฝ่ายเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
1: ก่อนหน้านี้เวลาเราคุยกันคุณพงศรัตน์กับผมเนี่ยเราจะคุยกันว่าสหรัฐอยากจะหาทางลงแล้วอิหร่านเองก็รู้สึกว่าลงตอนนี้เขาก็จบสวยเหมือนกันแต่มันมีปัจจัยนึงที่ทำให้สหรัฐอเมริกาอาจจะลงได้ยากเพราะว่าพอจะลงปุ๊บอิสราเอลพาขึ้นฮะรอบนี้อิสราเอลยังเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การเจรจาหรือว่าความรุนแรงมันไปหาจุดจบได้ยากอยู่หรือเปล่า
0: ผมคิดว่าอิสราเอลเนี่ยต้องจับตามองบทบาทอย่างต่อเนื่องตลอดด้วยนะ
1: ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหม
0: รอบนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนคือก็ยังเป็นตัวละครที่เชื่อว่าผู้สังเกตการก็จับตามองท่าทีของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูด้วยเพียงแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอิหร่านหรือเลบานอนมากนักนะครับแต่อิสราเอลก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงได
1: ้
0: เชื่อว่าทางสหรัฐเองก็พยายามอย่างเต็มที่ในการกดดันอิสราเอลด้วยในทางหนึ่งไม่ให้ทำให้ความขัดแย้งมันเกิดความรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้เพราะสหรัฐเองก็คงจะไม่ได้อยากเอาตัวเองเข้ามาพัวพันกับสงครามครั้งนี้มากจนเกินไปมันยังมีปัจจัยเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีรอบก่อนที่เราคุยกันเราก็พูดถึงเรื่องนี้ถูกไหมคร
1: ับซึ่งผมนึกว่าจะจบแน่ๆนะฮะเพราะว่าเขาต้องเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งถูกไหมครับ
0: ถูกครับแต่ก็ยังไม่จบแล้วมันคาราคาซังครับสหรัฐอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากในเชิงของราคาน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะคร
1: ับ
0: แต่ว่ายิ่งนานวันไปเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบย้อนกลับไปที่ชาวอเมริกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นจากตัวเลข ความนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ที่มันลดลงอย่างต่อเนื่องแบบนี้คิดว่าสหรัฐเองก็พยายามที่จะปิดจบให้ได้เร็วที่สุดอย่างน้อยๆมี MOU ขึ้นมาเนี่ยก็ยังเป็นตัวชะลอความขัดแย้งที่มันอาจจะลุกลามบานปลายได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นก็เลยต้องดูท่าทีของอิสราเอลด้วยอิสราเอลไม่ได้มีท่าทีมากในเรื่องของอิหร่านหรือเลบานอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวนึงที่น่าสนใจจากวงนาโต้นะครับ
1: ครับ
0: โดนัลด์ทรัมป์คุยกับเรเซป ไทยิป เอร์ดวนประธานาธิบดีตุรกีก็มีการส่งสัญญาณว่าสหรัฐอาจจะกลับมาขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้ตุรกีอีกครั้งนึงโอ้โหอิสราเอลนั่งไม่ติดF-35 เนี่ยตอนนี้อิสราเอลครอบครองอยู
1: ่
0: ถ้าตุรกีได้ไปก็จะเป็นประเทศที่2ในภูมิภาคที่ครอบครอง F-35 ไปด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะเปลี่ยนดุลอำนาจหรือว่าดุลความมั่นคงบางอย่างที่ตอนนี้อิสราเอลเนี่ยครองความได้เปรียบอยู
1: ่
0: นะครับถามว่าแล้วมันเป็นการส่งสารอะไรจากโดนัลด์ทรัมป์ถึงเบนจามินเนทันยาฮูหรือเปล่าบรรดานักวิเคราะห์สถานการณ์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในฝั่งไทยก็บอกว่ามันก็อาจจะมีความเป็นไปได้คุณอุรชัย
1: ครับ
0: คือนอกเหนือจากการกลับมาจับมือกันระหว่างสหรัฐกับตุรกีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการส่งนัยยะบางอย่างไปถึงอิสราเอลด้วยว่าให้หยุดแค่นี้อย่าเพิ่งทำอะไรที่มันจะทำให้ความขัดแย้งมันลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้เพราะว่าถ้ามีความขัดแย้งระลอกใหม่เกิดขึ้นเนี่ยดีไม่ดีตุรกีอาจจะหันมาสนับสนุนอิหร่านก็ได
1: ้ยิ่งมันยื้อไปแบบนี้นะครับแล้วยิ่งโดนัลด์ทรัมป์สื่อสารออกมาในลักษณะที่ว่าคือภาษาบ้านเราเรียกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะมันก็จะยิ่งมีคำครหาตามมาเยอะนะหนึ่งในนั้นเนี่ยผม เห็นบรรดาพวกนักการเงินการลงทุนในบ้านเราที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่โดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนว่าครอบครัวเขาจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่มันผันผวนในตลาดเงินตลาดลงทุนด้วยหรือเปล่าไอ้ข้อครหาเหล่านี้มันเป็นข้อกล่าวหาที่หนักหนาขนาดไหนสำหรับโดนัลด์ทรัมป
0: ์จริงๆผู้นำสหรัฐเองอาจจะไม่ได้หยิบมาเป็นประเด็นใหญ่ครับหลายคนบอกว่าสหรัฐเนี่ยพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์กับอิหร่าน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับอาจจะชนะในเชิงของกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ถ้าพูดถึงผู้ชนะจากปฏิบัติการทางการทหารหรือว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยผมให้ครอบครัวทรัมป์นะเป็นผู้ชนะมีการเปิดเผยตัวเลขทรัพย์สินของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็บ่งชี้ชัดเจนว่าโหกำไรเพิ่มขึ้นอู้ฟู่เลยครับครอบครัวทรัมป์เพราะว่าบรรดาลูกๆเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพิ่มเติมแต่มันก็จุดชนวนวิพากษ์วิจารณ์นะคุณอุรชัยถึงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนคือเรื่องของการเปิดตัวเลขทรัพย์สินเนี่ยมันกลายเป็นทำให้คนในสังคมอเมริกันก็ตั้งคำถามว่ารัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันดำเนินนโยบายเพื่อเอื้อผลประโยชน์ของธุรกิจของตัวเองหรือเปล่ามันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องจับตามองเหมือนกันครับว่ามันจะกระทบต่อคะแนนนิยมในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมมากน้อยขนาดไหนแม้ว่าการเลือกตั้งกลางเทอมจะไม่ได้เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ตามนะแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบต่อพรรครีพับลิกันแล้วก็พรรคเดโมแครตไม่น้อยเลยครับ
1: อีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์นะครับคุณผู้ชมครับฉากทัศน์เหล่านี้ที่เราชวนพูดคุยกันเพื่อให้เห็นภาพนะครับแล้วก็พอจะคาดเดาได้นะครับว่าต้องใช้เวลาอีกนานขนาดไหนกว่าที่ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะได้ข้อยุตินะครับซึ่งมันจะส่งผลข้ามโลกไปยังการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาด้วยนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ประจำสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: วันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเปิดวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาตั้งแต่5ปีที่แล้วนะคะฟิลิปปินส์และไทยย้ำว่าอาเซียนไม่ได้ละทิ้งฉันทามติ5ข้อแต่ว่าต้องการให้มีการสร้างสันติภาพในเมียนมามีความคืบหน้าค่ะมาเรียเทเรซาพีลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาร่วมประชุมด้วยในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้เมียนมาได้ชี้แจงถึงพัฒนาการของสถานการณ์ภายในประเทศซึ่งถือเป็นการหารือกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021ฝ่ายอาเซียนใช้โอกาสนี้ย้ำจุดยืนเดิมเรื่องการแก้ไขปัญหาตามฉันทามติ5ข้อโดยต้องการให้เมียนมาเปิดทางสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้มากขึ้นลดการโจมตีพลเรือนและสร้างบรรยากาศที่ดีในการแก้ไขความขัดแย้งรวมถึงการปล่อยตัวนักโทษการเมืองด้วย นอกจากนี้ลาซาโรซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมายังระบุได้ว่าอยากให้เมียนมาเปิดโอกาสให้เข้าพบอองซานซูจีหลังจากรัฐมนตรี

0: รัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือ APHR ออกแถลงการเมื่อวานเรียกร้องให้อาเซียนและชาติสมาชิกปฏิเสธกระบวนการใดๆที่จะนำพาไปสู่การให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลทหารเมียนมาแต่เสนอให้มีการพัฒนากรอบการทำงานที่เข้มแข็งและบังคับใช้ได้จริงแทนนอกจากนี้ยังเตือนด้วยว่าอาเซียนได้ให้รางวัลต่อการไม่ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อแก่รัฐบาลทหารเมียนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแทนที่จะลงโทษสำหรับอาชญากรรมที่กระทำต่อประชาชนและการประชุมครั้งนี้อาจสร้างแบบอย่างให้กับกรณีอื่นๆในอนาคตด้วย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำนมกล่องหมดอายุกว่า94ล้านกล่องนะคะโดยระยะสั้นจะเปิดประมูลปลายเดือนนี้ค่ะส่วนระยะยาวต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาน้ำนมในความดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการครัวนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสค.ที่เริ่มหมดอายุแต่ว่ายังคงค้างสต็อกจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าจะต้องแก้ปัญหาเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นตลาดในระยะยาวโดยเรื่องโควต้านมต้องเข้าไปสะสางให้ได้ตัวเลขที่แน่ชัดว่ามีเท่าไหร่โดยเฉพาะนมโรงเรียนต้องมีการควบคุมและจัดการไม่ให้ล้นระบบส่วนนมที่หมดอายุคาดว่าจะเปิดประมูลได้ในเร็วๆนี้เพื่อให้สามารถนำเงินเข้าระบบมาจ่ายให้กับเกษตรกร
2: ปัญหาหนึ่งที่จะต้องสะท้อนเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ดังนั้นถ้าจะแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งนี้สินที่อสคไปติดกับตัวเกษตรกรกับสหกรณ์เองเนี่ยตรงนี้ต้องทำในเชิงโครงสร้างครับเราจะรูปหน้าปัจจุบันเช่นเราจะเงินของประเทศมาละลายเป็นทีไปตรงนี้ผมคิดว่าในส่วนตัวผมคิดว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาโครงสร้างเนื่องจากตรงนี้มันยืดเยื้อมาหลายปีมากนะครับเราเพิ่งมาจับปัญหาได้ 2-3 เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง
1: สำหรับนมกล่องของอสค.ที่หมดอายุทั้ง94ล้านกล่องปัจจุบันถูกเก็บไว้ในโกดังแบ่งการจัดเก็บเป็น2แห่งได้แก่โกดังในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีสัดส่วน70%และอำเภอท่าพระจังหวัดขอนแก่นในสัดส่วน20-30%แหล่งข่าวองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้อสค.เตรียมเปิดประมูลขั้นต่ำที่5ล้านบาทแต่ปัจจุบันพบว่าเอกชนแสดงท่าทีสนใจร่วมประมูลเพื่อนำไปผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์จึงเตรียมพิจารณากำหนดราคากลางใหม่คาดว่าจะมีการตั้งราคาประมูลอยู่ในช่วง 5-10 ล้านบาทขณะที่การดำเนินการในครั้งนี้ได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลางแล้วคาดว่าดำเนินการอย่างถูกวิธีและมีความเหมาะสมส่วนเรื่องการกำหนดราคาไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากมติบอร์ดแต่เป็นการรายงานให้บอร์ดทราบเท่านั้นสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานเปิดประมูลแบ่งเป็น2ระยะใช้คณะกรรมการ2ชุดกำหนดราคาประมูลปัจจุบันคณะกรรมการชุดแรกอยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางซึ่งมีผู้อำนวยการอสค.เป็นผู้กำหนดและอนุมัติคาดว่าจะทราบผลและกำหนดราคาได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนการประกาศประมูลเมื่อทราบราคาแล้วจะมีการประกาศลงในเว็บไซต์เพื่อให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมและการดำเนินการประมูลแล้วก็จำหน่ายในระยะถัดไป
0: กีฬาคำนี้ชวนดูควันหลงของฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะคือฟีฟ่าเนี่ยยืนยันลูกตีเสมอของอังกฤษถูกต้องตามกฎนะคะติดตามกับคุณวิริยะตานุกูลกิจค่ะ

0: ดีครับกลายเป็นประเด็นที่เถียงกันเป็นวงกว้างกับลูกยิงเจ้าปัญหาของจูดเบลลิงแฮมนะครับที่ช่วยให้อังกฤษตีเสมอนอร์เวย์ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแม้ว่าฟีฟ่าจะออกมาชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานว่าเป็นลูกยิงที่ถูกต้องตามกฎนะครับแต่ดูเหมือนเรื่องคาใจแฟนบอลจะยังไม่ได้รับการแก้ไขครับ
1: สวยครับการันจ่ายเรียกมาจูดแตะเข้ามา
0: ประตูสุดดราม่าก็เกิดขึ้นนะครับในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศก็เป็นจังหวะที่จูดเบลลิงแฮมที่ยิงช่วยให้อังกฤษตามตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกท่ามกลางการประท้วงของนักเตะนอร์เวย์ครับคือถ้าเรามาดูจากเหตุการณ์เนี่ยจะเห็นว่าจังหวะเตะเปิดเกมของออยันดิลันผู้รักษาประตูของนอร์เวย์นะครับคือบอลเหมือนจะไปลอยไปชนกับสายเคเบิลของกล้องสไปเดอร์แคมที่ใช้ถ่ายภาพมุมสูงก่อนที่เอลิสแอนเดอร์สันจะเก็บบอลได้แล้วก็กลายเป็นประตูของเบลลิงแฮม

0: จังหวะต่อเนื่องทำประตูในเวลาต่อมาซึ่งถ้าไปดูตามกฎกติกาของผู้ตัดสินนะครับก็ต้องเป่าให้เป็นจังหวะการดรอปบอลและริบประตูตีเสมอของอังกฤษแต่ว่าเกลมองตูแปงครับกรรมการหลักชาวฝรั่งเศสยืนยันคำตัดสินเดิมและก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนัดนี้เลยนะครับคือหลังเจอเกิดประเด็นเรื่องนี้ก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในหมู่ของแฟนบอลทั่วโลกตามที่เห็นเลยนะครับทำให้ฟีฟ่าก็อยู่เฉยไม่ไหวออกมาชี้แจงยืนยันว่าบอลไม่ได้ลอยไปชนสายเคเบิลอย่างที่หลายคนเข้าใจมีหลักฐานด้วยนะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ฝังเอาไว้ในลูกบอลที่ไม่ได้มีการขยับในจังหวะดังกล่าวนะครับนี่ครับพอเตะขึ้นไปแล้วมันไม่มีกราฟขึ้นนะครับซึ่งตัวเซ็นเซอร์ที่ว่านั้นนะครับก็เป็นลักษณะชิปที่ฝังไว้ในลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันคอยจับความเคลื่อนไหวทุกครั้งที่ลูกบอลถูกสัมผัสนะครับคล้ายกับอุปกรณ์ที่จับสัญญาณการเต้นของหัวใจไม่ว่าการสัมผัสนั้นจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนก็จะส่งข้อมูลให้กับกรรมการได้รู้ทั้งหมดเหมือนอย่างลูกยิงของโครเอเชียที่ตอนนั้นตีเสมอโปรตุเกสนะครับช่วงนาทีสุดท้ายโดยริบคืนเพราะว่าบอลเนี่ยสัมผัสโดนเส้นผมของนักเตะโครเอเชียก่อนจะส่งบอลเข้าประตูทำให้เป็นลูกล้ำหน้านะครับแต่คำชี้แจงแล้วก็หลักฐานของฟีฟ่ากับทันให้ประเด็นดราม่าไม่ได้รับการแก้ไขเพราะไม่ว่าภาพช้ามุมไหนก็เห็นได้ชัดเลยนะครับลูกบอลเนี่ยเกิดการเปลี่ยนทิศทางทางอากาศจริงก่อนที่อังกฤษจะได้ประตูตีเสมอครับเอาเรามาดูฝั่งนอร์เวย์นะครับสตาร์เล่โชบักเคนเฮดโค้ชของนอร์เวย์ก็แสดงความเห็นถึงลูกยิงเจ้าปัญหานี้ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเขามองไม่เห็นว่าบอลเปลี่ยนทิศทางอีกทั้งยังไม่ได้รับสัญญาณใดๆว่ามันเกิดขึ้นแต่ทีมงานนอร์เวย์นั่งอยู่ตรงซุ้มมานั่งสำรองหน้าจุดเกิดเหตุเห็นว่ามันมีการสัมผัสเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ในเมื่อฟีฟ่าบอกว่าไม่มีการสัมผัสเพราะไม่มีสัญญาณจากตัวเซ็นเซอร์แบบนี้ตัวเขาเองก็โต้แย้งอะไรไม่ได้นะครับขณะที่ฮาลันครับดาวยิงตัวเก่งของนอร์เวย์ก็ยังมองโลกในแง่ดีแม้ทีมจะต้องตกรอบแบบดราม่านะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ทำให้แฟนบอลทั่วโลกรู้จักนอร์เวย์มากขึ้นครับและหวังว่าผลงานในบอลโลกของนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆของนอร์เวย์สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งต่อไปครับ
1: Norway on the map and hopefully now we can establish something
0: ส่วนทีมนักตบสาวไทยสู้อย่างสมศักดิ์ศรีในเกมนัดสุดท้ายของศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026นะครับแม้จะแพ้ให้กับยอดทีมอย่างตุรกีไป1-3เซตแต่ถ้าดูภาพรวมผลงานปีนี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือว่า VNL ครับนัดสุดท้ายของรอบแรกทีมนักตบสาวไทยอันดับที่14ของตารางที่การันตีรอดตกชั้นแน่นอนแล้วลงสนามพบกับทีมชาติตุรกีที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วเช่นเดียวกันเกมนี้โค้ชออสนะครับจัดทัพใหญ่ส่งกัปตันชมพู่พรพันธ์แนนทัศน์ดาวทิพย์แก้วกัลยาบีมพิมพิยาเพียวอัชราพรและก็อมสินศศิภาพรลงสนามมาดูเซตแรกนะครับเกมบุกของมาริซาวากาสจากตุรกีเนี่ยสร้างปัญหาให้ไทยจนตามหลัง9-12แต่สาวไทยไม่ยอมแพ้นะครับไล่บดบี้ด้วยบอลเร็วของทัศน์ดาวแล้วก็ได้จังหวะทีเด็ดช่วงท้ายเซตนะครับจอกบอลเสิร์ฟรวมถึงการลุก3เมตรของออมสินศศิภาพรพลิกแซงชนะไปอย่างสุดมันเลยนะครับ27-25เราขึ้นนำ1-0จากนั้นเซตที่2นะครับตุรกีคราวนี้เขาปรับแก้ครับใช้ความสูงใหญ่หน้าตาข่ายแล้วก็เกมบล็อกที่เหนือกว่าพลิกคืนชนะไป21-25ส่วนเซตที่3โมเมนตัมยังคงเป็นของตุรกีครับใช้ความหนักหน่วงบวกชนะไปอีก19-25เข้าสู่เซตที่4สาวไทยพยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ทำแต้มไล่บี้อย่างสนุกแต่ว่าตุรกียังคงรักษามาตรฐานความเฉียบขาดในช่วงปลายเซตได้ดีกว่าก็ปิดแมตช์เอาชนะไป22-25ทำให้ตุรกีชนะไทยไป3-1เซตเกมนี้บีมพิมพิทยาโคกรัมระเบิดฟอร์มนะครับทำคะแนนสูงสุดของนัดนี้เท่ากับมาริซาวากัสที่25คะแนนบีมของเราเนี่ยตบไป22บล็อกไป2เสิร์ฟเอสไปอีก1ครับเรียกว่ามาทุกสกิลตามด้วยแนนทัศน์ดาวทำไป12คะแนนแล้วก็เฟิร์มวริศลาศรีทาเลิศที่ทำไป12คะแนนเท่ากันกับแนนทัศน์ดาวนะครับมาดูหลังเกมครับโค้ชออสเผยว่าพยายามสู้เต็มที่ส่งท้ายแม้ว่าเราจะทำได้ตามเป้าก็คือไม่ตกชั้นแล้วนะครับโดยวินแอลปีนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้เล่นทุกคนครับ
2: ใน VNL ในครั้งนี้จะรักษานะคุณภาพนะในทุกๆด้านเช่นคุณภาพร่างกายให้

0: าตรฐานที่ดีรักษาคุณภาพของจิตใจให้มีความเชื่อมั่นนะมีคอนฟิเดนซ์นะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมจัดการเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลความกดดันได้ดีอันนี้ก็ต้องส่งผลต่อไปแล้วก็เทคนิคในการเล่นอันนี้สำคัญมากในการแข่งขัน VNL ในครั้งนี้ทั้ง3สัปดาห์เลยเราได้เล่นทั้งโซนทุกโซนเลยครบเล่นกับโซนยุโรปโซนอเมริกานะโซนอเมริกาใต้โซนเอเชียเราได้ทราบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของท็อปของทุกทีมเลยในโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากและเราจะพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงเทคนิคของเราดีขึ้น
1: สรุปผลงานของทีมสาวไทยใน VNL ปีนี้นะครับชนะ3แพ้9มี12คะแนนซึ่งถือว่าทำผลงานได้ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วที่ชนะเพียงแค่1นัดแพ้ไป11นัดแล้วก็มีเพียงแค่6แต้มเท่านั้นนะครับได้สิทธิ์ไปแข่งขัน VNL 2027ต่อไปส่วนทีมที่ตกชั้นในปีนี้ก็คืออันดับที่18นะครับก็คือทีมชาติบัลแกเรียสำหรับทัพนักกอล์ฟสาวไทยมีกำหนดเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ4ทุ่มนะครับก่อนที่จะเตรียมตัวลุยศึกรายการต่อไปก็คือวอลเลย์บอล CV Cup 2026หรือว่า CV League เดิมโดยสนามแรกแข่งขันที่เวียดนาม31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมแล้วก็กลับมาแข่งขันสนาม2ที่เชียงใหม่ประเทศไทยนะครับระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมครับ for Japan all that such a good play it's just taken Sato out but not Wada however Thailand can come again แต่สำหรับอีกหนึ่งรายการที่เราตั้งความหวังเอาไว้สูงสุดในปีนี้นะครับก็คือศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนในวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้นะครับเพราะว่าทีมแชมป์ครับจะได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาทันทีครับคุณพิมพิมลคุณศิริมาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสุขภาพและผืนป่าคือเรื่องเดียวกันนักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะคุณสุนารีวารีขจรผลเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองจะพาไปเยือนโรงพยาบาลป่าของพี่น้องชาวลาหูค่ะบ้านห้วยชมพูจังหวัดเชียงรายตามรอยภูมิปัญญาของการใช้สมุนไพรพื้นบ้านจากป่าของชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันรักษาติดตามจากรายงานค่ะ

0: ไม่สบายเสียงแรกที่ชาวบ้านที่นี่นึกถึงคือป่าเช้าวันนี้สุนันดีอยู่ที่หมู่บ้านห้วยชมพูนะคะตำบลท่ากออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะที่นี่นะคะจะเป็นบ้านของพี่น้องลาหูค่ะทุกคนเขาบอกว่าที่นี่เป็นชุมชนที่เขามีองค์ความรู้ในทุกบรรยากในการใช้สมุนไพรที่นี่เขาจะเรียกว่าชุมชนลมยามบานป่านะครับอย่างหมู่บ้านห้วยชมพูนี่นะคะสุนันดีได้ยินมาว่าถ้าสมมติว่าคนในชุมชนเขาไม่สบายเบื้องต้นนะคะก็คือเขาก็สามารถเอาสมุนไพรแล้วก็ในชุมชนหรือว่ารอบๆชุมชนแล้วก็ในผืนป่าค่ะมารักษาคนในชุมชนตอนนี้นะคะสุนันดีอยู่กับแม่ที่หมู่บ้านห้วยชมพูนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าป่าค่ะเพื่อที่จะไปตามหาคลังยาในโรงพยาบาลป่านะคะ
1: สมุนไพรแต่ละตัวของชุมชนเนี่ย1อย่างเนี่ยใช้ได้หลายรูปแบบ

แพร่หมอนที่นี่นะคะจึงเข้าใจเลยว่าทําไมที่นี่ถึงเรียกว่าโรงพยาบาลป่าคือต้นไม้บางต้นอ่ะเขาอาจจะคิดว่าแค่เป็นแค่ต้นไม้หรือว่าเป็นใบหญ้าเนี่ยแต่ว่ามันกลับไปเป็นยาสําคัญชนิดนึงในส่วนผสมของการมารักษาคนในชุมชนนะคะทุกคนทุกๆย่ําก้าวที่เราเดินไปอ่ะมันก็จะมีสมุนไพรหมดเลยนะคะทุกคนสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้แต่ว่าสมุนไพรกว่ามันจะมาเป็นสมุนไพรรักษาโรคโรคนึงนะคะเขาใช้สมุนไพรหลายๆชนิดมารวมกันพ่อหมอสมุนไพรนะคะก็ต้องเลยต้องใช้เวลาในการหาสมุนไพรนะเพราะว่าบริเวณในผืนป่าของที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะแล้วก็ต้นไม้บานต้นมันก็จะขึ้นแค่ที่นี่ก็มีเหมือนกันแล้วก็ต้นไม้บานต้นมันก็จะมีมันจะหายาก

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันเวลา 17:34 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14 สิงหาคม 2568สิริอายุ97 ปีคุณหญิงวิรัตชมนันเกิดวันที่2 ธันวาคม 2470เป็นธิดาของนาวาโทหลวงชาญจักรกิจกับนางเจริญหลวงชาญจักรกิจสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและเข้าเรียนต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาต่อด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วคุณหญิงวิรัตกลับมาเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งด้านครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนายกรัฐมนตรีคนที่15ของประเทศไทยมีบุตรธิดา2 คนคุณหญิงวิรัตชมนันดูแลและอบรมบุตรธิดารวมถึงหลานๆด้วยความรักความห่วงใยตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีได้อย่างดีช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์และใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วต้อนรับอคันตุกะจากนานาประเทศสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100 วันจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์ผัดเปลี่ยนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลา 7:00 น., 11:00 น., 17:00 น.และ 19:00 น.และมีพระพิธีธรรมจำนวน8 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพในเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.เวลา 7:00 น.ถึง 17:00

นาฬิกา30นาทีและเวลา17นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา17นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา19นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปขอให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา10นาฬิกากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันนภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา30นาทีครอบครัวพันธ์พักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวทรายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาแขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงรวมทั้งวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราเวลา17นาฬิกาบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายโอฬารธีระสถิตชัยและคณะรวมทั้งวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร
รวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์

วัดโพธิมัณฑาริยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรและวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีเวลา 19:00 นครอบครัวจัญญาภูลบริษัท TS Parking Solution จำกัดบริษัท TSS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์และเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสี่รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์อาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคทรงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลจากองค์การและสถาบันนานาชาติหลายแห่งอาทิเหรียญเซเรสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและรางวัลอาหารปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลกประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงเช้าเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงบ่ายเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงค่ำเวลา 20:00 นถึง 21:00 นสำหรับผู้มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่งหนังสือสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจับตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสำหรับมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าว

0: ในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันมชนกสังขเวชสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนเรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะมี11จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ

0: สวัสดีค่ะค่ําคืนนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะและจะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งค่ะโดยเฉพาะทางด้านของภาคกลางฝั่งทางด้านของตะวันตกนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเช่นเดียวกันค่ะขอให้เฝ้าระมัดระวังเนื่องจากว่าระยะนี้ประเทศไทยเริ่มจะมีล่องมรสุมเลื่อนผ่านมาทางด้านของเมียนมาตอนบนลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนนะคะซึ่งจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงค่ะคลื่นก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะจังหวัดที่จะต้องระมัดระวังน้ำท่วมได้แก่จันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะสำหรับคืนนี้ภาคเหนือมีฝนตก 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสภาคอีสานฝนตก 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสนะคะภาคกลางฝนตกนะคะ 60% ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากค่ะหลายพื้นที่อาจจะเสี่ยงท่วมด้วยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนตก 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงท่วมนะคะหลายพื้นที่อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรภาคใต้มีฝนตก 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักด้วยนะคะอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกับเค้กกฤตฐาดีมีปฏิรภค่ะวงการภาพยนตร์ไทยค่ะมีพี่น้องค่ะที่เป็นผู้กำกับเหมือนกันแต่ว่าจะจำชื่อก็สับสนจะจำหน้าก็อาจจะยิ่งงงนะเพราะว่าเหมือนมากค่ะนั่นคือหมูซักซีแล้วก็ไก่ทนายปีศาจหรือว่าชยนพนทพลบุญประกอบนะคะเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสละค่ะใครจำสลับเอามาปั่นต่อเป็นมุกให้ฮาไปอีกนะคะแต่ว่าผลงานเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้แหละที่จะถูกเปรียบเทียบบางคนก็จับนู่นจับนี่มาเทียบกันระหว่างสองพี่น้องแต่เบื้องหลังค่ะนี่คือสองคนที่ทำงานเคียงข้างกันมาตลอดและวันนี้มีคำชื่นชมจากพี่สู่น้องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนค่ะ
1: คนไหนหมูคนไหนไก่คะ
2: ผมหมูครับผมไก่ครับเอ้ยผมไก่เอ้ยผมหมูครับผมไม่แน่ใจแล้วผมเป็นใครอย่าลืมติดตามพี่หมูในทนายปีศาจนะครับพี่หมูไปเล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าอยู่ซีนนึงนะครับไปนั่งอยู
1: ่สรุปคนไหนไก่คนไหนหมูนะคะ
2: ผมหมูครับ
3: ผมไก่ครับ
1: แยกยังไงแยกยังไง
3: ไก่หล่อกว่าครับหมูสูงกว่าม
2: ันนี่มันข่าวอะไร
1: รู้ก็คิดอยู่เหมือนกัน
3: ไม่รู้เหมือนกันครับต้องเรียก
0: ปั่นให้งงเข้าไปอีกค่ะความจริงคือคนซ้ายของจอพี่หมูชยนพคนขวาคือไก่นทพลนะคะพี่น้องพูดกับดังที่ไม่ใช่แฝดค่ะแต่คนดันสับสนเพราะว่าหน้าเหมือนค่ะมีหลักฐานทั้งการทักผิดหรือเวลาเอ่ยชื่อผลงานก็ชวนเอ๊ะไว้ใส่ถูกคนใช่หรือไม่เช่นพี่หมูค่ะทำหนังซักซีดหวยคันเทพและเมไหนไฟแรงเฟ้อซึ่งพี่ไก่เนี่ยตอนนั้นเขาก็ร่วมเขียนบทด้วยนะคะดังนั้นทั้งซักซีดและเมไหนก็เป็นผลงานของพี่ไก่ด้วยเช่นกันค่ะแปลว่าพี่น้องบุญประกอบเนี่ยเขาช่วยเหลือกันทำงานมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแถมไปโผล่ในหนังของกันและกันมาแล้วด้วยการจำสับสลับขั้วค่ะคนไหนหมูคนไหนไก่ยังไม่ได้

0: ปัญหานะคะกลายเป็นมุกสนุกที่ขยี้ต่อกันเองซะมากกว่าปล่อยให้ความสับสนตกอยู่กับคนทำคอนเทนต์นี่แหละค่ะที่ต้องแยกให้ออกนะคะ
1: เฮ้ยมันเป็นจริงมันเป็นแบบออร์แกนิกที่มันเกิดขึ้นที่คนสับสน
2: ใช่
1: แล้วก็เริ่มสนุกเริ่มแบบมันแปลกดิแล้วพอเราแชร์ไปแล้วคนก็รู้สึกเหมือนหัวเราะอ่ะแล้วก็มันคงสร้างความสนุกสนานให้ผู้คนรอบข้าง
2: ได้มีรอยยิ้มเงี้ยหรอ
1: ใช่โดนทักผิดตลกดี
3: แต่ในวงการไม่ได้เป็นปัญหาย
1: ังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นแบบว่ามีคนแบบจะชวนกำกับแต่มาเรียกแล้วก็กลายเป็นผิดงานไปเลยอย่างเงี้ยยังไม่เจอเบอร์นั้นนะครับ
2: มีปก
1: หรือมีส่งความส่งด่วนผมถามว่าทำไมไม่เอาผมไปเล่นบุญประกอบบราเธอร์แล้วเขาก็เลยเอาผมมาเล่นละ
2: ทดแทนบุญคุณกันบ้าง
3: แล้วพี่ไก่ไปอยู่ในหนังพี่หมู
1: เคย
3: ไหม
1: ซองแดงไงอยู่ซีนสุดท้ายใช่ใช่ใช่ครับ
3: สักซีนไม่อยู
2: ่สักซีนก็อยู่เป็นตากล้องเป็นช็อตไม่ใช่เป็นช็อตตากล้องที่เป็นตากล้อง
1: ใช่
2: ซีนบอดี้สแลมออกมาในอินดอร์สเตเดียม
0: เมื่อ2พี่น้องอยู่วงการเดียวกันค่ะก็ไม่แปลกที่ถูกจับมาเปรียบเทียบนะคะอย่างเพจหนังเนี่ยก็เคยมีแฟนๆเนี่ยวิเคราะห์ว่างานของหมูไก่มาคนละแนวเลยค่ะพี่หมูอาจจะแบบฟีลกู๊ดฮีลใจพี่ไก่นี่เดือดๆเลยดราม่านะคะแต่ในความสัมพันธ์ของ2พี่น้องเขารักกันดีค่ะและส่งแรงบันดาลใจให้กันมาตั้งแต่เด็กเพียงแต่พี่หมูค่ะจับตลาดแมสมาก่อนผลงานเพียบเลยค่ะทั้งพรจากฟ้าเฟรนด์โซนซองแดงแต่งผีและปีนี้เป็น1ใน3ผู้กำกับหนังร้อยล้านโกหังค่ะหัวใจโกโฮมค่ะส่วนพี่ไก่เนี่ยเขาเริ่มต้นจากการทำหนังสารคดีนะเอฮิปัสซิโกแล้วก็2215เชื่อบ้ากล้าก้าวหนังพี่ตูนนะคะก่อนที่จะมากำกับซีรีส์สตรีมมิ่งค่ะทั้งสงครามทรงด่วนซึ่งกวาด9รางวัลนาตราชและล่าสุดทนายปีศาจค่ะแน่นอนว่าครอบครัวภูมิใจแล้วค่ะแต่ว่าตามประสาผู้ชายเขาอาจไม่เคยพูดกันตรงๆค่ะ
4: ถ่ายที่สายระยะรัชดาเราถ่าย
2: ผมก็ปีพี่หมูตั้งแต่เด็ก
3: อันนี้จริง
2: จริงวาดรูปตามเล่นดนตรีอ่านการ์ตูนเล่นเกมเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันเรียนตามเขาเรียนนิเทศตามพี่หมูเรียนฟิล์มตามพี่หมูจบมาเขียนบทให้พี่หมู
1: แต่ว่ากวาดหมดเลยนะรางวัล
3: หรอ
1: ใช่แต่ผมไม่เคยได้รางวัลอะไรเลย
3: จริงหรอ
1: จริงจริงจริง
3: รู้สึกไงกับความสำเร็จพี่ไก่บ้างคะ
1: ดีก็ดีใจเสมอครับปรับปลื้มเสมอครับไม่เคยต้องมาพูดอย่างนี้เลยแปลกมากเลย
2: ครับ
1: เราก็จะมาคอยอยู่อย่างนี้แหละครับติดตามครับผมว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านนะตัวแทนหมู่บ้าน
2: หมู่บ้านอมรินทร์นิเวศ2
1: ตัวแทนหมู่บ้านของภูมิภาคเราเลยผมคิดว่างั้นแล้วผมว่าเขายังไปได้อีกไปอย่างนี้ยังเป็นอยู่ระหว่างทางยังไปได้อีก
2: ไปไหนก็ไม่รู้นะ
0: นี่แหละค่ะถึงพี่หมูเขาจะอวยยศให้พี่ไก่เป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะแต่ต้องบอกว่าคอนเทนต์หนังแล้วก็ซีรีส์ไทยปีนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยความเก่งคนละแบบของทั้งคู่ค่ะที่ทำให้อุตสาหกรรมหนังไทยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาตินะคะสรุปแล้วคุณผู้ชมแยกออกหรือยังคนไหนหมูคนไหนไก่ค่ะและปลายปีนี้นะคะเราจะได้ดูโขนค่ะจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะถือเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ชูบทบาทตัวละครผู้หญิงค่ะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีการออดิชั่นค่ะนักแสดงโขนเป็นปีแรกเลยค่ะที่เขาบอกว่าคนโขนมาสมัครคัดเลือกกันมากที่สุดเป็นประวัติการค่ะนี่เป็นบรรยากาศค่ะการคัดเลือกนักแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาโดยมีการเปิดรับการคัดเลือก2วันค่ะนักแสดงโขนสมัครเข้ามาออดิชั่นมากถึง 1,135 คนค่ะโดยอาจารย์รัชนาพวงประยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยละครปี2554เผยค่ะว่าปลายปีนี้ทุกคนจะได้ดูโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่หยิบเอาเรื่องราวของตัวละครผู้หญิงมาเล่นเพื่อเป็นตัวแทนของความจงรักภักดีความยึดมั่นในความรักและความซื่อสัตย์อีกทั้งยังเป็นการรำลึกและเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิและพลิกฟื้นโขนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะ

0: ครูว่าใครๆก็คงรู้นะว่าปีนี้เป็นปีอะไรเป็นปีสำคัญอย่างหนึ่งของพวกเราเราได้รับความทุกข์โศกแย่แย่มากเราอาจจะมีส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่เราได้เห็นได้รับความสุขบ้างครูสำหรับครูนะครูคิดอย่างเงี้ยว่าจากทุกข์แล้วเนี่ยเรายังเห็นนะเพราะเรามีพระราชินีเราด้วยเราก็ต้องทำยังไงลูกบทที่จะเห็นบทที่จะเชิดชูอันนี้ครูคิดเองนะอาจจะไม่นั่นแต่ตามความคิดของครูแล้วเนี่ยดีที่สุดคือสีดาได้เชิดชูนี่แหละค่ะถึงได้บอกเออคำนี้ทีแรกครูก็ยังคิดว่าทำไมมันสั้นจังเลยทำไมไม่ต่อให้ยาวแต่พอนั่งคิดนั่งมองก็เก๋ดีนะคำว่าสีดาเพราะเขาไม่รู้สีดามาทำอะไร
1: คือสั้นๆแบบนี้เลย
0: สั้นๆอย่างนี้ให้ตีความหมายเอง
2: รองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันสุวรรณค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ปี2548เผยค่ะว่าเมื่อนางสีดาคือบทนำในเรื่องการคัดเลือกจึงไม่ง่ายนะคะเพราะนอกจากรำสวยแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นที่สำคัญค่ะนางสีดาต้องมีใบหน้าที่โดดเด่นสวยสะดุดตาค่ะและนอกจากนี้ยังมีเรื่องของส่วนสูงที่เป็นเกณฑ์ตายตัวเพราะนางเสียดาจะตัวสูงหรือว่าตัวเตี้ยเกินไปก็ไม่ได้นะคะโดยช่วงเช้าค่ะที่มีการออดิชั่นนักแสดงโขนไปแล้ว200คนมีเพียง5คนเท่านั้นที่เข้าตาคณะกรรมการค่ะ
3: เราดูว่าถ้าสมมุติว่าจะเลือกคนที่รูปร่างสะทัดไปมันก็จะไม่เหมาะกับความเป็นสีดาที่แบบว่าพอมีทั้งในเรื่องของตัวเปิดตัวที่ยังเป็นแบบสีดากับพระองค์สองนี่ก็คือมีลูกแล้วอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องให้เหมาะสมกับบุคลิกด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าพูดจะสูงดูแบบประเภทแบบคุณแบบนางงามเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เนื่องจากว่าเครื่องแต่งกายของมูลนิธิเนี่ยทำแบบประณีตวิจิตรบรรจงแล้วก็สัดส่วนต่างๆพวกนี้เป็นการรักษาในเรื่องของรูปแบบแพทเทิร์นของอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสัมพันธ์กันด้วย
2: จากผู้สมัครรอบคัดเลือกค่ะ 1,135 คนจะมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบค่ะซึ่งจากครึ่งหนึ่งที่ผ่านเข้ารอบนี้จะมีทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะคะเพราะว่าต้องขึ้นโชว์กันหลายรอบการแสดงหากตัวจริงเกิดป่วยกระทันหันตัวสำรองก็จะได้ขึ้นโชว์แทนค่ะโดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569นะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคอกาแฟหรือเปล่าคะทุกวันนี้คนจีนหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้นค่ะมีธุรกิจกาแฟที่เติบโตต่อเนื่องนะคะหากที่จีนก็กำลังสร้างวัฒนธรรมการดื่มกาแฟในแบบตัวเองหยิบเอาเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นจุดขายหวังจะได้เสิร์ฟกาแฟรสชาติใหม่ที่พร้อมบุกตลาดโลกติดตามในแลโลกเห็นเราค่ะ
4: จะเชื่อว่ารสเผ็ดร้อนของพริกไทยเสฉวนหรือหัวเจียวจะมาผสมลงในแก้วกาแฟได้อย่างลงตัวแถมยังกลายเป็นจุดขายของร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่ศาลเจ้าสามก๊กในนครเฉิงตูจนกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วแดนมังกรไม่เพียงแค่กาแฟใส่พริกหากภายในร้านยังเสิร์ฟเมนูที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของสันเจ้าเช่นการพิมพ์ลายรูปคงเบ้งลงบนฟองนมของถ้วยกาแฟด้วยการจับเอาจุดขายท้องถิ่นมาเติมรสชาติใหม่ๆให้กับธุรกิจกาแฟนอกจากจะเรียกลูกค้าและนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากแล้วหากยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมกาแฟของคนจีนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสชาติและประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น
5: ตัวกาแฟเองก็เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และวัยทำงานของจีนนะครับผมดังนั้นนะครับมันก็สร้างในส่วนของนะครับทัศนคติขึ้นมาใหม่ว่ากาแฟเนี่ยช่วยให้เกิดการผ่อนคลายดังนั้นเราเลยได้เห็นว่าในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจีนก็จะมีร้านกาแฟที่ไม่ได้เน้นแบบตลาดแมสแต่เน้นที่เรียกว่านิชมาร์เก็ตเป็นร้านกาแฟแบบที่เป็นแบบพรีเมียมร้านกาแฟที่เป็นแบบสเปเชียลตี้แล้วผสมผสานให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยครับ
4: กาแฟในจีนมีมูลค่าสูงกว่า 220,000 ล้านหยวนเมื่อปีที่ผ่านมาโดยโมเดลร้านกาแฟอิสระกำลังเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวด

0: ร็วในแดนมังกรโดยเฉพาะในนครเฉิงตูที่กว่า80%เป็นร้านกาแฟอิสระและแต่ละแห่งต่างก็พยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองการดึงจุดเด่นท้องถิ่นขึ้นมาสร้างคุณค่าให้กับกาแฟ1ถ้วยยังเกิดขึ้นในอีกหลายเมืองของจีนเช่นหลังคาโลกอย่างนครลาซาในเขตปกครองตนเองทิเบตที่ปัจจุบันมีร้านกาแฟมากกว่า800แห่งก็ใช้เอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเมนูเอสเปรสโซ่ที่เติมชีสนมจามารีหรือการตกแต่งร้านด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมทิเบตขณะเดียวกันเจ้าของร้านกาแฟในจีนจำนวนไม่น้อยเลือกใช้เมล็ดกาแฟจากมณฑลยุนนานเท่านั้นเนื่องจากมีจุดเด่นอยู่ที่กลิ่นผลไม้เมืองร้อนและมีคุณภาพไม่แพ้เมล็ดกาแฟจากผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ
1: หนึ่งในสถานที่สำคัญของเมืองซีอานก็คืออะไรครับ
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสังคมบัญญา

I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นาทีรายการ Biz Geniusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้เรามีเรื่องราวที่จะได้ติดตามนะคะทั้งเรื่องของไฟไหม้

0: เมื่อคืนนี้ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ร้านเหล้าแถวลาดพร้าวต้นลาดพร้าวเลยนะคะเดี๋ยวติดตามค่ะนอกจากนี้ก็มีรายงานเกี่ยวกับการแสดงความชื่นชมและยกย่องเชิดชูความสามารถของเนเน่รอยัลสาววัย16ปีจากภูเก็ตที่ไปร่วมรายการ America's Got Talent นะคะนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆใช่ไหมคะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับไทยเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีหารืออาเซียนพูดคุยกับเมียนมานะครับหวังว่าจะคืนสู่เวทีภูมิภาคของอาเซียนด้วยสำหรับเมียนมาเองนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่กองทัพบกชี้แจงงบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สำหรับเงิน 5,300 กว่าล้านครับบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ซุกซ่อนยอดเบี้ยเลี้ยงกำลังพลตามระเบียบนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงนะครับชี้แจงถึง 2-3 ประเด็นด้วยกันทางด้านต่างประเทศนะครับมีการพูดคุยถึงประเด็นที่เป็นภัยธรรมชาติครับตอนนี้จีนกำลังได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบาหวีถล่มอย่างหนักทางตะวันออกบอกว่าระวังฝนตกต่อเนื่องหลายวันทีเดียวครับสำหรับจีนและเช็คอามัดอดีตผู้นำกาตาร์ผู้ปั้นบอลโลก2022อัลจาซีราสวรรคตแล้วด้วยวัย74พรรษาครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายของวันนี้ด้วยครับวันนี้วันจันทร์ครับมีคำถามและมีรางวัลด้วยครับ
0: ค่ะช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้อธิบดีพูนพงษ์นายนาภากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความพยายามร่วมกันกับหลายภาคส่วนนะคะที่จะทำให้คนไทยมีอาชีพผ่านการทำงานกับแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusไทยช่วยไทยอีกโครงการหนึ่งนะคะติดตามได้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ13กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 13กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2452และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมสุขาภิบาลนำน้ำมาใช้ในพระนครตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศโดยให้จัดทำที่ขังน้ำที่คลองเชียงรากแขวงเมืองปทุมธานีแล้วให้ขุดคลองแยกเป็นทางน้ำลงมาที่คลองสามเสนฝั่งเหนือตามแนวทางรถไฟและตั้งโรงสูบน้ำแล้วกรองให้น้ำสะอาดเพื่อจำหน่ายน้ำไปในที่ต่างๆตามควรแก่ท้องที่ของเขตพระนครรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกภาษาสันสกฤตเพื่อจะเป็นคำสั้นๆว่าการประปาต่อมารัชกาลที่6เสด็จมาทรงเปิดกิจการโดยมีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่าการประปากรุงเทพและเป็นการประปานครหลวงในปัจจุบันนั่นเองครับ
0: ค่ะมีรายงานรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆให้ได้ติดตามกันค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นช่วงที่เป็นช่วงรอยต่อของวันอาทิตย์ต่อเช้าวันนี้ล่ะค่ะยังเที่ยวกันอยู่นะคะกลางคืนเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านเหล้าย่านลาดพร้าวนะคะพบผู้เสียชีวิตแล้วนะคะตอนนี้ล่าสุด27รายส่วนใหญ่ติดอยู่ภายในห้องน้ำแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะมีรายงานแจ้งเหตุผ่านสายด่วน199นะคะเมื่อเวลาประมาณ 23:57 อีก3นาทีจะถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนปรากฏว่าศูนย์วิทยุพระรามได้รับแจ้งจากสายด่วน199ค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารที่ชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวใกล้ซอยลาดพร้าว1เลยนะคะถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยไปร่วมด้วยกู้ภัยสุทธิสารประสานกองกำลังจากสถานีดับเพลิงทั้งพหลโยธินทั้งพญาไทแล้วก็ห้วยขวางเข้าไปสนับสนุนการระงับเหตุในจุดดังกล่าวนะคะแล้วก็พบว่าพอเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงพบเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทีเดียวค่ะอยู่ภายในร้านที่มีผู้ติดอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเบื้องต้นก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บไฟลวก1รายตอนแรก1คนนะคะก่อนจะเร่งเข้าไป ที่ไปห้องน้ำ3

0: 3หัวฉีดนำน้ำเข้าไปฉีด3หัวฉีดระดมความช่วยเหลือเพื่อควบคุมเพลิงเอาไว้ให้อยู่นะคะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ35นาทีค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด27รายด้วยกันค่ะส่วนใหญ่ติดอยู่ภายในห้องน้ำก็หนีเข้าไปในภายในห้องน้ำหาความเย็นหาน้ำมาดูแลตัวเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายสิบรายด้วยกันนะคะก็มีการดูแลนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นการด่วนทีเดียวค่ะยังไม่ทราบชะตากรรมในเวลานี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วก็ล่าสุดตอนตีสามนะคะตีสามตรงมีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด27รายเท่าเดิมค่ะเป็นชาย9รายนะคะหญิงอีก18รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด18คนด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือต่อไปนะคะล่าสุดตัวเลขคือไปแยกเพศได้แล้วก็เห็นจำนวนที่แน่นอนนี่คือข้อมูลประมาณนี้นะคะสำหรับเช้านี้คงมีการรายงานอย่างต่อเนื่องค่ะขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับเมื่อวานคุณสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมานะครับเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมานะครับที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลกรุงเทพมหานครครับมีคุณมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนด้านเมียนมาและประธานอาเซียนเป็นประธานและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมด้วยครับที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ด้วยนะครับเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาเซียนกับเมียนมาและการสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้ออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเมียนมาที่ประชุมตระหนักถึงความจำเป็นในการมีปฏิสัมพันธ์และการหารือโดยตรงระหว่างอาเซียนกับเมียนมาครับซึ่งก็จะช่วยสร้างความไว้วางใจส่งเสริมความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญและสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการที่เมียนมาเนี่ยจะกลับมามีส่วนร่วมกับอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยอาเซียนจะยังคงติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดและมีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนให้เมียนมาบรรจุมีการบรรจุข้อตกลงต่างๆเหล่านี้เข้ามาและสันติภาพเสถียรภาพของทั้งสองส่วนก็คืออาเซียนและเมียนมาเนี่ยผ่านการหารือและการสร้างฉันทามตินะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยอาเซียนจะเดินหน้าหารือแนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปด้วยรวมทั้งในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ซึ่งจะมีการจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์เพื่อผลักดันความร่วมมือและความคืบหน้าในประเด็นเมียนมาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับ
0: ค่ะก็ติดตามกันข่าวต่างๆหลายรูปแบบนะคะในช่วงนี้นอกจากนี้ค่ะยังมีการเสียชีวิตของผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกรมราชทัณฑ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ต้องเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญสาเหตุเกิดจากอะไรมีข้อมูลรายละเอียดอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานกรมราชทัณฑ์มีการเผยแพร่เอกสารข่าวบอกว่าตามที่กรมราชทัณฑ์มีการควบคุมตัวคุณสุภชัยศรีสุภอักษรความผิดฐานช่อโกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นโทษจำคุกคือ19ตุลาคม2581ถูกคุมขังอยู่เรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่วันที่11มีนาคม2559จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ต้องขังการตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายแรกเข้าพบว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้แพทย์และพยาบาลประจำเรือนจำดูแลรักษาตลอดจนส่งตรวจอาการตรวจผลเลือดทางห้องปฏิบัติการตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องครับต่อมาเมื่อวันที่25มิถุนายน2569เกิดอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวันที่26มิถุนายน2566

0: 69ครับแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความเห็นให้ส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่สถาบันโรคทรวงอกได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งคุณสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรวงอกในวันที่12กรกฎาคม2569เวลาประมาณ 6:17 นาทีซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจำดำเนินการทางกฎหมายประสานแจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรพร้อมเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพเข้าตรวจสอบในการนี้เรือนจำกลางบางขวางมีการแจ้งประสานให้ญาติของคุณสุภชัยได้ทราบแล้วเป็นลำดับเหตุการณ์ตามลำดับเหตุการณ์นะครับซึ่งโดยทางหน่วยงานพร้อมอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ซึ่งคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพประกอบด้วยพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการฝ่ายปกครองและแพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันเข้าดำเนินการชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนตามกฎหมายเมื่อเวลา 9:20 นเมื่อวานนี้นะครับโดยผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสอดคล้องกับอาการป่วยวิกฤตซึ่งญาติก็ได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดครับกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกรายโดยเฉพาะผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งก็จะได้รับการตรวจคัดกรองติดตามอาการและรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของคุณสุภชัยศรีสุภอักษรเรือนจำก็มีการดำเนินการดูแลรักษาตามแนวทางของแพทย์มาโดยตลอดเมื่อเกิดเหตุก็มีการดำเนินการแจ้งพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพตามที่กฎหมายกำหนดโดยทันทีผลการชันสูตรยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคตามธรรมชาติกรมราชทัณฑ์พร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมต่อไปอันนี้เป็นแถลงของกรมราชทัณฑ์ครับ
1: ค่ะมาเรื่องของคนเก่งคนดีที่น่าชื่นชมกันบ้างนะคะมีเรื่องราวจากคุณนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือรัฐมนตรีกระทรวงพม.นี่นะคะได้พูดถึงการแสดงความชื่นชมนะคะต่อน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอําลอยนะคะจากภูเก็ตค่ะเยาวชนวัย16ปีที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะคะด้วยการแสดงสดกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ร้องเพลงซอมบี้ทำให้ผู้คนทึ่งกับความสามารถของเด็กวัยนี้และเสียงที่ทรงพลังสามารถเป็นนักแสดงระดับร็อกสตาร์ระดับที่เป็นผู้ที่เป็นซูเปอร์สตาร์บนเวทีโลกได้ได้คะแนนจากคณะกรรมการในรายการ America's Got Talent นะคะถึง4ถ้าบ้านเราก็4ผ่านนะคะอันนี้เรียก4 yeses นะคะ4เสียงของกรรมการก็ให้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมทั่วโลกนะคะก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าทำไมไม่ได้กดปุ่มGolden Voice หรือปุ่มที่แสดงว่ามีสิทธิพิเศษนี่นะคะแต่ว่าก็วิเคราะห์กันว่าอาจจะเห็นว่าผู้ที่ได้รับชนะเลิศเนี่ยมักจะเป็นนักร้องอาจจะรอผู้ที่มีความสามารถด้านอื่นๆอันนี้ก็วิเคราะห์กันไปนะคะแต่รัฐมนตรีพม.เราก็บอกว่าชื่นชมไม่ใช่เพียงแค่เป็นพรสวรรค์ของน้องเนเน่รอยัลเท่านั้นนะคะแต่เกิดจากความมุ่งมั่นความมีวินัยความอดทนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะและการฝึกฝนตั้งแต่เล็กๆค่ะมีกีตาร์ไฟฟ้าเล่นตั้งแต่เล็กๆซ้อมมาแล้วก็เริ่มต้นจากการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกในสถานที่สาธารณะต่างๆที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสู่การเป็นศิลปินเยาวชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติค่ะเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนไทยหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนมีวินัยก็สามารถทำได้ไม่แพ้ชาติใดที่จะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะคุณนิกรก็บอกว่าเพื่อเป็นการดูแลเป็นพิเศษนะคะก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดภูเก็ตนะคะร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตพมจ.ภูเก็ตนะคะนำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีให้แก่น้องเนเน่รอยัลครอบครัวของน้องนะคะพร้อมทั้งพิจารณาจะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงสร้างแรงบันดาลใจเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติในโอกาสต่อไปนะคะเพื่อยกย่องความดีเด่นของน้องความสามารถ

0: พิเศษของน้องที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินะคะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เยาวชนในสังคมไทยค่ะสำหรับการกระทรวงพม.เองนะคะก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือดย.ค่ะมีขั้นตอนที่จะขับเคลื่อนให้นโยบายในการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ทั่วประเทศทุกตำบลและมีสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ประจำตำบลแต่เป็นแห่งประเทศไทยเนี่ยให้เป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศค่ะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นะคะที่พร้อมจะเติบโตสร้างชื่อเสียงสร้างคุณประโยชน์แล้วก็มีสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะยกระดับกลไกสภาเด็กอย่างไรเพราะทุกปีก็มีกิจกรรมดีๆของสภาเด็กและเยาวชนออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ในยุคคุณนิกรยังไม่ได้บอกว่าวิธีการยกระดับเป็นอย่างไรแต่บอกว่าจะยกระดับเพื่อที่จะให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้เชื่อมั่นได้ว่าสามารถมีคุณภาพที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาตินะคะถ้ามีการฝึกฝนและไม่ยอมแพ้ดังตัวอย่างของน้องเนเน่นั่นเองค่ะจากความชื่นชมกับความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะไปที่กองทัพบกบ้างที่มีการชี้แจงงบประมาณของกอรมน.ค่ะ
1: เมื่อวานพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับมีการเปิดเผยกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติออกมาแถลงกล่าวถึงการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ครับในลักษณะที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวนะครับซึ่งกองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนให้กับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในภารกิจแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้จึงพบประเด็นที่อาจจะส่งผลทำให้สังคมทั่วไปเกิดความเข้าใจสับสนมีรายละเอียดที่สำคัญก็คือประเด็นที่1นี่มีการกล่าวถึงงบประมาณประจำปี2570ของกอรมน.ที่มีวงเงินรวม5,737,390,300 บาทแต่มีการตั้งงบเงินเดือนไว้เพียง14,337,800 บาทเท่านั้นครับแต่อาศัยกลไกกฎหมายยืมกำลังพลข้ามห้วยแล้วนำเม็ดเงินภาษีไปซุกซ่อนในงบรายจ่ายอื่นสูงถึง 5,314,268,700 บาทหรือร้อยละ 92.6 ของงบประมาณทั้งหมดครับเพื่อทำหน้าที่เป็นท่อกระจายเงินในลักษณะใช้เงินนำหน้าวานคนอื่นทำงานผู้ปฏิบัติงานให้กอรมน.เกือบทั้งหมดจะเป็นการมาทำงานในลักษณะของการมาช่วยราชการของส่วนราชการต่างๆรัฐจึงกำหนดให้มีการตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนคนละ 2,500 บาทซึ่งในทางระบบบัญชีการจัดทำงบประมาณทางสำนักงบประมาณเป็นผู้กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนเบี้ยเลี้ยงไปเสนออยู่ในหมวดของรายจ่ายอื่นๆซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของสำนักงบประมาณแบบเปิดเผยไม่ใช่เรื่องของหน่วยพยายามหาช่องทางกระจายเงินไปซุกซ่อนอย่างที่มีความพยายามในการบิดเบือนกันประการที่2กรณีที่กล่าวถึงงบดับไฟใต้ตั้งงบรายจ่ายอื่นสูงถึง 4,305,465,600 บาทแบ่งเป็นค่าจ้างกำลังพล 2,341,9,900 บาทคือค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงซึ่งไม่ใช่ตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนทางสำนักงบประมาณระบุ กำหนดให้เสนอแยกไว้อยู่ในหมวดรายจ่ายอื่นๆซึ่งไปตามระเบียบและแนวทางระบบบัญชีในลักษณะเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ใช่ทางกอรมน.ไปแยกหวังหลบซุกซ่อนไว้อย่างที่ได้มีการบิดเบือนนำเสนอออกไปโดยสัดส่วนงบประมาณกอรมน.จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาโดยตลอดในทุกปีที่ผ่านมาโดยงบประมาณรวมกอรมน.ทั้งหมดส่วนใหญ่ประมาณ 75% จะใช้สำหรับภารกิจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้และในจำนวนนี้เกือบ 70% ก็จะเป็นไปในส่วนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มพิเศษตอบแทนให้กับกำลังพลทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและส่วนราชการอื่นที่ได้มาบรรจุในอัตราของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามียอดรวมทั้งสิ้นประมาณ 49,000 อัตราครับส่วนประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายกรณีที่กล่าวว่าเป็นภาพสะท้อนความซ้ำซ้อนอย่างรุนแรงทั้งมีหน่วยงานหลักอย่างสอบต.และฝ่ายปกครองรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

0: มีลักษณะเฉพาะซึ่งปัญหามีความสลับซับซ้อนอาชญากรอาชญากรรมมีลักษณะรุนแรงแตกต่างจากสังคมในภูมิภาคอื่นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงมีการมอบหมายภารกิจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ให้กอรมน.เป็นหน่วยรับผิดชอบจึงมีการจัดตั้งกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยรับผิดชอบในระดับพื้นที่ประกอบด้วยภารกิจงานย่อยหลายด้านและในส่วนผู้ปฏิบัติงานก็มีทั้งทหารตำรวจและพลเรือนและด้วยลักษณะของงานยังไม่มีการทำงานในลักษณะซ้ำซ้อนกับหน่วยงานไหนส่วนสำหรับสอบตก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาต่างๆขอบเขตงานก็ไม่ได้มุ่งไปที่การคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนการใช้กฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมสังคมบทบาทของสอบตกับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงเป็นคนละลักษณะงานกันแต่ทั้ง2ส่วนก็จะสามารถเกื้อกูลงานซึ่งกันและกันได้ในภาพรวมครับ
1: ค่ะเราก็เสนอมาหลายประเด็นข่าวแล้วนะคะทั้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งมีผู้เสียชีวิตในเรือนจำทั้งงบประมาณกอรมน.และความสำเร็จของน้องเนเน่รอยัลที่ภูเก็ตหรือน้องแพรวนะคะในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ค่ะวันนี้เรามีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้มอบอะไรมาคะ
0: เป็นหนังสือครับชื่อว่าแหกกฎเดิมเติมวิธีคิดด้วยกฎใหม่ที่ฝากชีวิตได้อย่างสนิทใจหนังสือเล่มนี้ชวนทบทวนกรอบคิดเดิมที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อกล้าฉีกกฎเกณฑ์เหล่านั้นและสร้างกฎใหม่ที่เหมาะสมกับความสุขและความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองครับเขียนโดยริชาร์ดเอ็มพลาแปลโดยหรือเรียบเรียงโดยสมิธเอกโชติครับแหกกฎเดิมเติมวิธีคิดด้วยกฎใหม่ที่ฝากชีวิตได้อย่างสนิทใจ1เล่มครับ
1: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะถ้าตอบถูกและโชคดีด้วยตอบว่าผู้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะรัฐมนตรีนิกรสมกลางออกมาให้ข่าวที่รายงานไปเมื่อสักครู่ยกย่องเชิดชูความสามารถที่ไม่เป็นเพียงจากพรสวรรค์เท่านั้นเป็นทั้งความมีวินัยความมุ่งมั่นและฟันฝ่าอุปสรรคมาตั้งแต่เล็กๆนะคะจนประสบความสำเร็จคือใครเรากำลังยกย่องชื่อชูเยาวชนคนนี้คือใครบอกมาเลยค่ะเป็นใครอย่างไรนะคะบอกชื่อจริงชื่อย่อมาได้เลยขอให้เรารู้ว่าท่านกำลังหมายถึงใครตอบชื่อของน้องคนนี้เข้ามาใน LINE แอดของจุฬาเรดิโอ plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบนะคะเดี๋ยวผู้โชคดีเดี๋ยวค่อยรายงานต่อนะคะนี่ฉันขอรายงานข่าวจาก MEAซึ่งเป็นก็คือการไฟฟ้านครหลวงนั่นเองนะคะได้เผยแพร่ข้อมูลคำเตือนออกมาว่าช่วงนี้จะมีคนโทรศัพท์มาแอบอ้างมาแจ้งประชาชนว่าจะจัดการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ซึ่งเป็นการลงทะเบียนให้กับผู้มีสิทธิสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าเขาก็ให้ลงทะเบียนแต่มีคนโทรมาบอกว่าจะต้องโอนเงินนะมีค่าติดตั้งมีค่าดูแลมีค่าใช้จ่ายหรือหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปทำให้เกิดความไขว้เขวเข้าใจผิดจนอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได้ MEA จึงประกาศแจ้งเตือนมาบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่โทรประการที่หนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ไม่โทร2วิธีการลงทะเบียนของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้านี่นะคะมี2ทางเท่านั้นคือไปที่ MEA เขตนะคะการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เขตเนี่ยมี18เขตไปด้วยตนเองหรือกระทำการลงทะเบียนดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงสะดวกมากครบทุกขั้นตอนรวดเร็วและมีการติดตามสถานะได้ว่าเสร็จหรือยังไปถึงไหนนะคะติดตามได้เลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนตลอด24ชั่วโมงนะคะทำได้2ช่องทางเท่านั้นคือไปด้วยตัวเองที่ MEA เขต18เขตและไปที่กรอกออนไลน์ได้เลยติดตามได้ทุกขั้นตอนนะคะ MEA จึงขอความร่วมมือประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อไม่มีเจ้าหน้าที่เราไม่เคยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่โทรไป MEA บอกนะคะหรือติดตามข่าวสารได้ถ้าสงสัยถามก่อนเลยอย่าส่งข้อมูลไปแล้วมาบอกว่าส่งไปแล้วแล้วจัดการมันติดตามภายหลังยากนะคะ1130ค่ะสายด่วน MEA หรือ LINE ของ MEA Connect นะคะสามารถติดต่อได้นะคะมีโล่สีเขียวนำหน้า @MEA Thailand นะคะสำหรับบัญชี LINE อย่างเป็นทางการของ MEA ค่ะก็เป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้ติดตามต่อนะคะ

0: ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันได้เลยค่ะช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
1: สำนักพระราชวังกาตาร์แถลงเมื่อวานนี้ครับว่าเชคอะห์มัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตผู้ครองรัฐกาตาร์ผู้ทรงก่อตั้งสถานีโทรทัศน์อัลจาซีราและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการคว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2022เสด็จสวรรคตแล้วสิริพระชนมายุ74พรรษาครับเชคอะห์มัดบินคอลิฟะอัลซานีทรงปกครองกาตาร์ในช่วงปี2538ถึง2556ครับจากนั้นทรงสละราชสมบัติให้เชคตะมีมพระราชโอรสผู้เป็นผู้ครองรัฐองค์ปัจจุบันของประเทศในแถบอ่าวอาหรับอันมั่งคั่งด้วยก๊าซธรรมชาติแห่งนี้สำนักพระราชวังกาตาร์แถลงข่าวการสวรรคตของพระบิดาแห่งเอมีเชคอะห์มัดบินคอลิฟะอัลซานีเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้พร้อมกับคำไว้อาลัยว่าขอพระอัลเลาะห์ทรงโปรดเมตตาต่อดวงพระวิญญาณและทรงตอบแทนคุณงามความดีอย่างล้นพ้นแด่พระราชกริยากิจที่ทรงอุทิศเพื่อมาตุภูมิและประชาชาตินี้ความสำเร็จในการก่อตั้งสำนักข่าวอัลจาซีราตลอดจนการเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกเมื่อปี2565ถือเป็นกลไกสำคัญที่เชคอะห์มัดทรงใช้ยกระดับชื่อเสียงและบทบาทของกาตาร์ในเวทีโลกนอกจากจะสร้างภาพจำใหม่ให้กับนานาชาติแล้วยังเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่จากสังคมชนเผ่าเบดูอินในอดีตให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลระดับภูมิภาคเพื่อให้การสืบราชสันตติวงศ์เป็นไปอย่างราบรื่นเชคอะห์มัดทรงส่งมอบอำนาจให้แก่พระราชโอรสซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารในขณะนั้นนะครับในเดือนมิถุนายน2556การทรงสละราชสมบัติของกษัตริย์ในราชวงศ์อาหรับแถบอ่าวเช่นนี้นับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งขณะที่ตัวพระองค์เองก็ยังยึดอำนาจจากพระราชบิดาในการรัฐประหารโดยปราศจากการนองเลือดเมื่อปี2538ครับมีข่าวจากจีนนะครับตอนนี้พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของจีนโดนฝนถล่มและลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาหวีครับซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของปีนี้ส่งผลให้เมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นได้รับความเสียหายอย่างหนักเป็นการทดสอบสำคัญในการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วของทางจีนเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าพายุบาหวีจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในช่วงเช้าวันอาทิตย์ขณะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าระบบพายุลูกนี้มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งอาจทำให้ฝนตกหนักเป็นวงกว้างและต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือของจีนในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าก่อนจะขึ้นฝั่งทางด้านมีการสั่งอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนครับโดยเฉพาะในมณฑลเจ้อเจียงโดยพายุบาหวีเคลื่อนขึ้นฝั่งครั้งแรกที่นครระดับอำเภอยู่หวันนะครับเมื่อเวลาประมาณ 23:02 ของวันเสาร์นะครับแล้วก็เคลื่อนเข้าฝั่งครั้งที่2ที่นครระดับอำเภอยู่ชิงในนครระดับจังหวัดเบิ้นโจวช่องนะครับในช่วงเที่ยงคืนในระดับอำเภอยู่ชิงสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานว่ามีต้นไม้โค่นล้มกว่า 1,300 ต้นโดยกว่า700ต้นถูกถอนรากถอนโคนและเกิดน้ำท่วมขังถึงครึ่งล้อรถยนต์ครับเจ้าหน้าที่ก็กู้ภัยต้องช่วยรถขุดและเลื่อยไฟฟ้าเร่งเคลียร์ซากต้นไม้ที่โค่นล้มกันและประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมากเที่ยวบินก็ไม่สามารถบินระหว่างประเทศได้ถึง137เที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นของอำเภอเชียนซีมณฑลเหอเป่ยก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นพายุที่ค่อนข้างรุนแรงบรรดานักวิทยาศาสตร์ก็เตือนว่าจีนอาจจะเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงขึ้นในปีนี้เพราะปรากฏการณ์เอลนินโญที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเปลี่ยนทิศทางพายุไต้ฝุ่นให้เคลื่อนตัวเข้าหาชายฝั่งจีนมากยิ่งขึ้นซึ่งฮอตันก็ยืนยันว่าการที่พายุทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชุมชนและเจ้าหน้าที่จัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินมีเวลาเตรียมตัวน้อยลงจึงรับมือได้ยากเป็นพิเศษครับมีข่าวเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับที่บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนอายุใช้งานเฉลี่ยงานวิจัยเผยพฤติกรรมผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจีนเปลี่ยนรถเร็วเป็นประวัติการณ์โดยมีอายุการใช้งานครองการถือครองเฉลี่ยเพียง 1.8 ปีสะท้อนการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วฟีเจอร์ใหม่ๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและราคาขายต่อที่ลดลงอย่างรวดเร็วแตกต่างจากรถยนต์ใช้น้ำมันที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยยาวนานถึง 8.2 ปีครับบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเข้าสู่ยุคที่รถอาจกลายเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีรอบการเปลี่ยนไม่ต่างจาก

0: สมาร์ทโฟนเลยทีเดียวสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ที่วิ่งอยู่บนถนนในจีนมีอายุเฉลี่ยเพียง 1.8 ปีเท่านั้นในขณะที่รถยนต์ใช้น้ำมันมีอายุเพียง 8.2 ปีตามรายงานของหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งมีการอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนนะครับที่มีการพูดถึงรายงานนี้อายุการใช้งานเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าในจีนยังสั้นกว่าระยะเวลาที่ผู้บริโภคจำนวนมากใช้งานโทรศัพท์มือถือซะอีกครับสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนรถที่รวดเร็วขึ้นของผู้บริโภคในยุคเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามครับปัจจัยสำคัญมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์และชิปที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ผลิตเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะที่ทันสมัยกว่าเดิมในขณะเดียวกันราคาขายต่อของรถยนต์ไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลงก็เป็นอีกแรงจูงใจให้เจ้าของรถตัดสินใจเปลี่ยนคันใหม่เร็วขึ้นครับ
1: ค่ะ 1.8นะคะ
0: แ
1: ค่ 1.8 กับตั้ง 8.2 นี่ต่างกันมากนะคะ เอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อนะคะวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ในรวมยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านตะวันตกของประเทศพวกภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางด้านจันตระแล้วก็ทางด้านอีสานตอนบนนะครับพวกนครพนมนะครับ
1: ค่ะเป็นอิทธิพลของอะไรบ้างคะ
2: โดยรวมก็ยังเป็นมรสุมกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศอยู่นะครับก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามตอนบนนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เป็นอิทธิพลที่จะอยู่นานกี่วันคะเนี่ย
2: ยังได้อยู่วันอีกสัก3วันนะครับจนถึงประมาณวันที่15นะครับ
1: ค่ะแถบไหนฝนตกหนักบ้างภาคต่างๆเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ในส่วนใหญ่ที่มีการกระจายตัวดีก็อยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ
1: ค่ะ
2: และจะมีหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับ
1: ค่ะภาคอื่นๆเป็นยังไงคะภาคใต้ภาคกลางเป็นยังไงคะ
2: ภาคใต้ฝนส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณอย่างใต้ตกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 70% นะครับอาจจะมีหนักมากทางด้านระนองพังงาแต่ว่าใต้ฝั่งตะวันออกอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับก็ไม่ค่อยเยอะนะครับภาคกลางอยู่ที่ 40%
1: ฝั่งตะวันตกนี้ก็หนักพอๆกับหลายส่วนที่พูดถึงตอนแรกถูกไหมคะ
2: ครับ
1: ค่ะภาคกลางเป็นอย่างไรบ้างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างไรนะคะ
2: ภาคกลางวันนี้ฝน 40% นะครับก็จะมีหนักทางด้านกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพอยู่ที่ 60% นะครับ
1: อ๋อก็ไม่น้อยนะคะเอาละค่ะต้นสัปดาห์ก็เผชิญฝนหนักหน่อยและบางพื้นที่หนักมากนะคะดูแลระมัดระวังตัวเองและใช้ประโยชน์จากน้ำฝนให้ได้เต็มที่ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลสำหรับเช้าวันนี้ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวมีตัวเลขนิดนึงนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวันศุกร์ปิดที่ 1,621.55 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 13.25 จุดนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.57 บาทสตางค์ค่ะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,800 บาทขายออกบาทละ 65,000 บาทนะคะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,505 บาท24สตางค์และขายออกบาทละ 65,800 บาทค่ะมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์นะคะได้รับหนังสือจากศูนย์หนังสือจุฬาเป็นผู้ฟังที่ตอบคำถามเข้ามาเดี๋ยวนะคะดิฉันดูที่อยู่ผู้ฟังอยู่กรุงเทพมหานครเขตปทุมวันนี่เองนะคะนั่นคือคุณอัคริยาพนากิจกุลค่ะคุณอัคริยาบอกว่าติดตามฟังรายการตอนออกกำลังกายทุกเช้าก่อนไปทำงานค่ะชอบทุกช่วงของรายการเลยนะคะและผู้ดำเนินรายการอ่านออกเสียงได้ชัดเจนขอบคุณที่มีรายการดีๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันนะคะขอบคุณผู้ฟังที่เป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกันค่ะมีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์นะคะเมื่อวันศุกร์คุณอัคริยาตอบว่ามะเร็งท่อน้ำดีค่ะที่สัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับที่เราได้รายงานไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกกันต่อเลยค่ะ
0: ไปที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยส่งท้ายศึกเนชั่นส์ลีก2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสู้กันกับตุรกีได้อย่างสมศักดิ์ศรีหลังชนะไปก่อนในเซตแรกครับสุดท้ายต้านความหนักหน่วงไม่ไหวพ่ายไป1-3เซตครับจบสนามสุดท้ายด้วยผลงานชนะ3แพ้9รักษาสิทธิ์ลุย BNL ปีหน้าได้สำเร็จนะครับ ส่วนการแข่งขันก

0: อฟนะครับเมื่อวานนี้โปรเจโนอาทยาธิติคุณโปรกอล์ฟสาวมือสองของโลกชาวไทยปิดฉากศึกเมเจอร์นะครับที่อันดับ10ร่วมสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์พร้อมทำสถิติจบท็อป10ในศึกเมเจอร์เป็นรายการที่2ติดต่อกันในขณะที่ริยูเฮรันจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์หลังดวลเพลย์ออฟชนะลุคเฮเดอร์สันครับส่วนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3วิมเบิลดัน2026ครับยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือ1ของโลกจากอิตาลีโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าครับพลิกสถานการณ์หลังจากเสียเซตแรกก่อนกลับมาเอาชนะอเล็กซานเดอร์ชเวเรฟไว้มือ3ของโลกจากเยอรมนีไปอย่างสุดสนุกทีเดียวครับ3ต่อ1เซตป้องกันแชมป์ชายเดี่ยวศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จเป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับ
1: ค่ะก็ติดตามชมติดตามเชียร์รายการกีฬาดังๆติดตามผลจากรายการของเราได้นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้ค่ะดร.นิตินันท์ค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แล้วเราจะพักกันสักครู่ค่ะเพื่อกลับมาติดตามการออกแบบโครงการเพื่อช่วยเหลือให้คนไทยมีอาชีพมีเงินให้ด้วยมีสินเชื่อให้ด้วยแล้วก็มีพื้นที่ให้ขายทำกิจการอะไรอย่างไรวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากกระทรวงพาณิชย์มีข้อมูลมาให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังด้วยนะคะอธิบดีภูนพงษ์นายนาภากรวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: สายฝ่ายทุกปรากฏการณ์ทุกข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในสังคมทุกประเด็นในโลกออนไลน์ที่สร้างความสับสนทุกเรื่องล้วนมีที่มาที่ไปและพร้อมอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เคลียร์ทุกข้อสงสัยสร้างความเข้าใจในทุกประเด็นโดยอาจารย์เจตรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ 16:30 น.ฟังและชมไลฟ์สดทาง Facebook CU Radio
3: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
4: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพัน
3: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
4: ง
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
4: เป็นคนที่รักเธอ
2: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะ
5: จำเรียงถ้อยรู
2: ้ผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
6: ยามเช้ามีก็เฝ้า
2: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสารตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราได้ทราบว่ามีข่าวดีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในการที่จะช่วยให้คนไทยมีอาชีพช่วยอย่างไรช่วงนี้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสในหลายรูปแบบนะคะหลังจากที่เราได้เห็นโครงการต่างๆเกิดขึ้นต่อเนื่องคราวนี้มีโครงการที่ทำให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้ช่วยอะไรบ้างและได้ประโยชน์จริงไหมได้ประโยชน์ถึงใครกว้างขวางแค่ไหนวันนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะคุณภูนพงษ์นายนาภากรตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะท่านอธิบดีภูนพงษ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ครับ
1: ค่ะกรมนี้มีบทบาทหลายอย่างนะคะทั้งรับจดทะเบียนองค์กรนิติ

0: ิบุคคลแล้วก็ตามจับนอมินีทั้งหลายที่มาสวมสิทธิ์อำพรางทำธุรกิจโดยเอาคนไทยทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ร่วมกันทำผิดกฎหมายแล้วก็นำประโยชน์ออกนอกประเทศแล้วก็ทำให้คนไทยเสียโอกาสประเทศชาติเสียโอกาสก็ยังเป็นภารกิจที่ยังทำอยู่นะคะมาวันนี้พูดถึงเรื่องที่เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนไทยเพื่อเติมในส่วนที่ยังต้องการอยู่ยังขาดอยู่บ้างการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามุ่งเน้นคือสร้างอาชีพในรูปแบบไหนคะ
1: เราสร้างอาชีพในรูปแบบที่เราคิดว่าน่าจะมีความยั่งยืนในระยะยาวนะครับก็คือเรานำแฟรนไชส์ต้องอธิบายนิดนะครับแฟรนไชส์ก็คือธุรกิจที่คนทั่วไปหรือนักธุรกิจหรือนักที่เขาทำกันเนี่ยนะครับจนคิดว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็นำมาจะเรียกว่ามาเชิญชวนคนที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจเขานะครับเขาก็จะช่วยสนับสนุนในการเซตระบบในการดูแลนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งกรมเนี่ยมีภารกิจหลักอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับอย่างที่ดร.ธีรรัตน์พูดถึงเรื่องการให้บริการจดทะเบียนการป้องกันปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งคือเราให้การส่งเสริมแล้วก็พัฒนาธุรกิจนะครับเราก็มองว่าธุรกิจแฟรนไชส์เราก็ส่งเสริมมากว่า20ปีแล้วนะครับจนเราคิดว่าแฟรนไชส์พวกเนี้ยเขาก็ทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจนเขาประสบความสำเร็จแล้วเราก็ชวนเขามาสร้างอาชีพให้กับคนที่ว่างงานนะครับคนที่เกษียณนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่กรมดำเนินการนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่านี่เป็นส่วนสำคัญเพราะเหมือนกับเราจะห้ามนู่นห้ามนี่แต่ถามว่าเราจะให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้กรมก็เราก็เห็นความพยายามที่จะเติมเต็มตรงนี้กลุ่มเป้าหมายที่กรมมองเห็นว่าเป็นคนที่จำเป็นต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการอาชีพต้องการรายได้เนี่ยคือใครบ้างมุ่งไปที่ใครมองไปหาใครแล้วก็แฟรนไชส์หรือผู้ที่ประกอบธุรกิจในระบบที่ให้สิทธิ์ช่วงทำธุรกิจต่อให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ให้ใช้ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าของตนเองได้เนี่ยแฟรนไชส์เหล่านั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างคะเราเลือกยังไงบ้างทั้งสองส่วนทั้งเป้าหมายและตัวแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ
1: คือ เราเลือกแฟรนไชส์ที่กรมส่งเสริมจนมีมาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือเราเข้าไปดูแลแล้วก็สนับสนุนเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหรือบางรายเนี่ยเขาเก่งเองเขาก็สามารถที่จะเซตระบบธุรกิจเขาขึ้นมาได้นะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงที่เราคุ้นเคยคือชายสี่หมี่เกี๊ยวนะครับ
0: แล้วก
1: ็ลูกชิ้นไก่แอ้นนะครับที่เขามีมากกว่า 3,000 สาขาอ
0: ัน
1: นี้เราก็ชวนมานะครับแล้วก็เราก็ดูว่าเป็นแฟรนไชส์ขนาดไม่ใหญ่นะครับเพื่อจะให้เงินลงทุนไม่มากก็มีตั้งแต่ 20,000 บาทนะครับถึงไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้เราก็ชวนมาประมาณ100กว่าแบรนด์นะครับเพื่อจะมาให้กลุ่มเป้าหมายที่พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือคนที่คิดว่าอยากมีธุรกิจเสริมนะครับก็หรืออยากว่างงานอยู่นะครับก็จะได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็ตัวเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราเป็นเป้าหมายก็ประมาณ 10,000 รายนะครับ
0: ค่ะไม่ถึงประชาชน
1: แล้วก็จะลองทำอยู่ตรงนี้แหละครับว่าใครสนใจก็ 10,000 รายนะครับ
0: ค่ะไม่ต้องดูว่ารายได้มีตัวเลขเท่าไหร่อย่างไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่เรียนเราคัดแฟรนไชส์ขนาดที่เงินลงทุนไม่มากนะครับและเราเองเราก็เข้าไปสนับสนุนเพราะว่าชื่อโครงการก็ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็คิดว่าเราเข้าไปสนับสนุนอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับเราบอกว่าเราตั้งไว้ว่าเราจะช่วยครึ่งหนึ่งนะครับในการเงินลงทุนตรงนี้ช่วยครึ่งหนึ่งแต่ว่าไม่เกิน 10,000 บาทแต่กรณีที่ไปเลือกซื้อแฟรนไชส์แล้วเงินลงทุน 20,000 บาทนะครับทางรัฐบาลก็จะช่วย 10,000 บาทแล้วก็ผู้ที่สนใจก็เพิ่มเติมเงินตัวเองอีก 10,000 บาทแต่ถ้าไปซื้อในขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ 50,000 บาทก็
0: เราช่วยเท่าไหร่
1: เราก็จะช่วย 10,000 บาทนะครับ
0: ไม่เกิน 10,000 บาท 10,000 บาทเท่านั้นถูกไหมคะ
1: ถูกครับ ก็คือซื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราช่วยครึ่งหนึ่งสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
0: อ๋อค่ะถ้าต่ำกว่า 20,000 เราก็ครึ่งเราก็ช่วย
1: สมมุติ 15,000 บาทนะครับเราก็จะช่วย 7,500 บาท
0: ใช่แล้ว
1: อันนี้ก็ต้องให้คนที่เขาที่จะเข้ามาร่วมโครงการได้ออกร่วมนะครับได้ลงทุนร่วมกัน
0: ค่ะอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ 10,000
1: บาทแต่ความสำคัญคือเมื่อลงทุนมาแล้วเนี่ยเอาประกอบอาชีพได้เลยอย่างเมื่อสักครู่พูดถึงลูกชิ้นทอดนะครับแบรนด์ลูกชิ้นไจแอนท์เนี่ยเขาก็จะมีคีออสให้มีเตามีวัตถุดิบมีลูกชิ้นก็คือประกอบธุรกิจได้เลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือการสร้างอาชีพที่ทำให้ มีสาขาของแฟรนไชส์หลักเนี่ยสามารถขยายสาขาได้แล้วก็ได้ประโยชน์จากคนที่ว่างงานด้วยหลักการสำคัญ
1: น
0: ี่ที่น่าสนใจ
1: เป้าหมายหลักเราเนี่ยอยู่ที่คนที่ว่างงานนะครับโดยที่เราใช้แฟรนไชส์ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับเหตุผลที่เราเลือกเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้เขาผ่านการลองผิดลองถูกนะครับจนเขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นแฟรนไชส์คนที่สนใจเข้ามาซื้อเนี่ยนะครับหรือมาลงทุนเนี่ยก็จะมีแฟรนไชส์ที่เราเรียกว่าแฟรนไชส์ซอร์เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยไปช่วยดูทำเลให้นะครับไปให้ความรู้แล้วก็ดูแลกันนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็โอกาสที่คนที่เข้ามาคนว่างงานที่เข้ามาลงทุนเนี่ยจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันสูงนะครับเพราะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอันนี้ก็คือโมเดลที่เราคิดส่วนเจ้าของธุรกิจเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้ว่าก็จะมีแฟรนไชส์หรือคนลงทุนในธุรกิจเขามากขึ้น
0: เพิ่มมากขึ้นค่ะหัวใจสำคัญตรงนึงที่ดิฉันเห็นความตั้งใจที่จะให้ผู้ที่เป็นแฟรนไชส์ซึ่งมาลงทุนร่วมนี่นะคะจ่ายเงินด้วยคือไม่ได้ให้เงินไปทั้งหมดความตั้งใจคืออะไรคะให้เขาเป็นเจ้าของร่วมแล้วก็ไม่ทิ้งไปเฉยๆอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ต้องจ่ายครับเพราะว่าเราบอกแฟรนไชส์เลยคือเจ้าของธุรกิจเมื่อคนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วไปสนใจธุรกิจเขาเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยคือคุณต้องห้ามรีบขายคุณต้องพูดคุยนะครับสัมภาษณ์กันว่าเขาเหมาะกับธุรกิจคุณไหมเขาสนใจจริงไหมเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาตามกระแสเพราะว่ามีรัฐบาลมาช่วย 10,000 บาทแล้วก็ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นกันไปสักสัปดาห์หนึ่งแล้วรู้สึกไม่ใช่ก็เลิกเพราะว่าถ้าเราไม่จ่ายเลยอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ได้นะครับมันจะเลิกกันง่ายๆแต่ถ้าแฟรนไชส์เจ้าของธุรกิจเขาช่วยสัมภาษณ์เขาไปช่วยดูทำเลช่วยให้คำแนะนำจนเขาคิดว่าคนนี้แหละใช่แล้วล่ะนะครับก็จ่ายเงินส่วนหนึ่งมาร่วมลงทุนแล้วถ้าไม่พอจริงๆนะครับเกิดไปซื้อธุรกิจสัก 50,000 บาทนะฮะเราช่วย1บาท 10,000 แล้วมีคนที่มาลงทุนเนี่ยยังต้องลงทุนอีก 40,000 เราก็ไปหาสถาบันการเงินนะครับมีแบงก์ก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคาร SME D Bank อันนี้ก็มาให้สินเชื่อแล้วยังมีบสย.มาช่วยค้ำประกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นรายการนี้เราอยากให้คนตัวเล็กตัวน้อยจริงๆเราเลยไปเลือกแฟรนไชส์ขนาดธุรกิจที่ไม่ใหญ
0: ่
1: นะครับลงทุนไม่เกิน 100,000 เราช่วย 10,000 อาจจะมีทุนตัวเองสัก 40,000 บาทอาจจะไปกู้เพิ่มอีก 50,000 อะไรประมาณนี้ครับเอาให้ครบ
0: ค่ะก็เป็นการเติมเงิน
1: ที่เราจะดูแล
0: เติมเงินตัวเองเข้าไปถ้าไม่มีเงินเติมก็ไปกู้ในแบงค์ที่เราจัดสรรให้และหาผู้ค้ำประกันให้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการแล้วขั้นตอนจริงๆเนี่ยเวลาที่คนมีความประสงค์อ่ะว่างงานและจะไปที่ไหนอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรจนกว่าจะคุยกับแฟรนไชส์เจอกับแฟรนไชส์ซอเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรกว่าจะถึงตรงนั้นคะ
1: ขอเพิ่มเติมก่อนไปถึงขั้นตอนนิดนะครับเพราะว่าการค้าขายเนี่ยสิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงคือทำเล
0: สถานที่
1: อย่างเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยเมื่อมีคนมาสนใจแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบขายนะครับขอให้พูดคุยสัมภาษณ์กันแล้วก็ถามนะครับแล้วก็ช่วยดูทำเลบางธุรกิจเนี่ยเหมาะสมที่จะตั้งอยู่ทำเลหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะอีกทำเลหนึ่ง นะครับบางธุรกิจเหมาะที่หน้าตลาด

การธุรกิจเหมาะกับหน้าโรงเรียนอันนี้ก็ต้องอยากให้แฟรนไชส์ซึ่งมีประสบการณ์เนี่ยเข้าไปช่วยดูนะครับพอดูเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็บอกกันตรงๆว่ามันไม่ใช่แต่เราก็ไม่ทิ้งนะครับเราก็ไปคุย

0: 10,000 รายเพราะฉะนั้นเรื่องทำเลเป็นเรื่องสำคัญเราก็หาให้แล้วว
1: ัน
0: นี้หาธุรกิจนะครับที่เขาประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งหาเงินทุนถ้าไม่เพียงพอและก็หาทำเลก็จะครบถ้วนนะครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จถึงสูงนะครับ
1: พอครบถ้วนแล้วมีทั้งเงินลงทุนมีเงินกู้มีคนมาช่วยแล้วก็มีทำเลแล้วขั้นตอนจะเริ่มต้นอย่างไรดีคะ
0: ขั้นตอนนี่ง่ายนิดเดียวครับถ้าคนที่สนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหร
1: ือ
0: โทรมาที่ call center 1570นะครับ
1: 1570
0: แต่เรียนว่าอยากให้เข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับอ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นก็จะเห็นเลยว่ามีแบรนด์เนอร์แฟรนไชส์สร้างอาชีพพอเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นแบรนด์แฟรนไชส์ต่างๆแล้วก็เห็นเลยว่าแบรนด์นี้ทำอะไรต
1: ้
0: องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วจะเงินลงทุนที่ว่าเนี่ยจะได้อะไรคืนมาบ้างนะครับได้กีออสได้หม้อต้มได้สิ่งต่างๆที่แฟรนไชส์ซอเนี่ยเจ้าของธุรกิจเขาจัดให้นะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อก็คุยพูดคุยกันอย่างที่เรียนแล้วนะครับม
1: ัน
0: ก็ต้องมีการคุยกันระหว่างคนสนใจกับเจ้าของแฟรนไชส์นะครับง
1: ่
0: ายนิดเดียวครับก็เข้าไปแล้วก็มีระบบของที่ธนาคารกรุงไทยเขามาช่วยสนับสนุนนะครับในการเรื่องการจ่ายเงินชำระเงินอะไรเงี้ยมันก็จะมีความตรงไปตรงมามากนะครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นเข้าไปติดต่อแล้วเขาคุยกันเองเลยถูกไหมคะเราวางมือแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาติดต่อได้แล้ว
0: ย
1: ัง
0: ไม่วางคร
1: ับ
0: เราก็จะดูแลว่าเขาเปิดร้านกันจริงไหมอะไรไหมนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถึงจะมาให้ชำระเงินเบิกเงินได้ผ่านธนาคารกรุงไทยในส่วน10,000 บาทนะครับ
1: อืมค่ะคือคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะติดตามจ่ายหรือดำเนินการให้เขาตั้งตัวได้แล้วม
0: ี
1: ทำเลจนแล้วเสร็จถูกไหมคะ
0: ถูกครับ
1: ค่ะตั้งเป้าจำนวนเท่าไหร่นะคะมูลค่าหรือจำนวนคนเป็นอย่างไร
0: เราใช้วาง
1: หมื่นราย
0: ประมาณไว้ที่100 ล้านบาท
1: อืมค่ะอันนี้คือเราวางแผนที่จะเห็นความสำเร็จอย่างไรจะประเมินผลอย่างไรแล้วก็มีแนวทางแนวโน้มต่อไปอย่างไรที่ชัดเจนไหมคะ
0: เราประชุมกับแฟรนไชส์ซอเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราคาดหวังเลยว่าทั้ง10,000 รายเนี่ยจะต้องมีรายได้นะครับแล้วก็อย่างยั่งยืนก็คือไม่ใช่ช่วงสั้นๆนะครับธุรกิจเขาต้องอยู่ไปในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวอันนี้ก็คือความคาดหวังเลยว่าไม่ใช่ทำเงินเล่นๆต้องทำเงินจริงนะครับที่ผ่านมารัฐบาลอาจจะเน้นไปที่ลดภาระลดค่าครองชีพนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะเป็นการเพิ่มรายได้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยนะครับก
1: ็
0: เป็นดำริของทางท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ท่านสุปจีก็สั่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1: ะ
0: นะคร
1: ับ
0: ว่าให้ทำโครงการในลักษณะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ขอพูดถึงทำเลนิดนึงการเลือกทำเลก็เรื่องหนึ่งแล้วแฟรนไชส์เจ้าของธุรกิจก็จะเข้าไปตรวจสอบด้วยว่าใช้ได้ไหมถ้าไม่เหมาะก็จะมีทำเลจากบริษัทของ CP ถูกไหมคะ Lotus Macro เนี่ย
0: ครับ
1: เข้าไป
0: ก็เข้าไปขายในพื้นที่ของ Lotus
1: ของเขาได้เลย
0: ของ Macro เลย
1: ค่ะสาขาต่างๆที่ร่วมให้บริการนี้มีทั่วประเทศไหมคะ
0: ก็ 2,000 กว่าแห่งทั่วประเทศครับ
1: ทั่วประเทศ 2,000 กว่าแห่งนะคะสามารถเขาจะมีช่องทางเชื่อมโยงในแง่ของการไปประสานติดต่อเพื่อติดตั้งรถเข็นติดตั้งตู้อัตโนมัติ
0: เราคุยกันหมดแล้วครับม
1: ี
0: ความพร้อมอย่างมากนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนด้วยนะครับผู้สนใจในช่วงนี้เราเริ่มโครงการไปแล้วตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมนะครับแล้วก็อยากให้เข้ามาในช่วงเวลาเดือนกรกฎาคมเพราะว่ารัฐบาลยังมีโครงการไทยช่วยไทย60/40นะครับที่รัฐบาลจ่าย60อันนี้ก็เป็นการเพิ่มกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนทั้งคนที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็

0: เราเปิดร้านในช่วงเวลาเนี้ยก็จะมีคนที่เข้าร่วมโครงการ60 40มาซื้อของเรานะครับถ้าเราสมัครเข้าร่วมโครงการเพราะว่าโครงการนี้สมัครกรกฎาคมแต่จะไปถึงสิงหากันยาถูกไหมครับ60 40รัฐบาลยังช่วยไปถึงช่วย4เดือนจนถึงเดือนกันยาก็เท่ากับช่วงที่เราเปิดร้านค้าแรกๆเนี่ยรัฐบาลก็หาลูกค้าให้ในช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยครับเพราะนั้นเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็จะเหมาะนะครับ
1: ค่ะทราบว่าเปิดมาตั้งแต่1กรกฎาคมแล้วข้อมูลนี้สื่อสารออกไปมีสมัครมาบ้างหรือยังคะวันนี้วันที่13แล้ว
0: ก็สื่อสารไปตลอดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ชวนมาพูดคุยก็เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารแล้วก็วันนี้นะครับทางช่วงบ่าย 3:30 นะครับ 15:30 นนะครับเราก็จะมีการคิกออฟประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุภกิจมาเปิดนะครับโครงการเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะสร้างการรับรู้มากขึ้น
1: ค่ะก็ถือว่าวันนี้คุยก่อนเปิดเลยนะคะให้ได้เห็นว่ากรมมีความตั้งใจอย่างไรค่ะเป็นวันดีพอดีแล้วก็ทำให้คนได้เห็นว่าอ่ะมันมีช่องทางตรงนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวตอนนี้โครงการของรัฐบาลก็มักจะถูกตั้งคำถามนะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือบรรเทาค่าครองชีพจะมีอะไรที่ยั่งยืนระยะยาวมันสร้างแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าท่านอธิบดีอยากตอบยังไงคะ2นาทีสุดท้ายค่ะ
0: คือโครงการลักษณะเนี่ยครับเป็นโครงการที่แม้จะแค่จำนวน 10,000 รายนะครับแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับการช่วยค่าครองชีพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เราจำเป็นแต่ความยั่งยืนเนี่ยมันต้องมาเรื่องการสร้างรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งช่วยกันอันเนี้ยผมว่าประเทศจะไปต่อได้นะครับมันมีความยั่งยืน
1: ค่ะแต่แนวโน้มก็คงต้องทำให้เกิดความกว้างขวางทั่วถึงแล้วก็มีการในแง่ของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ต้องล้อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอื่นๆนอกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถูกไหมคะ
0: อันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับทุกหน่วยต้องช่วยกันนะครับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนี่มันทำได้ครับแต่ว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันก็จะพาประเทศนะครับวิกฤตต่างๆก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ
1: ค่ะและที่สำคัญก็คือพวกผิดกฎหมายเราก็ต้องจัดการให้เคร่งครัดพวกที่ถูกกฎหมายเป็นคนดีสร้างงานสร้างอาชีพเราก็ส่งเสริมสนับสนุนถูกไหมคะต้องทำควบคู่กันไปในช่วงระยะเวลาที่บ้านเมืองกำลังเผชิญอยู่วิกฤตหลายด้านแล้วก็ต้องทำให้มันมีความทั่วถึงและลืมตาอ้าปากได้จริงมีเครื่องมือให้มีอาวุธให้ไม่ใช่แค่แจกเงินถูกไหมคะ
0: ก็อย่างที่เรียนนะครับในช่วงการแจกเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่วิกฤตแต่ความยั่งยืนก็คือเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนมีเงินในกระเป๋ามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับ
1: เอาละค่ะนี่คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะอธิบดีพูนพงษ์นายนาภากรกับความร่วมมือความตั้งใจที่จะสร้างอาชีพให้คนไทยที่กำลังขัดสนอยู่ในเวลานี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะท่านอธิบดีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณแมนสังครักษ์ดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการ